0: หตุซ้ำอีก
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมก็เลยต้องค่อยๆคัดออกคัดออกแต่ว่าก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุนะครับแล้วก็ควบคุมตัวเด็กคนนั้นได้นะครับตอนนี้ก็ถ้าว่าอยู่ในสถานพินิจนะฮะที่ก็ต้องตามศาลเยาวชนก็ต้อง
1: พิจารณาตามกระบวนการ
0: กระบวนการของกฎหมายยุติธรรมนะครับแล้วก็แต่สิ่งสำคัญเนี่ยมันจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบเพราะผมเรียนนั่งฟังนะครับว่าจากวันนั้นเนี่ยวันนั้นครึ่งอีกอำเภอหนึ่งอันนี้เกิดในเขตอำเภอเมืองนะครับเนี่ยที่มีการยิงนะวันนั้นครึ่งก็อำเภอขานุวรสบุรีโทรมารายงานผมก็ไปโพสรูปปืน
1: ใช่ไหมคะ
0: รูปปืนว่าเดี๋ยวจะไปก่อเหตุ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และอีกทีนึงก็อำเภอไซทองวัฒนาแล้วก็มีอะไรอ่ะคงขุมด้วยผมไม่แน่ใจ
1: แต
0: ่ก่อนนั้นก็มีการนัดหมายตีกันที่อำเภอแรงกระบือนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับคือพอเด็กเห็นอย่างนี้สนุกสนานนะฮะเพราะว่าโรงเรียนเขาสั่งปิดแน่นอน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับถึงแม้ว่าผมจะกำชับเจ้าที่ทั้งตำรวจทั้งฝ่ายปกครองเข้าไปเคลียร์ตอนกลางคืนเลยว่ามันเกิดเหตุอะไรมีอาวุธจริงไม่จริงแต่โรงเรียนเขาเบื้องต้นเนี่ยเขาต้องสั่งปิด
1: ค่ะเพื่อความปลอดภัย
0: เพื่อความปลอดภัยอย่างน้อยหนึ่งวันท
1: ี
0: นี้พฤติกรรมแบบนี้ผมก็บอกว่าบางทีเด็กเนี่ยเขาอะไรอ่ะ
1: คือกำลัง
0: คือก็นอนก็คือพรุ่งนี้ไม่อยากเรียนอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมอย่างโรงเรียนที่ปิดที่มีเหตุยิงเนี่ยปิดไป3วันนะครับขนาดปิดพฤหัสศุกร์ต่อด้วยเสาร์อาทิตย์นะเขายังไม่มั่นใจเขายังต่อวันจันทร์อีกอ่ะก็ต้องปิดคือ5วันหยุดเรียนนะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ดูแลเด็กเป็นพิเศษนะครับเด็กเพราะว่าเขาอยู่ในวัยอย่างนี้เนี่ยเราต้องดูแลเอาใจใส่เขา
1: ค่ะ
0: นะครับให้คำปรึกษาเขาก็พยายามอย่าดุเลยมากนะสอนเขาด้วยเหตุด้วยผลแล้วเกิดคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่มีวุฒิปืนนะท่านต้องเก็บไว้ให้ดี
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับท่านอย่าไปคิดว่าท่านล็อกแล้วอะไรต่างๆต้องเก็บให้ดีเลยอย่างที่โรงเรียนที่นนทบุรีเนี่ยอันนั้นเขาล็อกกุญแจเรียบร้อยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ที่ไปยิงคุณปู่คุณย่าหรือไงเนี่ยค
1: ุ
0: ณตาคุณยายเนี่ยทั้งนี้ไม่ได้มีปัญหาเลยไม่มีปัญหากับคุณปู่ย่าหรือคุณตาคุณยายเนี่ยเขาก็เหมือนวางแผนมาดีแล้วเดี๋ยวนี้ผมเรียนท่านว่าเวลาลูกหลานดูอะไรอ่ะ
1: ดูต่างๆ
0: ดูสื่อในโซเชียลอ่ะท่านต้องมัดระวัง
1: ค่ะ
0: พวกนี้มันมีระบบ AI
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ผมทราบมา AI วางแผนได้ด้วยนะครับAI วางแผนได้เลยว่าต้องปฏิบัติยังไงขั้นตอนยังไงอย่างเงี้ยนะครับท่านต้องระมัดระวังให้มากนะครับผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงนี้นะครับมันเป็นเรื่องเศร้าแล้วความเสียใจเด็กเองเนี่ยบางครั้งเป็นคนที่เรียนหนังสือดีมีความรู้ดีแต่ด้วยแรงกดดันต่างๆก็ทำให้เสียผู้เสียคนเลย
1: จะหมดอนาคตได้เลย
0: ก็หมด
1: ค่ะ
0: ก็คงหมดนะครับเพราะว่าเกิดเหตุอย่างนี้แล้วมันข้อกฎหมายมันโดนอ่
1: ะ
0: เพียงแต่ว่าอาจจะมีเหตุลดหย่อนผ่อนโทษอะไรอย่างเงี้ยแต่เด็กก็เสียประวัติไปแล้ว
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับอันนี้ก็ผมก็มอบหมายให้ทางอะไรอ่ะสกล.หรือกศน.เก่านะครับว่าทำยังไงให้ดูให้เด็กจบในระดับชั้นนั้นเพราะว่ามันช่วงที่กำลังสอบพอดี
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงก็ไอ้เขาต้องรับโทษในต่างแต่ต้องรับโทษอยู่แล้วแหละ
1: ค่ะ
0: ก็ให้เขาเรียนให้จบซะนะครับผม
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความห่วงใยของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะคะที่ฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะมาถึงช่วงของการอำลาแล้วค่ะท่านผู้ว่าคะมีอะไรอยากจะบอกกับคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังกันอยู่ในตอนนี้ไหมคะท่านคะ
0: ขออนุญาตนำเรียนนะครับผมก็มาเป็นผู้ว่าการจังหวัดกำแพงเพชร1ตุลาคม2569
1: ค่ะ
0: เอ้ย65
1: ค่ะ
0: โทษทีนะครับ1ตุลาคม2565แล้วก็ต้องเดินทางไปรับตำแหน่งผู้ว่าสระแก้ว1ตุลาคม2569นะฮะก็ครบ4ปีตามวาระนะเพราะราชการนี่ในตำแหน่งผู้งานระดับสูงเนี่ยก็อยู่ได้4ปีหลังจากต่อก็ ต่อหรือไม่เนี่ยก็อยู่ที่มติคณะรัฐมนตรีว่าจะต่อให้อยู่ที่เดิมแต่ว่าต่อได้ครับครั้งละปีแต่ไม่เกิน2ครั้งคือ6ปีนะครับผมเองก็เคยเล่าให้ฟังบางส่วนนะว่าคุณพ่อผมก็เคยอยู่และบริการที่นี่ก็มีความประทับใจแล้วผมว่าทำงานนะตั้งใจทำงานให้กับพี่น้องคนกำแพงเพชรแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือทั้งส่วนราชการภาคประชาชนภาคเอกชนต่างก็มีงานต่างๆที่ผมทำสำเร็จในยุคผมนะ4ปีนี้แต่บางอย่างก็อาจจะยังไม่สำเร็จนะครับแต่ว่าผมก็ได้วางกรอบเอาไว้แล้วว่าควรจะทำอะไรผมเคยพูดเสมอกับลูกน้องนะครับว่างานอะไรที่อาจจะไม่สำเร็จในยุคเราเนี่ยแต่เมื่อเราย้ายไปแล้วมันไม่สำเร็จในยุคอื่นปีอื่นแต่ว่ามันเกิดจากความริเริ่มความร่วมไม้ร่วมมือของเราเนี่ยควรภูมิใจซึ่งผมก็ยังมีงานที่ผมยังค้างอยู่อีกหลายเรื่องที่ยังไม่สำเร็จนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมภาคภูมิใจคือตลอด4ปีที่ผมมาอยู่ที่นี่นะครับผมได้รับความร่วมมือแล้วก็ทำให้งานสำเร็จหลายอย่างนะครับแล้วผมเองก็ถือว่าเป็นคนกำแพงเพชรเพราะตั้งแต่วันที่ผมย้ายมาผมก็คงจะเปลี่ยนบ้านมาอยู่กำแพงเพชรเลยการเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยผมเลือกทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะดับไหนนะดับของเทศบาลดับอบจ.ดับส.ส.ต่างๆนะฮะก็นำเรียนว่าถึงแม้ผมจะไปแล้วเนี่ย สิ่งสำคัญคือว่าก็ยังรักกำแพงเพชรอยู
1: ่
0: นะฮะผมไปอยู่สระแก้วบางคนก็อาจจะดูว่าเป็นจังหวัดที่ไม่ใหญ่มากนะนะฮะซึ่งประชากรน้อยที่นี่อยู่แล้วแต่ก็เป็นจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร
1: ์
0: สำคัญของประเทศนะครับยิ่งประเทศกำลังเกิดปัญหาซึ่งเราไม่รู้กับประเทศเพื่อนบ้านเราจะมีอีกรอบหนึ่งหรือเปล่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเกิดมีรอบหนึ่งผมก็ต้องไปดูแลพี่น้องประชาชนตรงนั้นนะครับทำงานกับฝ่ายความมั่นคงทางตำรวจทหารที่นั่นนะครับหรือว่าจะเป็นหน่วยอื่นนานพานต่อชะดอยต่างๆก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็สิ่งใดที่ผมอาจจะทำแล้วท่านรู้สึกไม่สบายใจผมก็ต้องขอโทษท่านด้วยก็อโหสิกรรมซึ่งกันและกันครับผม
1: ค่ะก็เชื่อว่าพี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชรน่ะจะรู้สึกผูกพันกับท่านผู้ว่าชาติพุทธนาเสรีนะคะเพราะว่าเราจะได้เห็นโครงการกิจกรรมต่างๆที่ท่านผู้ว่าลงพื้นที่เพื่อที่จะไปพบปะพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนะคะหลายๆโครงการเลยนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็น่าจะรู้สึกใจหายเพราะว่า4ปีเนี่ยท่านผู้ว่าก็มีในเรื่องราวโครงการกิจกรรมอะไรเยอะแยะเลยที่ในการช่วยเหลือส่งเสริมศักยภาพของพี่น้องประชาชนแล้วก็จังหวัดกำแพงเพชรของเรานะคะทางสวทกำแพงเพชรเองค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรด้วยท่านผู้ว่าชาทิพย์นะคะที่ไว้วางใจให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่จะมีการประชาสัมพันธ์เรื่องราวข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดกำแพงเพชรให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเวลาจังหวัดเนี่ยมีงานมีกิจกรรมอะไรเราก็จะเป็นหนึ่งในทีมประชาสัมพันธ์ที่เข้าไปสัมภาษณ์หรือว่าเข้าไปพูดคุยกับผู้ว่าอย่างสม่ำเสมอนะคะก็ต้องขอบคุณท่านผู้ว่ามากๆเลยแล้วก็ขอแสดงความยินดีในการโอกาสที่ไปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนะคะแล้วเชื่อว่าเวลาการเวลาเนี่ยจะนำพาเรามาพบกันอีกแน่นอนเพราะว่าทุกคนก็มีความรู้สึกผูกพันกับที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะวันนี้ขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรท่านผู้ว่าชาทิพย์รุจนาเสรีค่ะ

0: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาสำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิ์ประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้ง
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บตำบลโนนสะอาดอำเภอแวงใหญ่และที่หมู่7วัดหนองว่าตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลกำลังเร่งทำให้ตามเงินมิจฉาชีพให้ทันและอายัดให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้เงินคืนค่ะตอนนี้มิจฉาชีพย้ายเงินเร็วมากบางครั้งไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านหลายบัญชีหรือเปลี่ยนเป็นคริปโตทองคำและส่งออกนอกประเทศแล้วรัฐบาลจึงเร่งตั้ง4ระบบกลางเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานตั้งแต่ตรวจจับความเสี่ยงวิเคราะห์กลโกงรับแจ้งเหตุไปจนถึงติดตามและอายัดเงินจุดสำคัญคือประชาชนแจ้งครั้งเดียวไม่ต้องแจ้งซ้ำหลายที่และหน่วยงานสามารถตามเส้นเงินต่อได้ทันทีเป้าหมายง่ายๆค่ะคือข้อมูลต้องเดินเร็วกว่าเงินมิจฉาชีพยิ่งตามทันและอายัดได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่ประชาชนจะรักษาเงินและได้เงินคืนก็ยิ่งมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับทวิภาคีแบบเป็นส่วนตัวโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวก่อนการประชุมสุดยอดดังกล่าวว่าจีนและสหรัฐต้องแน่ใจว่าจะไม่มีความขัดแย้งและการเผชิญหน้าระหว่างกันพร้อมเตือนว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ควรต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์และเรียกร้องให้สหรัฐคัดค้านการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าเขาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีความก้าวหน้าอย่างมากในประเด็นสำคัญที่สหรัฐและจีนกำลังเผชิญอยู่และการหารือครั้งนี้จะครอบคลุมประเด็นด้านความมั่นคงเทคโนโลยีและ AI
4: สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าเที่ยวบินจากอิหร่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับซึ่งรวมถึงนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ศูนย์กลางการบินระดับโลกถูกยกเลิกเมื่อวานนี้ภายหลังกำหนดเส้นตายของสหรัฐที่ให้ท่าอากาศยานและบริษัททั่วโลกยุติการทำธุรกิจกับสายการบินของอิหร่านตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านให้เข้มงวดยิ่งขึ้นทั้งนี้หากมาตรการปิดกั้นสายการบินของอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปอาจทำให้อิหร่านถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นและยังเป็นการซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจของอิหร่านซึ่งถูกสหรัฐปิดล้อมท่าเรือทางทะเลทั้งหมดขณะที่ทางการอิหร่านขู่ตอบโต้ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับที่ปฏิบัติตามมาตรการของสหรัฐด้วยการทำให้ท่าอากาศยานของประเทศเหล่านี้ไม่สามารถใช้การได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park ทรงฝึกซ้อมการทรงม้าร่วมกับนักกีฬาทีมชาติไทยประเภททีมศิลปะการบังคับม้าเดรสซาร์ประกอบด้วยเฉลิมฉานยุทธวิริยะพาณิชย์ชนชนกคาร่านึกแคร์และนีระพุทธสมบัติโดยการแข่งขันในวันนี้เริ่มเวลา 9:30 นาทีนั่นผลกีฬายกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยจอมพลังจากศรีสะเกษคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จด้วยน้ำหนักรวม299กิโลกรัมนายกท่าสนัด126กิโลกรัมผ่านในครั้งสุดท้ายนายกท่าครีนแอนเจอร์ก้า173กิโลกรัมส่วนเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนที่ทำน้ำหนักรวม304กิโลกรัมส่งผลให้ขณะนี้จอมพลังไทยคว้าไปได้แล้ว2เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเล่นรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งขึ้นสมเด็จพบกับผวางงอกใหม่จากเวียดนามไฟนี้จันแจ่มออกหมัดได้เข้าเป้ามากกว่าเอาชนะคะแนนเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไปส่วนรุ่น51กิโลกรัมหญิงรอบ16คนจุธามาศรักษัตริย์แพ้กับเฟโรซาคาซาโควาจากอุซเบกิสถาน0-5เสียงความคืบหน้ากรณีพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวไทยที่ถูกสั่งพักแข่งชั่วคราวจากผลตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรเซมายล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ส่งเรื่องตรวจตัวอย่างบีไปแล้วซึ่งจะรู้ผลภายในวันที่26กันยายนโดยหากผลยืนยันว่าผิดจริงตัวนักกีฬาและสมาคมกีฬาแบดมินตันจะต้องเร่งชี้แจงเหตุผลและที่มาของการใช้ยาสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน75เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น18เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้10เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี5เหรียญทอง4เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในเมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาเรื่องที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยคือการส่งนักกีฬาเยาวชนชายและหญิงไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศฝรั่งเศส1เดือนก่อนลุยศึกชิงแชมป์โลก2027 รวมทั้งยังมีการปรับการแข่งขันจูเนียร์เนชั่นคัพแยกตามทวีปกับปิดฤดูกาลด้วยแกรนด์ไฟนอลที่กรุงปารีสพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่8ในช่วงวันนี้ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 21:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 น
2: 1นาทีกับกปท.การขับรถยามค่ำคืนหรือขณะฝนตกที่ต้องเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถเพื่อช่วยในการมองเห็นแต่ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสูงเพราะสายฝนจะสะท้อนแสงกลับมายังผู้ขับมากจนมองเส้นทางข้างหน้าได้ยากและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะแสงไฟที่กระพริบทั้ง4ดวงจะไปแยงตาผู้ขับรถคันอื่นและทำให้สับสนว่าเป็นรถที่จอดเสียอยู่หรือเห็นเป็นไฟเลี้ยวได้ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะไม่มีไฟเลี้ยวใช้หรือยุ่งยากต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียสมาธิและจังหวะในการขับรถได้โดยเฉพาะการเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับผ่าน4แยกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่1พระพิธีธรรมคือพระสงฆ์สี่รูปที่เจ้าภาพนิมนต์มาสวดในการบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายเรียกว่าสวดพระอภิธรรมส่วนราชประเพณีการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเมื่อสวรรคตส่งน้ำพระบรมศพและประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเรียบร้อยแล้วในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายตั้งแต่แรกนิมนต์พระสงฆ์8รูปมาสวดพระอภิธรรมชุดละ4รูป2ชุดสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด100วันแล้วเก็บพระบรมศพไว้ครั้นถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงพระพิธีธรรมทั้ง2ชุดจะสวดพระอภิธรรมส่งเมื่อพระบรมศพถึงถนนกลางสนามหลวงพระพิธีธรรม4ชุดจำนวน16รูปที่ประจำแต่ละสร้างจะเริ่มสวดพระอภิธรรมรับและสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงเก็บพระบรมอัฐิ
1: ผู้มีคำ

0: วนมากมีเชื้อสายจากทางมาลายูอ้างอิงจากหลักฐานในสมัยราชอาณาจักรสุโขทัยที่แผ่อาณาเขตไปถึงมาลายูต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยามีชาวเปอร์เซียเข้ามาค้าขายและรับราชการจนในสมัยรัตนโกสินทร์ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายต่างๆเริ่มเข้ามาตั้งรุกรากมากขึ้นและได้ปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของไทยแต่ยังคงลักษณะสำคัญของศาสนาอิสลามไว้อย่างมั่นคงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukramthai และ www.saranukramthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก
2: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัส
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นการที่มีพระพุทธเจ้าได้มาอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกช่วยเทศนาสั่งสอนมนุษย์และเทวดาอินทร์สมให้พากันประพฤติดีประพฤติชอบนับตั้งแต่การทำบุญให้ทานรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาจนถึงขั้นทำความเพียรละกิเลสนี้ถ้าหากว่าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกมาสั่งสอนมีแต่คนเราในโลกเทวดาอินทร์สมเหล่านี้ไม่รู้จักการที่จะละกิเลสมีแต่จะสร้างกิเลสทำกิเลสให้มันมากขึ้นความโกรธมีเท่านี้เพิ่มความโกรธขึ้นความโลภมีเท่านี้เพิ่มความโลภขึ้นความหลงมีเท่านี้เพิ่มความหลงขึ้นอันนี้เป็นวิสัยของจิตใจมันลดในสัตว์โลกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสัตว์สิ่งเดียวและฐานอันสัตว์ที่ทำตามอำนาจกิเลสของตนของตนนั้นทั้งมนุษย์และเทวดายินพรหมก็วนอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามไม่มีผู้ใดที่จะออกจากวงล้อมของกิเลสนี้ได้กิเลสนั้นเมื่อมันอยู่ในความหลงความไม่รู้ของผู้ยังไม่ได้ภาวนาละกิเลสมันถือเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเรายึดมั่นถือมั่นจนกระทั่งเรียกว่าถอนไม่ออกละไม่ออกจึงได้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาในส่วนตนและเกี่ยวโยงถึงบุคคลผู้อื่นสัตว์อื่นล้วนแล้วไปทำความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดมีขึ้น

0: เมื่อมีพระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญบารมีมามาตรัสมาสอนมาบอกเล่าสั่งสอนจนได้ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ารู้ว่าทำอย่างไรเป็นบาปทำอย่างไรได้บุญได้กุศลซึ่งเราเนื้ออาศัยธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทางนั้นถ้าอาศัยแต่มนุษย์ปุถุชนคนหนาแน่นด้วยกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะแล้วธรรมดากิเลสที่มันหุ้มห่อจิตใจสัตว์โลกทั้งหลายนั้นท่านว่าไม่มีเมืองพอดิ้นรนวุ่นวายแสวงหาอยู่ในกิเลสนั้นตั้งแต่เกิดไม่เฉพาะแต่เกิดชาตินี้เกิดชาติหลังๆมานั้นล้วนนับไม่ถ้วนคนบางคนมักจะเห็นว่าเพิ่งมาเกิดในภพนี้ชาตินี้แต่แท้ที่จริงแล้วการเกิดการตายในโลกนี้นับไม่ถ้วนคารณานับไม่ได้จะเห็นได้ว่าเมื่อพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้แจ้งโลกแล้วพระองค์ระลึกดูภพชาติที่พระองค์มาเกิดมาตายนั้นเรียกว่าไม่มีที่สิ้นสุดมากมายเล็งยานขึ้นไปภายหลังไม่รู้ว่ามากมายจนหยุดเสียนั่นแหละเกิดชาตินั้นต่อชาตินั้นเกิดชาตินั้นต่อชาตินั้นอยู่ต่อไปไม่มีที่จบก็มาจบสิ้นลงไปเมื่อพระพุทธเจ้ามานั่งสมาธิภาวนาใต้ร่มไม้โพธิ์พระองค์ตัดให้มันกงเนื้อให้มันขาดไม่ต่ออีกมันอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีวิเศษวิโสอะไรก็ช่างมันพระองค์ไม่เอาไม่ต่อเรื่องไม่อนุญาตให้ต่อไปอีกมันจะปรุงแต่งอะไรอะไรขึ้นมาพระองค์ดับพระองค์ฆ่ามันทำลายมันสังขารมานจิตสังขารที่ปรุงแต่งคิดนึกอยากได้อยากดีอะไรอะไรทั้งหมดพระองค์ละทิ้งหมดสละออกจากจิตใจของพระองค์แล้วพระองค์ก็ละทิ้งได้ด้วยไม่ใช่เพียงแต่ว่าละด้วยปากพูดแต่จิตมันละไม่ได้อย่างนี้ก็ใช่ไม่ได้พระพุทธเจ้าพระวาจาตรัสแล้ววันละก็ละจริงๆไม่เอาแล้วกิเลสราคะโทสะโมหะก็เป็นอันว่ายกเลิกไปเลยท่านไม่เกี่ยวเกาะกังวลท่านไม่ห่วงใครทั้งนั้นโดยแต่ท่านเสด็จออกบรรพชาเป็นพระฤาษีในป่าอยู่มาตั้ง6ปี7ปีเข้าจึงได้ตรัสรู้ไม่ได้ห่วงใครทั้งนั้นไม่มีจดหมายแม้แต่หนึ่งฉบับเขียนไปหาพ่อหาแม่หาญาติกาวงศ์ไม่มีพระองค์ออกบวชแล้วก็ตัดขาดเลยตัดขาดอย่างหยาบๆเสียก่อนเมื่อโยมในคารวะญาติโยม พระองค์ก็เห็นว่าไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์ได้ง่ายๆพระองค์ก็เสด็จออกบวชเป็นพระฤาษีใครจะเอาทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของในหอปราสาทราชมณฑลเชิญเราไม่เกี่ยวแล้วพระองค์มีจิตใจ อันเสียสละจริงๆเมื่อสละแล้วมาเป็นนักบวชก็เป็นนักบวชที่ดีประพฤติดีปฏิบัติชอบ อะไรเรียกว่าธรรมจริงๆภาวนาจริงๆแล้วก็ไปพบอาจารย์ในถ้ำอาลาดาบทอุทกาดาบทไปศึกษาไปฟังก็ได้แค่ฌานตายแล้วก็ไปเกิดพรหมโลกพรหมโลกที่เกิดตายอยู่ในโลกไม่จบไม่สิ้น พระองค์รู้แล้วก็ไม่เอาว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์จริงนั้นเป็นทางหลงให้ติดให้คล้องอยู่แค่ความสุขความสะดวกสบายนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองพระองค์ยังค้นคว้าพิจารณาว่าทางที่จะพ้นทุกข์ไม่มาเกิดแก่เจ็บตายในโลกย่อมมีแต่ไม่มีใครเสาะแสวงหาเป็นหน้าที่ของกสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เมื่อท่านบำเพ็ญบุญบารมีพร้อมแล้วจะต้องค้นคิดเอาจนได้ความรู้ความเข้าใจเรียกว่าค้นเอาพระนิพพานได้พระนิพพานนั้นอย่าไปเข้าใจว่าจะคิดเอาเองได้ทำเอาเองได้ไม่มีทางเป็นของละเอียดอ่อนและยากที่ผู้จะรู้ได้เข้าใจหรือรู้ได้เข้าใจก็อย่างพระปฏิเจกโพธิ์ก็รู้ได้แต่ตนคนเดียวคนอื่นรู้ไม่ได้สอนคนอื่นไม่ได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเมื่อพระองค์รู้แล้วเข้าใจแล้วยังเอามาสอนให้พวกพุทธสาวกทั้งอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาชาวบ้านภิกษุสามเณรภิกษุภิกษุณีได้พากันประพฤติปฏิบัติทำให้แจ้งพระนิพพานด้วยตนเองไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าเมื่อฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ภาวนาตั้งใจไม่ให้แสสายไปในที่ใดๆเรียกว่าสมาธิตั้งจิตให้มั่นสงบจิตให้ได้เอาจิตให้อยู่ไม่หลงความหลอกลวงของกิเลสในจิตในใจของตัวนั้นดำเนินเดินเข้าไปดับความอยากความดิ้นรนกระสับกระส่ายในกิเลสกามวัตถุกามเมื่อพระองค์สอนให้เลิกละภายนอกแล้วเลิกละภายในเข้าไปตามเข้าไปแก้ไขจนกระทั่งเผาผลาญกิเลสราคะให้ดับไปหมดไปเผาผลาญกิเลสโทสะให้หมดไปเผาผลาญกิเลสโมหะให้หมดไปสิ้นไปด้วยตปะธรรมคือความเพียรความหมั่นความขยันขันแข็งไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจพระองค์ลุกขึ้นภาวนาเอาจริงเอาจังการค้นคว้าพิจารณาพระองค์ไม่ได้ไปค้นคว้าภายนอกพระองค์ค้นคว้าเอาที่กายที่วาจาที่จิตที่ใจที่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงเอาที่น้ำเลือดน้ำเหลืองเอาที่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่เองพระองค์ศึกษาเอาที่นี้ไม่ได้ไปแสวงหาที่อื่นมรรคผลนิพพานมันก็อยู่ที่ตัวที่กายที่วาจาที่จิตที่ใจมีอยู่นี่แต่ว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอบส่องแสวงหาไม่มีทางที่จะรู้เพราะว่ามนุษย์ปุถุชนนั้นไม่สามารถที่จะเลิกละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิออกไปได้มีแต่ยอมให้กิเลสตัณหามานะทิฏฐิเข้ามาทับถมจิตใจของตนของตน จนกระทั่งไม่สามารถที่จะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาทำความดีให้เกิดมีขึ้นแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ไม่ยอมแพ้กิเลสในหัวใจพระองค์ตัดละมาเป็นลำดับลำดับเมื่อกิเลสอย่างหยาบพระองค์ละมาได้ปล่อยได้วางได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นต่อมากิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดพระองค์ก็ตามเข้าไปตัดไปละออกไปจนหมดสิ้นจนไม่ให้จิตใจที่เป็นกิเลสเหล่านั้นมาอยู่อาศัยในร่างกายสังขารของพระองค์อีกต่อไปไม่ให้มาแอบอิงอยู่ในกิเลสเหล่านี้ไม่ให้มายึดมาถืออยู่ในร่างกายสังขารพระองค์กำหนดพิจารณาเห็นแจ้งว่ามันไม่มีสิ่งใดที่จะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ชราเป็นไปตามหน้าที่ของธาตุดินน้ำไฟลมแก่ชรามาแล้วมันก็ต้องมีเจ็บมีไข้เมื่อมีเจ็บมีไข้มันก็ต้องมีแตกมีตายตายแล้วมันก็ชั่วธาตุดินน้ำไฟลมมันแตกตายไปกิเลสในหัวใจมนุษย์คนเรามันหาตายไม่มันก็คลองอยู่ในจิตใจของคนเหล่านั้นเอาจิตใจคนเหล่านั้นหอบหิ้วไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปไข้ไปตายกลับมาอีกเมื่อกลับมาแล้วก็มาวนอยู่อย่างที่คนเราเป็นอยู่เกิดมาทีแรกก็เป็นทารกตัวน้อยนิดเดียวต่อมาร่างกายสังขารก็เจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาการที่ได้พบได้เห็นคนในโลกทำตามอำนาจกิเลสคนเกิดมาภายหลังก็หลงไหลไปตามคนต่อคนเรื่อยมากิเลสเหล่านั้นก็ได้สวมปิดบังตาหูจมูกและลิ้นของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่มีใครที่จะเลิกละปลดปล่อยทิ้งออกไปได้มีแต่โลภะจะเอาท่าเดียวมีแต่โทสะจะทำลายท่าเดียวมีแต่โมหะจะลุ่มหลงมัวเมาไปท่าเดียวไม่ปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำเข้ามาย่ำยีหัวใจของตนจงแย่ไปเลยกิเลสความโกรธความโลภความหลงนั้นพาให้เกียจคร้านมักง่ายท้อถอยไม่มีความผ่องใสสะอาดในหัวใจใจมันมืดใจมันดำใจมันก่ำใจมันเล่ใจมันแดงมันด่างไม่ผ่องใสบริสุทธิ์เพราะกิเลสความโกรธมันครอบงำกายวาจาจิตอยู่กิเลสความโลภะราคะตัณหามันครอบงำจิตใจอยู่เพราะกิเลสอวิชชาความไม่รู้โมหะความหลงมันครอบงำจิตใจอยู่จนจิตใจจะลุกขึ้นปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาไม่ได้จมอยู่ในซึ่งโสโครกปฏิกูลมัวเมามาอย่างนี้เป็นอเนกชาติแล้วจนกระทั่งเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติประกอบกระทำเป็นตัวอย่างคนทั้งหลายก็บ่สามารถที่จะทำตามได้เพราะอะไรก็เพราะว่าไปเชื่อไปหลงกับกิเลสราคะโทสะโมหะมันดองอยู่ในสันดานดองอยู่ในตัวดองอยู่ในวาจาดองอยู่ในหัวใจดวงใจอันนี้มันไม่ตื่นขึ้นเมื่อดวงใจไม่ตื่นไม่ลุกขึ้นมันก็นอนอยู่ในภพในชาติเลิศเพลินอยู่ตามโลกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ พลิดไปเพลินมาธรรมดาโลกนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลนั้นมันย่อมมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ก็ดับไปเกิดดับเกิดดับเกิดตายเกิดตายอยู่อย่างนี้จิตใจหลงอันนี้เมื่อมาลุ่มหลงมัวเมามันก็หลงยึดมั่นถือมั่นยึดว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าเราเป็นนั้นเราเป็นนี้มายึดเอาแค่ธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายสังขารอันนี้ว่าเป็นความสุขความสะดวกสบายหลงไหลอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโสตปะตามมาลมจิตใจที่จะสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจริงๆมันเกิดขึ้นไม่ได้มีแต่จะจมลงไปเพราะกิเลสมันดึงดูดให้จมลงไปพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้จาโคจาคะเสียสละมันออกไปจิตที่มาสำคัญผิดคิดว่าการเกิดมาในโลกมีความสุขความสบายอันนี้มันเป็นความหลงความเมาความไม่รู้อย่าได้มายึดเอาถือเอาแค่นี้จงเป็นผู้เพียรพยายามตั้งตัวตั้งใจตั้งหมดกายวาจาจิตไม่ยอมไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะฝึกหัดจิตใจของเราให้เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายไม่ดื้อด้านทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างเดียวพระพุทธเจ้าสอนไว้ให้รักษาศีลห้าให้ได้ตั้งใจรักษาให้ได้ศีลห้ามีอะไรพระองค์สอนว่าอย่าไปฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์โตจนถึงมนุษย์ห้ามฆ่าห้ามทำลายเราก็ต้องระมัดระวังรักษาไม่ใช่ว่าความโกรธเกิดขึ้นอยากฆ่าก็ฆ่าไปทำลายไปบาปเหล่านั้นก็ก่อกรรมทำเข็ญบ่มีที่สิ้นสุดการเว้นจากฆ่าการทำลายซึ่งกันและกันเป็นทุกข์ในโลกความเบียดเบียนกันเป็นทุกข์ในโลกอย่าได้ให้มีจิตใจเช่นนั้นให้มีความเมตตาแก่คนแก่สัตว์มีความสงสารสัตว์ทั้งหลายใครเกิดมาก็อยากมีชีวิตเป็นอยู่ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้การที่คนเราไม่รักษาศีลข้อนี้จึงเป็นทุกข์เป็นโทษอันใหญ่หลวงจึงให้พากันรักษาให้ได้การละโมยจะเกิดออกได้การกล่าวมุสาวาทโกหกพกลมการดื่มกินสุราเมรัยก็เหมือนกันท่านให้เลิกและไม่ให้ยินดีพอใจโยกับสิ่งที่เต็มไปด้วยทุกข์ด้วยโทษรักศีลห้านี้เมื่อคนเราไม่รักษาเรียกว่าเป็นเวรเป็นภัยเป็นเวรเวรห้าอย่างเมื่อทำอยู่ไม่ทอดทุระแล้วก็เป็นกรรมเป็นเวรเป็นทุกข์เป็นความเดือดร้อนที่คนเรามีความทุกข์ความยากลำบากลำคาญอยู่ในโลกนี้ก็เพราะอะไรก็เพราะโทษการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักขโมยประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มกินสุราเมรัยอันเป็นเครื่องดองของเมาสิ่งเหล่านี้แหละมันพาให้เกิดทุกข์เกิดโทษอยู่ไม่มีจบไม่มีสิ้นจึงจำเป็นต้องตั้งสัตว์อธิษฐานใจของตนของตนอย่าไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจะมารักษาศีลห้าให้จะมารักษาศีลแปดศีลสิบ227ให้ไม่มีศีลเป็นหน้าที่ของคนเราทุกคนจะต้องเลิกละคือสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเราเห็นว่าสิ่งที่ไม่ดีการฆ่าการประหัตประหารทำความทุกข์เดือดร้อนให้แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายต้องตั้งจิตเจตนาเว้นจากไม่ทำไม่พูดไม่คิดไปตาม แล้วก็มาภาวนาชำระจิตใจของตัวเองให้ผ่องใสสะอาดไม่ให้กลับไปทำโทษอันเป็นทุกข์เป็นโทษนั่นอีกระมัดระวังจิตใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่เกี่ยวเกาะกังวลไปตามอำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงอวิชชาตัณหาเพียรพยายามอยู่ในกายวาจาจิตของตัวเองไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินไปมาที่ไหน หลักศีล5ประการนี้ให้ควบคุมอยู่ในตัวของเรากายที่จะทำลายสัตว์อื่นต้องระมัดระวังความจริงมันก็มาจากจิตถ้ามีแต่กายอย่างเดียวมันก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้มีจิตใจหลงจิตใจอวิชชาอยู่ภายในตัวนี้และมันบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้ฆ่าคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้เดือดร้อนวุ่นวายมันมาจากจิตจิตนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้เอาจิตมาภาวนาทำจิตให้สงบตั้งมั่นไม่ให้จิตมันเกิดจิตฉาตาร้อนแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้จิตมันมีเมตตาธรรมมีธรรมเป็นเครื่องโยในจิตในใจตลอดเวลาจึงจะเกิดความสุขกายสบายใจเพื่อจะได้ละกิเลสราคะโทสะโมหะอันมาเป็นตัวเป็นตนเป็นกายเป็นวาจาเป็นจิตเป็นใจอยู่นี่เมื่อเรายังเลิกไม่ได้ฆ่ามันไม่ได้ในตัวของเรามันเต็มไปด้วยกิเลสกิเลสความโกรธมันเต็มตัวเต็มใจอยู่กิเลสความโลภความอยากได้ราคะตัณหามันเต็มตัวเต็มวาจาเต็มหัวใจอยู่กิเลสอวิชชาความไม่รู้มันมีเต็มตัวเต็มใจอยู่ถ้าเราจะมายึดเอาเท่าที่เป็นอยู่ไม่ทำความเพียรภาวนาละกิเลสกิเลสเหล่านี้ก็ไม่ออกจากตัวเราไปเรียกว่าเต็มอยู่ในนี้แหละเมื่อมีเหตุการณ์อันใดที่จะให้กิเลสความโกรธเกิดขึ้นกิเลสความโลภเกิดขึ้นกิเลสความหลงเกิดขึ้นมันก็ลุกเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาแล้วเพราะมันมีอยู่เต็มในตัวของคนเราเมื่อผู้ใดมารู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่าตัวกิเลสนั้นไม่ใช่มันอยู่ที่อื่นก็ตัวของเรานั่นเองตาของเรานั่นแหละเป็นกิเลสหูของเรานั่นแหละเป็นหูกิเลสจมูกของเรานั่นแหละเป็นจมูกกิเลสเลื่อนของเราล่ะเป็นตัวกิเลสกายของเราทั้งหมดนั่นแหละเป็นตัวกิเลสจิตใจในใจนั่นแหละเป็นตัวกิเลสกิเลสเหล่านี้เมื่อมันอยู่ในกายในวาจาในจิตในใจอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์มากระทบกระเทือนแล้วส่วนที่ไม่ดีไม่ชอบไม่พอใจก็เกลียดชังไม่ต้องการไม่ปรารถนาส่วนใดที่ว่าโลกว่าเขาว่ามันดีมันสวยมันงามก็ดิ้นรนวุ่นวายจะเอาให้ได้ให้ถึงเป็นไปตามอำนาจกิเลสนั่นอันนี้ทันว่ากิเลสให้พากันเลิกละออกไปโดยลำดับไม่ให้มันไปเกี่ยวเกาะกังวลสร้างบาปสร้างอกุศลเกิดขึ้นมาอีกมันมีเท่าไรก็ให้มีเท่านั้นแล้วให้เปลี่ยนละออกไปวางออกไปถอนออกไปฆ่ามันนั้นมันตายไปโดยลำดับอย่าได้มาเสริมสร้างตามอำนาจกิเลสอันนี้อีกต่อไปมันไม่มีทางที่จะจบยุติลงไปได้ถ้าทำตามอำนาจกิเลสแต่ถ้าผู้ใดไม่ทำตามอำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงแล้วเพียรพยายามลดน้อยถอยลงไปโดยลำดับผลที่สุดกิเลสที่มันดองอยู่ในสันดานท่านว่าอาสวะกิเลสกามสวะภวสวะอวิชชาสวะมันดองมันซึมซาบอยู่ในตัวกายวาจาจิตของคนเรา ถ้าเลิกละไม่ได้มันก็ทำความเดือดร้อนอยู่ในใจนั่นแหละพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ทำไปตามไม่พูดไปตามไม่คิดไปตามมีแต่พระองค์เลิกละปลดปล่อยออกไปให้หมดสิ้นจนกระทั่งอยู่ในกายวาจาจิตของพระองค์ไม่ได้กิเลสมันหนีไปที่ไหนช่างมันเหลือแต่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสมีกายก็ไม่มีกิเลสอยู่ในกายมีวาจาก็ไม่มีกิเลสอยู่ในวาจามีจิตมีใจก็มีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ในใจเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์เป็นแก้วสารพัดนึกอยากได้อยากรู้อยากเห็นอะไรก็เข้าใจรู้ได้หมดจิตใจไม่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเหมือนธรรมดาใจกิเลสใจกิเลสนั้นผู้ใดยึดไว้ถือไว้มากน้อยเท่าไรก็มีแต่ร้อน
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
2: เวลา 8:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอไทรทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นและสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-0944

วัติคติธรรมและปฏิปทาของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเสนอตอนที่23อุปถากพระอาจารย์ทองอโศโกและศิษย์องค์สุดท้ายของหลวงปู่เสากันตะสีโลพระราชสังวรยานหรือหลวงพ่อพุทธานิโยได้เล่าชีวประวัติของท่านในตอนนี้ต่อไปอีกว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยพระภิกษุสงฆ์อาพาธเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรในอาวาสนั้นต้องเอาใจใส่ดูแลรักษาแต่เท่าที่สังเกตมาก็รู้สึกว่าท่านผู้ใดไม่มีบุญบารมีเป็นหลวงพ่อหลวงตาไม่มีบุญบารมีมากถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยลงตกอยู่ในฐานะลำบากจะต้องพึ่งพาอาศัยญาติโยมยกตัวอย่างอาจารย์องค์หนึ่งเจ็บป่วยมาจากนครพนมชื่อพระอาจารย์ทองอโศโกเป็นอาจารย์ผู้ทำกิจพระศาสนาทำกิจธุระฟื้นฟูหมู่คณะเป็นมือขวาของท่านพระอาจารย์เสากันตะสีโลเหมือนกันภายหลังมาท่านป่วยอาพาธลงไปทีแรกก็อาพาธอยู่ที่วัดเกาะแก้วอัมพวันอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมภายหลังมาญาติโยมก็นำมาที่วัดป่าบ้านสวนบัวอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีในขณะที่ท่านมาถึงก็มีพระธุดงค์กรรมฐานเฝ้าวัดอยู่นั้น 7-8 องค์พออยู่มาไม่ถึงอาทิตย์ครูบาอาจารย์ผู้เจ็บป่วยมาพึ่งพาอาศัยบุญบารมีของพระคุณเจ้าเหล่านั้นท่านจะเห็นว่าการอุปถากพระภิกษุไข้เป็นการลำบากเป็นภาระหรืออย่างไรไม่ทราบพระเนนทั้งนั้นสะพายบาตรแบกกลดนี้ไปทั้งหมดทิ้งพระอาจารย์ทองอโศโกซึ่งอาพาธเป็นโรคอัมพาตให้นอนแอ้งแม้งอยู่ในวัดป่าบ้านสวนบัวเพียงองค์เดียวในที่สุดต้องเดือดร้อนถึงเจ้าคุณพระชินวงศาจารย์หมายถึงตัวหลวงพ่อเองในภาษานั้นจำต้องสัตตาหะไปปรนิบัติตลอดพรรษาในพรรษานี้90วันมีเวลาได้นอนวัดเพียง12วันเท่านั้นเองนอกจากนั้นไปจำพรรษาที่อื่นจนกระทั่งท่านพระอาจารย์องค์นี้ถึงแก่มรณภาพลงไปจัดงานศพเสร็จจึงได้หมดภาระอันนี้ก็เป็นสิ่งบกพร่องอันหนึ่งสำหรับลูกศิษย์นักปฏิบัติของเราสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นข้อวินัยอันเคร่งครัดภิกษุสงฆ์อาพาธเกิดขึ้นในอาวาสใดต้องเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรในอาวาสนั้นจะต้องอุปถากดูแลรักษาหาอยู่หายาหาหมอพยาบาลมารักษาถ้าภิกษุรูปใดในเมื่อเห็นสาธรรมิกของตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยอาพาธลงถ้าหากคิดว่ามันจะเป็นภาระยุ่งยากรีบหนีออกจากอาวาสนั้นเสียพระวินัยท่านปรับอาบัติเพราะขาดความเอื้อเฟื้อไม่เอาใจใส่แม้ในสมัยที่พระพุทธเจ้ากำลังจะเสด็จดับขันธปรินิพพานก็ยังมีพระภิกษุองค์หนึ่งมาคิดว่าเรายังไม่ได้บรรลุมรรคผลอันใดเราจะรีบเร่งปฏิบัติเพื่อให้ได้อรหันต์ก่อนพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานพระอรหันต์และพระปุถุชนทั้งนั้นซึ่งสนใจในการที่จะปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่านวกะภิกษุองค์นั้นไม่สนใจกับกิจการของสงฆ์จึงได้ยกเป็นอธิกรณ์ขึ้นมาถือว่าท่านทำผิดแล้วก็นำข้อความเข้าไปกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เรียกมารับสั่งถามว่าเธ
ธอปฏิบัติเช่นนั้นจริงหรือมีเหตุผลอันใดพระภิกษุใหม่องค์นั้นก็ทูลว่าข้าพระองค์ได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วแต่ข้าพระองค์ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลใดๆทั้งสิ้นจึงตัดสินใจเด็ดเดี่ยวจะบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อให้ได้อรหันต์มาบูชาพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานจากไปเสียในเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงทราบเช่นนั้นก็ทรงยกย่องสรรเสริญพระภิกษุองค์นั้นว่าดีแล้วภิกษุขอให้พวกเธอทั้งหลายที่ยังเป็นปุถุชนอยู่จงฟังเอาภิกษุรูปนี้เป็นตัวอย่างแล้วเธอจะได้ดิบได้ดีนี้ในสังคมพระอรหันต์ต่อหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็ยังยกเรื่องเหล่านี้ขึ้นเป็นอธิกรณ์ที่สำคัญ

ุบันนี้ถ้าหากสะธมิกไปทอดทิ้งพระภิกษุอาพาธโดยไม่เอาใจใส่อุปถากดูแลรักษาพยาบาลเราสมณะสากยบุตรจะหันหน้าไปพึ่งพาอาศัยบารมีใครหนออันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งครูบาอาจารย์ในสายนี้ท่านถือเป็นเรื่องเคร่งหนักหนาอย่าว่าแต่ในอาวาสเดียวกันแม้ภิกษุในอาวาสอื่นเกิดอาพาธลมท่านจะต้องส่งพระภิกษุสามเณรองค์ใดองค์หนึ่งไปช่วยพยาบาลรักษาซึ่งมันเป็นกิจธุระหน้าที่แม้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังทรงรับสั่งสรรเสริญว่าผู้ใดอุปถัมภ์อุปถากพระภิกษุอาพาธมีอานิสงส์เท่ากันกับอุปถากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเราตถาคตที่ท่านทรงยกย่องไว้ถึงขนาดนั้นก็เป็นการกระตุ้นเตือนใจพระภิกษุสงฆ์ไม่ให้ทอดทิ้งกันยามยากดังนั้นโดยปกติแล้วเรามีปัจจัย4เกิดขึ้นพระภิกษุสงฆ์จะต้องพิจารณาแจกแบ่งไปตามฐานานุรูปคือแจกแบ่งกันใช้แจกแบ่งกันฉันพอให้มีชีวิตอยู่มีกำลังพอประพฤติพรตพรหมจรรย์ไม่ใช่ว่าจะแจกแบ่งไปเพื่อความร่ำรวยหรือไปสะสมเอาไว้ให้มันบูดมันเน่าโดยปราศจากประโยชน์เพราะฉะนั้นโภชเนมตัญญูตาการปฏิบัติธรรมต้องถือหลักโภชนะรู้จักประมาณในการบริโภคการบริโภคนี้ไม่เฉพาะแต่บริโภคปัจจัย4แม้แต่การประพฤติวัตรปฏิบัติก็ควรจะรู้จักประมาณดังนั้นในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสเอาไว้ว่าดุเวเมภิกขเวอันตาปปัจจิเตนะนาเซวิตบาดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างอันบรรพชิตไม่ควรส่องเสพคือกามสุขันลิกานุโยคการประกอบตนให้ผัวพันในความสุขมากเกินไปคือเกินพอดีอันนั้นมันเป็นเรื่องของปุถุชนเรื่องของชาวบ้านไม่ใช่เรื่องของสมณะอัตตกิลมัฏฐานุโยคการประพฤติตนเพื่อทรมานตนอันนี้บรรพชิตก็ไม่ควรส่องเสพเพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นการทรมานตนโดยปราศจากประโยชน์ถ้าอย่างนั้นเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรมัชฌิมาปฏิปดาตถาคตเณอภิสัมพุทธาทางสายกลางคือศีลสมาธิปัญญาการปฏิบัติพอดิบพอดีไม่ยิ่งนักและไม่หย่อนนักเป็นทางสายกลางเป็นแนวทางที่ดำเนินไปสู่ความสำเร็จอริยมรรคอริยผลดังนั้นตัวอย่างการถือเนสัทธิกทุดงตามแบบเจ้าคุณอุบาลีกุณูปรมาจารย์จันสิริจันโดท่านสอนให้ลูกศิษย์ถือทุดงควัตเกี่ยวกับการอยู่เนสัทชิกท่านบอกว่าใครสามารถที่ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรภาวนาถ้าอดนอนด้วยการคุยกันให้สนุกพอข้าเวลาแก้ง่วงมันไม่เกิดประโยชน์อันใดท่านจึงสอนให้ลูกศิษย์ของท่านถือธุดงค์อย่างใดอย่างหนึ่งให้เคร่งครัดคือฝึกหัดนอนเวลา4 ทุ่มแล้วก็ตื่นเวลา3ฝึกหัดให้ได้ทุกวันทุกวันจนเป็นนิสัยจนกระทั่งว่าเวลา4 ทุ่มแล้วไม่อยากนอนมันก็ง่วงหลับไปเองพอถึงเวลา3ไม่อยากตื่นมันก็ตื่นเองตื่นแล้วนอนไม่ได้เพราะนิสัยมันเคยชินท่านพระอาจารย์สาวกันตสีโลในฐานะที่ท่านมีส่วนสัมพันธ์กับพระอุบาลีกุณูปรมาจารย์จันสิริจันโดท่านก็ย้ำสอนลูกศิษย์ลูกหาในเบื้องต้นให้ฝึกฝนอบรมตัวเองฝึกหัดตัวเองให้จำวัดเวลา4 ทุ่มก่อนจะถึง4 ทุ่มให้เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาหรือศึกษาข้อวินัยในสำนักครูบาอาจารย์ท่านไม่ยอมในการที่จะคลุกคลีด้วยหมู่คณะด้วยการคุยด้วยการสนุกเพลิดเพลินหรือด้วยการอยู่การกินใดๆการหลับการนอนให้เคร่งครัดในการปฏิบัติเดินธุดงค์นั่งสมาธิภาวนาพอถึง4 ทุ่มแล้วจำวัดหลับไม่หลับ
ก็นอนมันอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งตีสามตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสามนอนให้หลับทั้งคืนพอถึงตีสามแล้วไม่ยอมนอนต่อไปลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาฝึกหัดนิสัยจนเคยชินจนคล่องตัวถ้าใครปฏิบัติตามโอวาทที่ท่านแนะนำอันนี้เป็นการฝึกหัดลูกศิษย์ในขั้นต้นถ้าใครปฏิบัติได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะเปิดเผยออกมาสอนถอดให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีปิดบังปฏิปทาของท่านพระอาจารย์มั่นก่อนที่จะรับลูกศิษย์เข้าอยู่ในสำนักใครเข้าไปอยู่ในสำนักของท่านในตอนแรกๆท่านจะมีแต่ดุกับดุเอาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งบางครั้งบางทีผู้ที่ไปอาศัยอยู่ในสำนักของท่านทนไม่ไหวสะพายบาตรแบกกลดหนีไปถ้าเวลาล่วงเลยไปหนึ่งปีมีอะไรท่านพระอาจารย์มั่นสอนทั้งหมดท่านถือว่าท่านได้กลั่นกรองแล้วข้าก็ไม่หนีคนคนนี้คนที่จะอบรมสั่งสอนได้เป็นคนมีอุปนิสัยครั้นต่อไปแล้วท่านมีอะไรดีๆท่านก็สอนให้หมดขอย้อนเล่าเรื่องท่านพระอาจารย์ทองอโศโกท่านเป็นศิษย์องค์หนึ่งของหลวงปู่เสากันตะสีโลท่านได้เล่าให้หลวงพ่อฟังว่ามีพระองค์หนึ่งอยู่ที่อำเภออำนาจเจริญอุปสมบทในงานฉลองอายุหลวงปู่เสาที่วัดบุรพารามเมืองอุบลเมื่อปีพุทธศักราช2483พออุปสมบทแล้วก็ไปจำพรรษาที่วัดบ้านสามผงอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมแล้วก็ไปป่วยหนักท้องร่วงมรณภาพอยู่ที่วัดนั้นภายหลังแกบอกเล่าว่าจะไปเกิดที่บ้านน้ำกล่ำอำเภอท่าพนมเมื่อโตขึ้นก็ระลึกชาติหนหลังได้ท่านอาจารย์ทองซึ่งเป็นผู้ฝึกฝนและให้การอบรมได้ทราบข่าวว่าพระองค์นี้ไปเกิดที่บ้านน้ำกล่ำท่านก็ไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยได้เดินทางไปพบคนที่ระลึกชาติหนหลังได้แล้วก็ได้สอบถามว่าเมื่อก่อนที่จะตายนี่แกรู้ไหมว่าแกจะตายเขาบอกว่าไม่รู้แม้แต่ตายแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวตายเขาบอกว่าในขณะที่ญาติโยมเอาศพแกไปขุดหลุมจะฝังแกก็ไปกับเขาด้วยแล้วก็ไปนั่งดูเขาขุดหลุมแกก็ถามเขาว่าโยมขุดหลุมฝังอะไรโยมเขาก็ไม่ตอบเพราะไม่ได้ยินเสียงพูดแกก็เอามือไปตีพุ่มไม้พอพุ่มไม้ไหวมีเสียงดังญาติโยมก็ร้องเอะอะว่าผีหลอกผีหลอกพากันวิ่งหนีแกก็วิ่งตามเข้าไปเพราะกลัวผีหลอกเหมือนกันพอโยมไปได้หน่อยหนึ่งก็ย้อนกลับมาช่วยกันขุดหลุมแล้วฝังศพจนสำเร็จแล้วเขาชวนกันไปว่ารีบกลับเดี๋ยวผีหลอกแกก็รีบวิ่งออกหน้าเขากลับเข้าไปในวัดนี่ตามคำบอกเล่าของคนที่ตายแล้วมาเกิดใหม่แล้วก็ระลึกชาติหนหลังได้แสดงว่าเขาไม่รู้ว่าเขาตายเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าคนก่อนจะตายก่อนจะเกิดจิตมีลักษณะอย่างไรถ้าพิจารณาตามลักษณะที่เรามาภาวนานี่เมื่อเราภาวนาจิตสงบเป็นสมาธิระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อที่จิตจะตัดกระแสความรู้สึกในปัจจุบันไปสู่ความเป็นสมาธิเป็นอย่างไรคนก่อนที่จะตายก็มีลักษณะอย่างนั้นคนธรรมดาที่ไม่ตายในสมาธิจะต้องปรากฏมีรูปร่างเดินออกไปพอเดินออกไปแล้วจะชะโงกมองดูร่างเดิมนี่มองดูหน่อยหนึ่งแต่เขาจะไม่นึกว่าร่างที่นอนตายอยู่นั้นคือร่างกายของเราเขาก็เดินหนีไปเลยนี่เปรียบเทียบกับจิตที่เป็นสมาธิระดับอุปจาระส่งกระแสออกไปนอกและปรากฏว่ามีรูปร่างเดินไปเหมือนกับลักษณะของมโนมยิทธิที่จิตออกไปดูนรกดูสวรรค์เพราะในขณะนั้นมีความรู้สึกว่าเขามีร่างกายอยู่เมื่อออกจากร่างไปจึงปรากฏว่ามีร่างติดตัวไปด้วยถ้าเปรียบเทียบกับคนก่อนจะตายก็ต้องเป็นอย่างนั้นคือจิต
จะมีการรวมลงไปคือรวมพลังเพื่อจะถีบตัวออกจากร่างเดิมทีนี้ก่อนจะเกิดตามคำบอกเล่าของคนที่รึกชาติได้เมื่อเขาเข้ามาในวัดแล้วเขาไปเที่ยวทักทายกับพระเนนและครูบาอาจารย์ในวัดไม่มีใครพูดกับเขาเขาจึงมานึกว่าคนทั้งหลายเกลียดเราเพราะเหตุไรในเมื่อทุกคนรังเกียจอย่างนี้เราจะอยู่กับเขาได้อย่างไรเขาเดินหนีจากหมู่คณะจากวัดไปแล้วเดินไปทางบ้านน้ำกล่ำพอไปถึงความทรงจำยังมีอยู่เวลาขาไปท่านอาจารย์ทองพามาฉันที่บ้านโยมแม่ที่มาเกิดใหม่พอเขาขึ้นไปบนบ้านก็ไปขอน้ำฉันเจ้าของบ้านก็นั่งเฉยเพราะไม่ได้ยินเสียงก็ถือวิสาสะไปกรองน้ำในตุ่มมาฉันพอฉันน้ำเสร็จแล้วขอที่พักเจ้าของบ้านก็เฉยจึงถือวิสาสะเดินเข้าไปในห้องนอนเอาบริขารไปวางไว้แล้วก็ล้มตัวลงนอนนอนหลับนั่นแสดงว่าเขาไปสู่ท้องไปปฏิสนธิแล้วแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาไปเกิดเพียงแต่รู้สึกว่านอนพักผ่อนเท่านั้นอันนี้ตามคำบอกเล่าของคนที่เกิดมาแล้วรึกชาติหนหลังได้ซึ่งความทรงจำเก่าๆเริ่มเกิดขึ้นลางๆเมื่ออายุ5ขวบและชัดเจนขึ้นเมื่ออายุ7ขวบถ้าจะเปรียบเทียบคนก่อนที่จะเกิดก็ไม่รู้ว่าตัวจะมาเกิดถ้าจะเปรียบเทียบกับขณะที่จิตเรามีสมาธิอย่างละเอียดก่อนที่จิตจะถอนออกจากสมาธิจิตจะต้องมีการไหวตัวนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยๆมีความรู้สึกขึ้นมาแล้วก็ย้อนมาสู่กายอีกแล้วก็เข้าสู่กายก็กลายเป็นการเกิดอันนี้ลักษณะของจิตที่เข้าสมาธิอย่างละเอียดจนกระทั่งตัวหายรูปร่างกายไม่ปรากฏยังมีแต่จิตดวงเดียวซึ่งลอยเด่นอยู่เท่านั้นนั่นก็แสดงว่าวิญญาณจิตนี่ออกจากร่างไปแล้วเพราะไม่ได้เกี่ยวพันกับร่างกายคำตอบก็พอที่จะเทียบได้อย่างนี้เพราะก่อนที่จะตายจากชาติก่อนๆโน้นเราก็ไม่ทราบว่าได้เตรียมการอะไรแต่เมื่อเทียบกับจิตที่เข้าสู่สมาธิและออกจากสมาธิพอที่จะเปรียบเทียบกันได้ว่าก่อนจะตายจิตเป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรก่อนที่จะตายในสมาธิจิตจะเข้าสมาธิพอจิตเข้าสมาธิพับก่อนสมาธิจะเกิดกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบทีนี้คนที่จะตายนี่ในขณะที่กำลังดิ้นรนกระวนกระวายอยู่นั้นอย่างดีเขาก็รู้สึกเพียงแต่แค่ว่าเขาอาจจะตายแต่เมื่อจะตายจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างสงบร่างกายที่ดิ้นรนชักงอก็สงบไปนิ่งเงียบในตอนนี้จิตเตรียมที่จะออกจากร่างแต่ไม่ทราบว่าเขากำลังจะตายฉะนั้นในตัวอย่างนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเขาตายแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเกิดดังนั้นจิตของคนที่จะตายก็มีลักษณะไม่รู้ว่าตัวจะตายลักษณะจิตที่จะเกิดก็ไม่รู้ว่าตัวจะเกิดนี่คือลักษณะของคนจะตายหรือคนจะเกิดบางทีหลวงพ่อเวลาจิตสงบเป็นสมาธิบางทีโน้นมันไปมองเห็นตัวเองแต่งตัวเป็นพระมหากษัตริย์นั่งอยู่บนบัลลังก์โน้นแต่ก็ยังไม่เคยคิดว่าตัวเองเคยเป็นพระมหากษัตริย์มาใครจะเป็นอะไรมาเกิดมันไม่สำคัญหรอกมันสำคัญอยู่ที่ว่าปัจจุบันนี้เราจะเอาดีได้หรือเปล่าเท่านั้นเองสิ่งที่คนธรรมดาสามัญไม่รู้ไม่เห็นด้วยนี่นักปฏิบัติเขาไม่พูดกันหรอกถ้าพูดแล้วมันจะหลงติดอ้าวประเดี๋ยวก็สาวๆคนนี้เคยเป็นลูกเป็นเต้าเป็นลูกเป็นหลานเราอย่างนี้ทีนี้พอเขาเชื่อพระเขาก็หลงเชื่อว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นก็มาติดพันกับพระเข้าอีกสักหน่อยคุณพ่อกับคุณลูกก็จูงแขนกันลงนรกเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจกับมันเลยเรื่องอดีตชาตินี่ปัจจุบันนี้สำคัญที่สุด
เราเกิดมาเป็นพลเมืองของประเทศไทยเราเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติบ้านเมืองเพียงพอหรือยังอยู่ที่ตรงนี้

เราซื่อสัตย์เคารพระเบียบกฎเกณฑ์วินัยของข้าราชการหรือเคารพผู้บังคับบัญชาเพียงพอหรือยังมันอยู่ที่ตรงนี้อย่าลืมว่าศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักความเมตตาปราณีจุดแรกที่สุดให้สร้างความรักก่อนทำไมจึงต้องสร้างความรักคนเรารักกันแล้วมันจับมือกันช่วยกันสร้างสรรค์ประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญในทางคณะสงฆ์ถ้าคณะสงฆ์มีความรักมีความเมตตาปราณีกันก็ร่วมกันทำงานพระพุทธศาสนาให้เจริญเพราะฉะนั้นความรักจึงเป็นยอดปรารถนาของสังคมทีนี้ในวงการหนึ่งๆสถาบันหนึ่งๆถ้าเราไปรุมเกลียดคนสักคนหนึ่งหรือคนทั้งหลายต่างคนต่างเกลียดขี้หน้ากันชวนกันทำงานมันก็ไม่ร่วมมือกันทีนี้สิ่งที่จะได้รับคืออะไรบ้านเมืองล่มจมคณะสงฆ์ต่างคนต่างขัดผลประโยชน์กันทะเลาะวิวาทกันผลลัพธ์คืออะไรคือศาสนาล่มจมนี่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราควรจะคิดให้มากๆพระสังวรยานหรือหลวงพ่อพุทธานิโยได้เล่าถึงองค์ท่านเป็นศิษย์องค์สุดท้ายของหลวงปู่เสากันตะสิโลเอาไว้ว่าอย่างครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านมาแสดงธรรมให้ฟังเช่นหลวงปู่สิมหลวงปู่แว่นหรือท่านอาจารย์เหรียญท่านอาจารย์บัวพาเคยผ่านสำนักของครูบาอาจารย์มั่นอาจารย์เสามาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกศิษย์ต้นของท่านพระอาจารย์เสาที่ยังเหลือค้างอยู่เวลานี้ก็คือท่านอาจารย์บัวพาเพียงองค์เดียวนอกนั้นก็สึกหาลาเพศล้มหายตายจากไปถ้าจะนับอีกองค์ที่สองก็คือท่านเจ้าคุณชินวงศาจารย์ท่านอาจารย์บัวพาก็ไม่ค่อยเทศไม่ค่อยพูดเพราะติดนิสัยท่านอาจารย์เสาแต่ที่แหวกแนวก็คือเจ้าคุณชินวงศาจารย์ซึ่งเป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายของท่านอาจารย์เสาหลวงพ่อพูดถึงหลวงพ่อเองอันนี้เป็นปฏิปทาย่อๆของครูบาอาจารย์ที่ทำมาเล่าเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่สาธรรมิกทีนี้หลักบริกรรมภาวนาพุทโธเมื่อบริกรรมภาวนาพุทโธทำจิตให้เป็นสมาธิคล่องตัวจนชำนิชำนาญพอสมควรแล้วเพื่อจะให้จิตมีสติปัญญาก้าวหน้าขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาอันดับที่สองท่านให้พิจารณากายคตาสติให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกให้มองเห็นเป็นสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกการพิจารณากายคตาสติท่านถือคติเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งพิจารณาไปโดยอนุโลมปฏิโลมไปตามลำดับจนครบอาการ32และอีกอย่างหนึ่งท่านพิจารณาเพียงอย่างเดียวคือให้กำหนดจดจ้องมองดูที่บริเวณหน้าอกแล้วกำหนดจิตลอกหนังออกลอกเนื้อออกมองให้มันถึงกระดูกพิจารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นจนจิตเชื่อมั่นว่ามีกระดูกอยู่ที่ตรงนี้ในอันดับต่อไปท่านก็ให้บริกรรมภาวนาอัตถิอัตถิอัตถิแล้วก็จ้องความรู้สึกของจิตลงไปบริเวณหน้าอกพยายามทำบ่อยๆทำเนืองๆทำให้มากๆในที่สุดเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจะได้นิมิตมองเห็นโครงกระดูกบริเวณหน้าอกหรือโดยทั่วตัวในเมื่อมองเห็นโครงกระดูกขึ้นมาแล้วก็เพ่งจ้องมองอยู่ที่โครงกระดูกจนกระทั่งโครงกระดูกมันแหลกละเอียดสลายตัวไปหรือได้อสุภกรรมฐานในเมื่อพิจารณาอสุภกรรมฐานรู้จริงเห็นจริงเป็นอุบายระงับราคะความกำหนัดยินดีไม่ให้เกิดขึ้นกุ้มรุมจิตใจเพื่อจะได้มีโอกาสบำเพ็ญเพียรภาวนาในขั้นต่อไปเสร็จแล้วท่านพระอาจารย์เสาท่านสอนให้พิจารณาร่างกายให้มองเห็นด้วยความเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟคือแยกออกไปว่าร่างกายนี้มีแต่ดินแต่น้ำแต่ลมแต่ไฟในเมื่อแยกออกไปแล้วก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพิจารณาให้มองเห็นเป็นนิมิตว่า

ร่างกายนี้มีแต่ดินน้ำลมไฟกันแท้จริงจนกระทั่งจิตยอมรับว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในดินน้ำลมไฟไม่มีความเป็นคนเป็นสัตว์เพราะอาศัยดินน้ำลมไฟยังคุมกันอยู่มีปฏิสนธิวิญญาณมายึดครองโดยความเป็นเจ้าของเพราะอาศัยกิเลสตัณหาอุปทานกรรมจึงทำให้เราเกิดยึดมั่นถือมั่นว่าอัตตาตัวตนยึดว่าของเราของเขาร่างกายของเราของเขาในเมื่อเห็นว่าร่างกายเป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีในเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของผู้ภาวนาก็ได้อนัตตานุปัสสนาญาณเห็นว่าร่างกายเป็นอนัตตาหมดทั้งสิ้นภูมิจิตภูมิใจก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิธรรมเองโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นปฏิปทาของท่านพระอาจารย์สาวกันตะสีโลและท่านพระอาจารย์มั่นภูริดัตโตที่เคยได้ยินได้ฟังมาเพียงเล็กๆน้อยๆนำมาเล่าเพื่ออาจจะเกิดประโยชน์แก่วงนักปฏิบัติบ้าง

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นาทีใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงรับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

เพียงรู้ทันความเอียงเอ็นความเป็นกลางที่เปิดเผยเมื่อใดใจเป็นกลางกิริยาวาจาท่าทางและการกระทำก็จะดูบิดเบี้ยวไปด้วยอคติต่างๆนานาถึงแม้ว่าจะประกาศตัวว่ากำลังทำความดีความกระสับกระส่ายกระวนกระวายและความหวั่นไหวต่อความปรุงชอบปรุงชังก็ผลิแย้มแผลเนื้อร้ายอันเป็นส่วนเกินเติมลงไปให้ปรากฏให้เห็นดังนั้นการสุดโต่งไปในทางใดทางหนึ่งจึงไม่ใช่หนทางแห่งความสุขแม้ตนเองจะไม่อาจมีความสุขการแบ่งปันหรือเอื้อเฟื้อให้เกิดความสุขต่อผู้อื่นยิ่งเป็นไปไม่ได้เป็นการทำลายโอกาสแห่งคุณงามความดีที่มีอยู่แล้วในการและกันในธรรมชาติเดิมแท้และกรีดแผลเนื้อร้ายขึ้นมาโดยไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดทำลายบรรยากาศแห่งสันติสุขที่เป็นกลางอยู่ก่อนด้วยอคติอันบิดเบี้ยวแบ่งแยกพวกเราพวกเขาอย่างหลงลืมเด็กน้อยตาดำๆทั่วโลกที่กำลังเดินตามทางผู้ใหญ่ไปข้างหน้าหากว่าผู้ใหญ่ในวันนี้ไม่เมตตาทอดทิ้งปัญญาแห่งใจเป็นกลางหนทางแห่งอคติลงบิดพริ้วหลงทางห่างออกจากความเป็นจริงการมีปัญญารู้เท่าทันใจที่ไม่เป็นกลางความสันติสุขจะเปิดเผยและผลิบานขึ้นด้วยตัวของมันเองโดยไม่ต้องปรุงแต่งขึ้นมามันเป็นคุณค่าที่เบ่งบานบริบูรณ์อยู่ด้วยตัวเองเพียงแค่รู้เท่าทันความหลงเอ็นเอียงต่างๆแล้วไม่ทำตามใจที่เป็นกลางก็ปริบานขึ้นณที่นั้นมันคือของขวัญอันล้ำค่าที่มีอยู่แล้วในภายในของทุกชีวิตอย่างเสมอภาคใบตำลึงอาศัยต้นกล้วยเลื้อยขึ้นไปออกดอกอยู่ข้างหัวปรีรุ้งน้ำค้างงามได้เพราะมีตะวันเข้าไปสถิตและรุ้งตะวันนั่นเองเป็นผู้ประหารหยดน้ำค้างความสุขงอมแห่งความสุขและความพลัดพราก

วางใจอย่างถูกวิธีจะมีความสุขสงัดเงียบไร้เจ้าของหากจับจองก็ไม่ใช่นอกในไม่ต่างกันเป็นเช่นนั้นไม่ใช่ของใครอะไรอะไรล้วนสมมุติคำว่าวางใจลองนึกภาพเป็นรูปธรรมว่าใจมีหน้าที่คิดนึกต่างๆเราควรจะเอาใจไปวางไว้ในแง่มุมของความคิดแบบไหนจึงจะมีความสุขเช่นวางไว้บนทัศนะที่มองโลกในแง่ดีซึ่งบางทีการมองความดีเช่นการเสียสละว่าเป็นสิ่งที่ดีก็อาจเกลียดคนเห็นแก่ตัวอันเป็นผลพวงตามมาให้ทุกข์ใจได้หรือมองว่าทุกอย่างจะต้องมีระเบียบในทางที่ดีก็อาจทุกข์ใจกับการขาดระเบียบของผู้อื่นหรือมองว่าควรอยู่ด้วยกันด้วยความปรองดองรักใคร่เสียสละเห็นอกเห็นใจกันก็ไม่อาจจะเผลอทุกข์ใจกับคนเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนหรือดีไปกว่านั้นคือวางใจยอมทุกอย่างก็อาจจะเปิดช่องทางให้คนที่คิดชั่วเอารัดเอาเปรียบเห็นช่องทางที่จะได้ประโยชน์จากช่องโหว่ที่ยอมทุกอย่างหรือหากวางใจไว้ในแง่มุมว่าจะต้องได้ประโยชน์เพื่อตนเองและครอบครัวก็อาจจะไม่แคร์ใครหรืออะไรเพราะวางใจไว้ว่าที่ทำทั้งหมดนี้ก็เพื่อครอบครัวมุมที่วางใจไว้จึงอาจแบ่งได้เป็นความวางใจไว้ในมุมมองโลกในแง่ดีหรือวางไว้ในแง่ร้ายว่าชีวิตมีอันตรายรอบด้านวางไว้ในมุมที่ยึดความถูกต้องหรือมุมที่คอยสอดส่องเห็นความผิดของผู้อื่นหรือวางใจในมุมชอบหรือมุมไม่ชอบในมุมสุขหรือมุมทุกข์หรือในมุมที่เทิดค่าสูงสุดหรือต่ำต้อยจะเห็นว่ามุมต่างๆจะมีผลกระทบมาสู่ความทุกข์จากมุมตรงกันข้ามเสมอเช่นชอบความสงบก็จะเกิดความทุกข์ใจกับเสียงไม่สงบหรือมุมสะอาดก็จะทุกข์ใจที่ต้องเจอกับมุมสกปรกรกกรุงรังหรือมุมที่ยึดกับความถูกต้องก็ต้องทุกข์ทรมานกับความผิดพลาดของคนมาถึงจุดนี้อาจจะพอมีข้อสรุปได้ว่าไม่เหลือมุมที่ไหนที่จะเลือกให้ใจยึดได้แล้วนอกจากการวางใจไว้ตรงกลางเพราะแท้จริงแล้วปรากฏการของสรรพชีวิตต่างๆย่อมอยู่ตามที่ตามทางของมันเช่นนกเหยี่ยวที่ต้องโฉบกินกระต่ายป่ากินลูกไก่หรือนกเอี้ยงรวมทั้งหนูนาและกระรอกดินซึ่งเราคงยอมรับได้ด้วยใจเป็นกลางต่อระบบนิเวศว่าทุกชีวิตต้องอิงอาศัยพึ่งพิงกันไปและมีใจเป็นกลางเวลาเห็นเหยี่ยวโผบินมาจับกระต่ายป่าเราคงวางใจเป็นกลางไม่ได้เกิดความทุกข์เดือดร้อนขึ้นมาในจิตใจแต่หากเมื่อใดก็ตามที่เราเอากระต่ายป่าเหล่านั้นมาเลี้ยงและเห็นเหยี่ยวโฉบลงมาจับความเดือดร้อนหรือทุกข์ใจจะวิ่งเข้ามาสู่ใจทันทีบ่อยครั้งเราจะพบเห็นความทุกข์ใจที่ไร้เดียงสาเกิดขึ้นกับคนอื่นๆมากมายเช่นเสียใจร้องไห้ที่สุนัขตายต้นไม้ล้มน้ำท่วมฝนตกฟ้าผ่าพายุพัดหรือต้นไม้ของเราถูกหนอนกินสัตว์เลี้ยงของเราถูกสัตว์เลี้ยงของเพื่อนบ้านรังแกไปจนถึงถังขยะหน้าบ้านเราถูกคนอื่นเอาขยะมาใส่หรือใกล้เข้ามาจนถึงรถเราลูกของเราสามีของเราจนใกล้อย่างถึงที่สุดคือร่างกายของเราหรือจิตใจของเราซึ่งจะให้วางใจเป็นกลางต่อคำว่าของเราเหล่านี้จะต้องมีปัญญาที่เข้าใจความจริงตามเป็นจริงเท่านั้นจึงจะวางใจเป็นกลางหรือไม่หลงสร้างความทุกข์ใจที่เกิดจากการวางใจไว้ผิดพลาดขึ้นมาซึ่งเวลาเห็นคนอื่นทุกข์ใจกับเรื่องเหล่านี้ดูเหมือนหาเรื่องทุกข์ใจอย่างไร้เดียงสาแต่เวลาเกิดกับตนเองขึ้นมาน่าจะมีปัญญาเตรียมไว้ก่อน
เหมือนมองคนอื่นหรือมองกระบวนการของชีวิตอย่างเป็นกลางเสมอภาคยุติธรรมการวางใจเป็นกลางจึงแบ่งได้หลายระดับและหลายวิธีเช่นการใช้ปัญญาพิจารณาเห็นปัจจัยอันให้ผลลัพธ์ด้วยความเที่ยงธรรมทั้งที่เกิดขึ้นในตนและบุคคลอื่นอย่างเสมอภาคจึงวางใจเป็นกลางต่อผลลัพธ์ต่างๆซึ่งกำลังปรากฏอยู่และรู้ว่าเมื่อหมดกำลังแห่งเหตุผลก็ย่อมดับไปไม่มีอะไรคงที่อยู่ได้หรือในกรณีลูกของเราหรือคนที่เรารักการไม่เข้าไปก้าวก่ายด้วยใจเป็นกลางเพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้ตามกำลังความสามารถหรือดึงความสามารถที่มีอยู่ในตัวมาใช้จนสุดความสามารถหากจะเกิดความผิดพลาดจนเพลี้ยงพล้ำเสียหายจึงค่อยเข้าไปช่วยเหลือแต่ไม่ใช่ห่วงใยจนกลายเป็นเจ้ากี้เจ้าการก้าวก่ายจัดแจงจนเปิดโอกาสไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เรียนรู้หรือใช้ความสามารถด้วยตนเองในกรณีนี้เคยประจักษ์มาในขณะไปแสดงงานศิลปะที่อเมริกาในห้องจัดแสดงนิทรรศการมีแม่ลูกอ่อนชาวอเมริกันปล่อยให้ลูกคลานเล่นไปในห้องแสดงงานจนลูกคลานเข้าไปที่ใต้โต๊ะรับแขกที่เตี้ยเด็กคนนั้นพยายามจะลุกขึ้นซึ่งแม่ก็ดูอยู่ห่างๆอย่างรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในที่สุดเมื่อเด็กพยายามลุกขึ้นจากโต๊ะศีรษะกระแทกพื้นใต้โต๊ะจนหงายหลังล้มลงร้องไห้ฝ่ายผู้เป็นแม่ยังคงยืนดูวางเฉยอยู่เด็กจึงค่อยๆคลานกลับมาหาแม่ด้วยน้ำตานองหน้าและอ้อนให้แม่อุ้มแม่จึงอุ้มขึ้นมากอดปลอบโยนด้วยรอยยิ้มอย่างน่ารักใคร่เอ็นดูการวางใจเป็นกลางอย่างไม่ลำเอียงต่อเหตุและผลไม่ตีโพยตีพายทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่หรือเห็นเรื่องต่างๆร้ายแรงไปหมดจนต้องลงโทษจัดการเอาผิดกับอะไรๆอยู่เสมอด้วยทัศนคติที่วางความยึดมั่นต่อความคิดปรุงแต่งมากจนเกินไปหรือเป็นกลางเพราะข่มใจไว้ไม่ให้คิดหรือสนใจในสิ่งนั้นด้วยการเบี่ยงเบนจุดสนใจไปที่อื่นเช่นไปสนใจที่ลมหายใจหรือท่องคำพุทโธขึ้นมาในใจจนใจไม่สามารถไปคิดปรุงแต่งชอบชังขึ้นมาได้เป็นเพียงการข่มไว้ชั่วคราวหรือเป็นกลางต่อผัสสะที่ไม่ได้กระตุ้นยั่วเย้าอารมณ์ชอบชังใดๆเป็นเพียงอุเบกขาเวทนามีอารมณ์เฉยๆที่ไม่สุขหรือทุกข์ซึ่งอุเบกขาเวทนานี้ก็ไม่คงที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยของผัสสะหากมีผัสสะที่น่าพอใจก็กลายเป็นสุขเวทนาหรือผัสสะที่หยาบไม่น่าปรารถนาก็กลายเป็นทุกขเวทนาผัสสะที่ไม่เร่งเร้าอะไรจึงรู้สึกเฉยๆเป็นกลางแต่ไม่ได้เกิดจากปัญญาแต่อย่างใดสามารถเอียงไปเอียงมาได้ตลอดเวลาตามแรงกระตุ้นของผัสสะเหล่านั้นในบรรดาความเป็นกลางทั้งหลายที่กล่าวมาการวางใจเป็นกลางด้วยปัญญานับว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เห็นทุกอย่างตามเป็นจริงอย่างไม่ฝืนกฎของสัจธรรมดำรงอยู่ก่อนบัญญัติชื่อว่าอะไรอะไรไม่สูญสิ้นเพราะไม่แต่งปรุงไม่ยุ่งเหยิงเพราะไม่ขัดแย้งด้วยบัญญัติไม่ปรุงแต่งจึงเป็นสันติไม่ดำริด้วยเจตนาจึงไม่ก่อตัวตน

ความสุขในสันติสันติมีอยู่แต่เราไม่ค่อยได้ใส่ใจหรือรู้สึกถึงสันติในตัวเราเรามัวแต่ใส่ใจต่อเรื่องความคิดปรุงแต่งอันเต็มไปด้วยความขัดแย้งหากเราต้องรอต้องแสวงหาสันติจากภายนอกจากองค์กรระดับชาติองค์กรระดับโลกสรรพสัตว์ทั้งหมดคงสิ้นหวังแต่เพราะทุกคนมีสันติอยู่ภายในอยู่แล้วตลอดเวลาเราจึงมีทางรอดสันติชนิดนี้ไม่ใช่มาปรากฏเป็นครั้งคราวแต่สิ่งนั้นอยู่ที่นั่นแล้วอยู่ตลอดเวลาด้วยความบริบูรณ์มิได้เข้ามาชั่วคราวหรือจากไปตามยุคสมัยเพียงแต่เราส่วนใหญ่มิได้ใส่ใจต่อสันตินี้เรามักจะกระโจนเข้าสู่กระแสความคิดของความขัดแย้งภายในอันนี้สิ้นสุดยึดมั่นกับความคิดปรุงแต่งที่หมักดองอยู่ด้วยความฝันใฝ่ในความไม่รู้เราจึงไม่ได้ใส่ใจต่อความรู้สึกตัวที่เป็นกลางเป็นสันติวิกฤติการความคิดปรุงแต่งตามทิฏฐิต่างๆได้สร้างปฏิกิริยาครอบงำสันติแห่งความรู้สึกตัวของเราเมื่อเราหันกลับมาเผชิญหน้ากับสันติในตัวเราด้วยความรู้สึกตัวสิ่งนั้นก็อยู่ที่นั่นอยู่แล้วตลอดเวลาไม่ใช่คิดว่าจะทำให้มีสันติหรือคิดค้นหาวิธีอยากให้มันเกิดเพราะมันไม่ได้อยู่ที่ความคิดเราเพียงแต่กลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวที่เด่นชัดในสนามพลังแห่งศักยภาพอันสันติสุขแต่ดั้งเดิมเราจะแลเห็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งดิ้นรนแปรปรวนเกิดดับอยู่และเราก็จะพบความจริงว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เราและหยุดที่จะคล้อยตามตอบสนองเป็นทาสทยานอยากและดิ้นรนต่อความขัดแย้งแล้วกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวที่บริบูรณ์อยู่ด้วยสันติสันติอันเร้นลับจะกลับเปิดเนื้อแท้อันถาวรของมันไม่มีใครเป็นเจ้าของครอบครองแม้แต่การพยายามจะปกป้องรักษาแม้แต่การพยายามจะปกป้องรักษาก็มิอาจอยู่ในสิ่งนั้นได้มีเพียงประกายรัศมีแห่งสันติสุขที่แผ่ซ่านอยู่ในความรู้สึกตัวเป็นกลางโปร่งเบาและไร้เจ้าของมันจึงเป็นสันติที่แท้ซึ่งเป็นของสากลมีอยู่ในชนทุกหมู่เหล่าทุกเชื้อชาติทุกศาสนาไม่เป็นของใครเป็นกลางเป็นสภาวะธรรมที่ทรงอยู่ว่างจากบัญญัติปรุงแต่งและสมมุติใดๆแต่เพราะมนุษยชาติมิได้สนใจในสันตินี้มัวแต่แสวงหาสันติภาพในสมมุติบัญญัติในความคิดปรุงแต่งซึ่งมีแต่ความขัดแย้งจึงไม่อาจแลเห็นสันติที่แท้ซึ่งมีอยู่ในตัวเราทุกคนทุกขณะเมื่อเรารู้สึกตัวโดยไร้บัญญัติด้วยจิตใจที่เป็นตัวของตัวเองไม่ถูกครอบงำด้วยความชอบความชังสันติก็เปิดขึ้นณที่นั้นไม่ว่าเราจะเดินอยู่ในสำนักงานที่บ้านในสวนในที่ประชุมในร้านอาหารหรือในเวทีสหประชาชาติเมื่อเราอยู่ในสันติในตัวเราด้วยความรู้สึกตัวเราก็สามารถเปิดเผยศักยภาพแห่งสันติผ่านทุกการกระทำทุกการงานด้วยใจที่ตื่นเบิกบานต่อด้วยเมื่อเราเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสันติในตัวเรามีความบริบูรณ์อยู่ด้วยตัวมันเองไม่มีอะไรจะมาเพิ่มหรือลดให้แก่สิ่งนั้นได้ไม่ว่าการกระทำที่โลกว่ายิ่งใหญ่สักปานใดก็ไม่ได้เพิ่มอะไรกับสิ่งนั้นได้ไม่ว่าจะได้มงกุฎหรือคำสรรเสริญใดๆก็มิได้เพิ่มอะไรให้แก่สิ่งนั้นเพราะสิ่งนั้นไม่ได้เป็นผู้ได้รับหรือสูญเสียอะไรด้วยตระหนักชัดอยู่กับตัวเองว่าไม่มีอะไรเพิ่มลงไปในสันติอันบริบูรณ์นี้ได้
มันเป็นสันติสุขของมันอยู่อย่างนั้นไม่ว่ามันจะนั่งอยู่บนก้อนหินแผ่นดินสนามหญ้าหรือดำเนินชีวิตอยู่ในการงานแม้ลมหายใจจะหอบระรัวมันก็ยังคงมีสันติอยู่เพราะไม่มีสิ่งใดทำให้มันสูญเสียหรือแหว่งเว้าได้

เมื่อเราตระหนักชัดถึงสันติภายในด้วยความรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาจากความคิดปรุงแต่งชอบชังเราสามารถดื่มด่ำกับสันติชนิดนี้ได้ด้วยกันทุกคนด้วยความรู้สึกตัวใส่ใจต่อความรู้สึกตัวแทนที่จะใส่ใจต่อความคิดฝันและความขัดแย้งเมื่อเราสามารถดูแลใจเราด้วยสันติชนิดนี้เราก็สามารถดูแลผู้อื่นเมื่อเราสามารถดูแลผู้อื่นด้วยสันติชนิดนี้เราก็ได้ดูแลตนเองแต่ถ้าหากเราดูแลผู้อื่นด้วยความคิดปรุงแต่งชอบชังเราก็ไม่สามารถดูแลตนเองให้พ้นจากโทสะและความโลภได้โลกจึงไม่อาจพบสันติภาพได้ไม่ว่าจะด้วยกฎระเบียบแห่งภายในและภายนอกองค์กรชนิดใดถ้าหากเราไม่รู้จักดูแลในตัวเองด้วยความรู้สึกตัวสันติอันอัศจรรย์แห่งการตื่นภายในอยู่กับความรู้สึกตัวจะพาให้เราพ้นจากวิกฤตการณ์อันเลวร้ายทั้งหลายทั้งไม่ทำร้ายจิตใจตนเองและผู้อื่นเมื่อเราอยู่กับสันติภายในอันบริบูรณ์ซึ่งไม่มีผู้ใดและตระหนักชัดอยู่แก่ใจว่าไม่มีอะไรจะเพิ่มลงไปให้กับสันติชนิดนี้ในตัวของเราความตระหนักชัดอยู่ภายในด้วยความรู้สึกตัวจะเป็นปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่แห่งมนุษยชาติที่จะผ่านพ้นวิกฤตอันสับสนในกลลวงของความคิดปรุงแต่งที่พัดพาเราหลงทางออกไปจากความรู้สึกตัวจมอยู่กับความฝันใฝ่ที่จะได้ที่จะเป็นอันไร้แก่นสารและไม่มีอะไรได้จริงนอกจากความสมดุลของกระแสเหตุปัจจัยและไม่มีอะไรเพิ่มลงไปได้จริงในความรู้สึกตัวที่บริบูรณ์ด้วยสันติเราจงออกมาจากสงครามภายในของความคิดปรุงแต่งอันสับสนโอลมานสิ่งที่ไม่ใช่ความสงบสันตินั้นไม่ใช่เนื้อแท้อันดั้งเดิมของเรามิใช่ที่พึ่งมิใช่ที่ต่อสู้หรือแสวงหาการเข้าไปต่อสู้กับความคิดอันไม่สงบเป็นเพราะความไม่รู้เราเพียงกลับมาอยู่กับรู้คือรู้สึกตัวอันเป็นสัมมาสติระลึกรู้อยู่กับกายและใจสัมมาสมาธิตั้งมั่นอยู่กับการรู้สัมมาสมาธิรู้เห็นตามที่มันเป็นจริงความคมชัดแห่งรู้ทั้งสามที่ทำงานร่วมกันอย่างนุ่มนวลอ่อนโยนปราดเปรียวซื่อตรงและเป็นกลางณที่นั้นมีความรู้สึกตัวที่ปกติไม่แสสายสงบสันติสุขอย่างรู้เท่าทันไม่มีสิ่งใดเพิ่มลงไปให้แก่สิ่งนั้นได้จึงไม่มีอะไรให้ต่อสู้เพื่อการได้ใดๆแม้แต่ความสงบสุขเพราะสถานภาพของสิ่งนั้นเองเป็นความสงบเป็นสันติอยู่ในตัวเองแล้วสิ่งนั้นไม่ได้ดีใจหรือปราบปลื้มในความมีสันติอันบริบูรณ์ของมันและไม่ได้ปรารถนาให้ใครชื่นชมถ้าอยากยิ่งใหญ่ในความดีก็ไม่ใช่สิ่งนั้นเพราะสิ่งที่คิดอยากจะได้ก็ไม่ได้เพิ่มอะไรให้กับสิ่งนั้นความยิ่งใหญ่ในโลกกล่าวถึงทั้งหลายจึงไม่ได้ทำให้สิ่งนั้นดีใจหรืออยากได้เพราะมันรู้ว่าไม่มีอะไรเพิ่มลงไปในความบริบูรณ์แห่งมันได้

สิ่งที่รู้สึกอยู่ขณะนี้นี่แหละคือสิ่งนั้นไม่ใช่เนื้อหาของความคิดแต่คือความรู้สึกสิ่งที่รู้สึกตัวอยู่นี่แหละคือสิ่งนั้นไม่ใช่ของใครไม่มีเจ้าของเป็นกลางและมีสันติบริบูรณ์ทุกขณะที่เราไม่สามารถเข้าถึงสันตินี้ได้ทั้งที่สันตินี้มีอยู่เหมือนเส้นผมบางภูเขาเหมือนความคิดบางจิตเดิมคือเมื่อเราโฟกัสความรู้สึกรับรู้ความสนใจจับจ้องอยู่ที่ความคิดปรุงแต่งความขัดแย้งและสมมุติบัญญัติเราก็ไม่สามารถสัมผัสกับความรู้สึกตัวซึ่งเป็นฉากหลังโปร่งๆเป็นกลางเป็นสันติไร้สมมุติเมื่อเราปล่อยให้โฟกัสความสนใจที่ความคิดปรุงแต่งความรู้สึกตัวก็จะปรากฏขึ้นเหมือนเราหยุดการโฟกัสที่เส้นผมตรงหน้าภูเขาและท้องฟ้าซึ่งเป็นฉากหลังของทัศนียภาพอันกว้างใหญ่ไพศาลของโลกทั้งโลกก็ปรากฏเช่นเดียวกับความรู้สึกตัวอันเป็นประดุจความโปร่งเบากว้างขวางอันไร้ขอบเขตเมื่อเราไม่ไปขีดจำกัดขอบเขตด้วยการโฟกัสเข้าไปด้วยความคิดสมมุติบัญญัติเพียงแค่เรารู้ว่าเรากำลังทุกข์อึดอัดกับการยึดในความคิดปรุงแต่งอันเป็นประดุจเส้นผมการปล่อยก็ปรากฏขึ้นความโปร่งเบาก็เป็นอิสระแห่งสันติก็เปิดเผยตัวออกมามันไม่ได้จากไปและกลับมาเมื่อเรารู้สึกตัวมันอยู่ที่นั่นอยู่แล้วตลอดเวลาเป็นสันติปกติเป็นกลางและบริบูรณ์ด้วยตัวของมันเองไม่มีสิ่งใดเพิ่มหรือลดความบริบูรณ์ของมันได้มันเป็นสันติอยู่เช่นนั้นไม่ว่ามนุษยชาติจะเห็นหรือไม่เห็นรู้หรือไม่รู้มันก็ยังคงสันติสุขอยู่เช่นนั้นไร้เจ้าของไร้เชื้อชาติเป็นกลางเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพียงแค่เรามัวไปหลงมองแต่เปลือกของสมมุติอันแตกต่างทางความคิดปรุงแต่งรูปลักษณ์และพฤติกรรมภายนอกเราจึงหลงเพ่งวิกฤตทางความคิดแห่งสันติภายในดุจเพ่งเส้นผมอันบดบังทัศนียภาพแห่งสันติสุขอันไร้ขอบเขตไร้พรมแดนเราทั้งหลายจะผ่านวิกฤตอันเลวร้ายได้เพียงเราละทิ้งการเพ่งที่เส้นผมความคิดปรุงแต่งสันติสุขแห่งความรู้สึกตัวก็ปรากฏเปิดเผยเป็นความอัศจรรย์อันเบิกบานอยู่ตรงหน้ากลิ่นดอกจำปีและกลิ่นดอกลีลาวดีถูกขั้นด้วยรั้วกั้นคนละบ้าน

ธรรมชาติแห่งความสุขในอริยสัจ4ไม่มีสิ่งใดเลยในจักรวาลที่คงที่รูปนามกายนี้จึงควรรู้ว่ามีทุกขลักษณะตลอดเวลาหากอยากให้กายใจมีสุขคงที่ย่อมได้ความทุกข์จึงควรละความอยากที่หลงสร้างทุกข์ใจขึ้นมาเมื่อความอยากอันดิ้นรนทางใจดับความปกติแห่งสันติก็ถูกเปิดเผยด้วยวิถีทางแห่งการวางใจเป็นกลางไม่หลงสร้างความปรุงแต่งชอบชังมาบดบังความเป็นกลางแห่งใจธรรมชาติแห่งความสุขคือพ้นจากการหยุดดิ้นรนด้วยความอยากความปรารถนาที่จะให้กายใจเป็นสุขเพราะความอยากของตัณหานั่นเองที่เป็นอาการของความทุกข์จากความหลงผิดที่แปลกปลอมเข้ามาหลงคิดว่ากายใจเป็นเราเป็นของเราจนหลงคิดผิดว่ามีเราอยากได้ความสุขหรือเราเป็นเจ้าของความสุขอันเป็นความหลงผิดคิดว่ามีเรามีอัตตาตัวตนจริงจังจึงหลงเข้าไปยึดความทุกข์ว่าเป็นเราและสร้างความอยากว่ามีเราอยากพ้นทุกข์การละความเห็นผิดว่ากายใจเป็นเราจะได้พบความสุขขั้นต้นที่โล่งโปร่งเบาจากการปรุงแต่งที่ผิดพลาดในแง่มุมต่างๆอันเป็นการเบียดเบียนในทางร้ายใครจึงได้สัมผัสกับธรรมชาติแห่งความสุขสันติในระดับหนึ่งจนกว่าจะละวางกายใจและสัมผัสกับความสงบจากกิเลสทั้งหลายหรือสงบจากการเข้าไปยึดทุกข์ของรูปนามจึงได้รับรู้รสชาติของสันติสุขที่มีธรรมชาติเดิมแห่งความเป็นกลางอันกว้างใหญ่ไพศาลไร้ขอบเขตซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของครอบครองความสุขนั้นหรือไม่ได้มีอัตตาตัวตนของใครผู้ได้รับความสุขมีแต่ธรรมชาติของความเป็นกลางในการรับรู้และธรรมชาติของความเป็นกลางหรือสันติสุขที่ถูกรู้ดังนั้นความสุขที่เป็นกลางด้วยสันติสุขนี้จึงไม่อาจใช้การแสวงหาเพื่อจะพบหรือจะได้รับเพราะการดิ้นรนแสวงหาทั้งหลายล้วนเป็นอาการของตัณหาที่มีความอยากได้อันเป็นลักษณะแห่งทุกข์ที่อยากพ้นทุกข์จึงกลายเป็นภาวะแห่งทุกข์ซ้อนทุกข์ไปยึดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่หากเดินทางสายกลางหรือรู้ทุกข์ด้วยใจเป็นกลางคือเห็นลักษณะของรูปนามกายใจเป็นทุกข์เพราะต้องอาศัยเหตุปัจจัยอื่นประกอบกันเข้าและเหตุปัจจัยทั้งหลายล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสภาวะของกายใจจึงคงที่อยู่ไม่ได้ถูกบีบเค้นด้วยความเปลี่ยนแปลงของเหตุปัจจัยอยู่ตลอดเวลาเรียกว่ามีทุกขลักษณะแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกข์เหล่านั้นเป็นการละความเห็นผิดว่ารูปนามภายในเป็นอัตตาตัวตนซึ่งไม่ใช่การดิ้นรนด้วยตัณหาแต่เกิดปัญญาเห็นความเป็นจริงจึงละความยึดถือกายใจและตัณหาที่อยากให้กายใจพ้นทุกข์หรือละตัณหาที่อยากให้กายใจได้รับความสุขซึ่งพ่วงอาการละความอยากได้อยากเป็นไปด้วยจึงเกิดสภาวะแห่งความสงบสันติสุขจากการสิ้นตัณหาอาจสังเกตเห็นว่าความดับของตัณหามีอยู่หลายระดับหรือผลของความสงบสุขในจิตใจเกิดจากเหตุปัจจัยในแต่ละระดับที่ต่างกันเช่นเกิดจากการข่มความปรุงแต่งชอบชังข่มความหดหู่ซึมเศร้าฟุ้งซ่านหรือกังวลลังเลสงสัยด้วยการพุ่งความสนใจไปไว้ในจุดใดจุดหนึ่งเพื่อยุติบทบาทของนิวรณ์5ในการแส่สายปรุงแต่งชอบชังดังกล่าวซึ่งผลจากการข่มใจย่อมได้รับเพียงความสุขชั่วคราวเพราะเมื่อใดเหตุเปลี่ยนผลก็ย่อมเปลี่ยน
คือเมื่อใดหยุดข่มใจความหลงที่แส่สายไปในการปรุงแต่งชอบชังก็เข้ามาครอบงำใจไม่หรือการดับกิเลสชั่วคราวด้วยองค์ธรรมอันเป็นคู่ปรับกันเช่นในขณะเจริญปัญญาแยกรูปนามอยู่กิเลสก็ก่อตัวขึ้นมาไม่ได้ได้ผลเป็นความสงบสุขในช่วงนั้นหรือหยุดตามฤดูเกิดดับหยุดเกิดวิปัสสนากิเลสที่ก่อตัวขึ้นมาใหม่ดังนั้นการดับตัณหาที่พ้นจากความปรุงแต่งจึงมีรสชาติแห่งความสงบสุขให้ได้ลิ้มรสไปตามลำดับจนกว่าจะเกิดปัญญารู้ทุกข์และสมุทัยในวิถีแห่งอริยมรรคดำเนินการปฏิบัติทางสายกลางเป็นทางให้เข้าถึงสันติสุขพระนิพพานคือถึงซึ่งความดับของตัณหาอันเป็นผลให้ทุกข์ทั้งปวงไม่อาจเข้ามาครอบงำใจธรรมชาติแห่งทางสายกลางนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้สุดโต่งไปในทางด้านการกดข่มบังคับจิตใจและไม่สุดโต่งไปในทางข้างไหลไปตามกิเลสตัณหาซึ่งไม่สุดโต่งไปทั้งสองข้างก็ย่อมได้พบกับธรรมชาติแห่งความสุขอันเบิกบานที่เป็นกลางตามแนวแห่งอริยมรรคและกิจในอริยสัจสี่คือทุกข์ควรรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรเจริญความสุขอันปกติด้วยสันติในจิตใจเป็นธรรมชาติเดิมแท้อันบริสุทธิ์ที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นและไม่เคยหายไปรู้สึกได้ด้วยใจที่เป็นกลางที่ไม่เอ็นเอียงข้างด้วยความปรุงแต่งดื่มด่ำถึงความสุขอันสะอาดบริสุทธิ์โดยการหยุดดิ้นรนด้วยตัณหา

ยานที่13โคตรภูยานโคตรภูยานในลำดับต่อจากอนุโลมยานชวนจิตย่อมเกิดขึ้นรับเอาความดับสังขารคือพระนิพพานเป็นอารมณ์โดยสละทิ้งสังขารที่กำหนดรู้อยู่กับปัญญาที่เกิดร่วมกับชวนจิตนี้ชื่อว่าโคตรภูยานการรับเอาความดับสังขารเป็นอารมณ์นั้นเหมือนกับการหลุดพ้นจากสังขารแล้วแล่นเข้าสู่ความดับสังขารไม่ใช่การรู้อารมณ์ของจิตทั่วไปที่เป็นคนละส่วนกับอารมณ์เหมือนในการก่อนดังคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคกล่าวว่า 1. จิตที่ครอบงำความเกิดขึ้นแล้วแล่นเข้าสู่ความไม่เกิดขึ้นชื่อว่าโคตรภู 2. จิตที่ครอบงำนิมิตคือสังขารภายนอกแล้วแล่นเข้าสู่พระนิพพานอันดับสังขารชื่อว่าโคตรภูอันหนึ่งโคตรภูยานนี้นับเข้าในญาณทัศนวิสุทธิเพราะได้รับเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนมรรคญาณที่จัดว่าเป็นญาณทัศนวิสุทธิความเห็นอันหมดจดโดยตรงยานที่14ถึง15มรรคญาณผลญาณมรรคญาณและผลญาณและญาณทัศนวิสุทธิในลำดับต่อจากโคตรภูจิตมรรคจิตย่อมเกิดขึ้นหนึ่งครั้งรับเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ปัญญาที่เกิดร่วมกับมรรคจิตนี้ชื่อว่ามรรคญาณและชื่อว่าญาณทัศนวิสุทธิหลังจากนั้นจึงเกิดผลจิตสองครั้งเว้นบริกรรมรับเอาพระนิพพานนั่นแหละเป็นอารมณ์ส่วนผู้มีปัญญามากจะเกิดอรมณ์ชวนจิตสองครั้งแล้วเกิดผลจิตสามครั้งต่อจากมรรคในเวลาเช้าผลสมาบัติผลชวนจิตย่อมเกิดได้มากไม่มีกำหนดปัญญาที่เกิดร่วมกับผลจิตนี้ชื่อว่าผลญาณอันหนึ่งความดับสังขารอันเป็นอารมณ์ของมรรคผลนี้เหมือนกับการหลุดพ้นจากสังขารแล้วแล่นเข้าสู่ความดับสังขารไม่ใช่การรู้อารมณ์ของจิตทั่วไปที่เป็นคนละส่วนกับอารมณ์เหมือนในการก่อนดังนั้นมรรคจิตและผลจิตจึงได้ชื่อว่าอัปปนาคือธรรมที่บรรลุพระนิพพานหรือธรรมที่เหมือนแล่นเข้าสู่พระนิพพานต่อจากผลจิตสองหรือสามครั้งก็เกิดภวังคจิตตามสมควรหลังจากนั้นจึงเกิดปัจเจเวคขณะวิถีซึ่งทำหน้าที่พิจารณามรรคผลนิพพานกิเลสที่ละได้แล้วและกิเลสที่ยังเหลืออยู่เกิดขึ้นหลายรอบตามสมควรต่อไประยะการเกิดขึ้นของโคตรภูจิตมรรคจิตและผลจิตที่ปรากฏในมรรควิถีรับเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์นี้ใช้เวลาเพียงชั่วขณะหนึ่งดังนั้นจิตทั้งสามดวงจึงไม่ปรากฏแก่ผู้บรรลุธรรมในลักษณะของจิตคนละดวงแต่ปรากฏโดยความเกิดขึ้นว่าการสละทิ้งสังขารคือรูปนามที่ตนกำหนดรู้อยู่และสังขารคือการกำหนดรู้ย่อมปรากฏการดำรงอยู่ชั่วขณะเหมือนแล่นเข้าสู่สภาพดับสังขารย่อมปรากฏการพิจารณาที่เรียกว่าปัจเจเวคขณะวิถีย่อมปรากฏต่อจากการบรรลุสภาพดับสังขารแล้วเหมือนคนที่ตื่นจากการนอนหลับสนิทแล้วหรือคนที่โผล่ขึ้นจากน้ำในขณะนั้นผู้ที่ได้ศึกษาหลักธรรมมาเป็นอย่างดีย่อมเข้าใจว่าสภาพที่บรรลุความดับสังขารเป็นครั้งแรกคือโคตรภูจิตสภาพดับสังขารที่ดำรงอยู่ชั่วขณะคือมรรคจิตสภาพดับสังขารก่อนจะเกิดการพิจารณาด้วยปัจเจเวคขณะวิถีคือผลจิต
สภาพพิจารณาคือปัจเจกขณะวิถีจิตมีข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่า 1. อุปมาว่าบุรุษผู้ต้องการจะกระโดดข้ามคูน้ำใหญ่แล้วไปยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งจึงวิ่งมาโดยเร็วแล้วจับเส้นเชือกที่ผูกห้อยอยู่กับกิ่งไม้หรือยันไม้ค้ำแล้วกระโดดขึ้นน้อมตัวไปยังฝั่งตรงข้ามเมื่ออยู่เหนือฝั่งแล้วจึงปล่อยเส้นเชือกหรือไม้ค้ำไปและส่วนเซตกลงบนฝั่งนั้นแล้วค่อยๆทรงตัวยืนขึ้นฉันใด 2. แม้ท่านผู้ปฏิบัติธรรมนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีความต้องการจะดำรงอยู่ในพระนิพพานซึ่งเป็นฝั่งตรงกันข้ามของภพ 3 กำเนิด 4 คติ 5 วิญญาณทิฏฐิ 7และสัตวาส9จึงวิ่งมาเร็วด้วยยานมีอุทัพยญาณเป็นต้นแล้วจับเส้นเชือกคือรูปที่ผูกห้อยไว้กับกิ่งไม้คืออัตภาพหรือยานไม้ค้ำมีเวทนาขันเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ตัวตนด้วยอวัชนะจิตที่อยู่หน้าอนุโลมยานยังไม่ละเส้นเชือกคือรูปหรือไม้ค้ำคือเวทนาเป็นต้นด้วยอนุโลมจิตดวงที่หนึ่งแล้วเป็นผู้มีใจน้อมเอียงโอนไปสู่พระนิพพานด้วยอนุโลมจิตดวงที่สองดุจบุรุษผู้มีกายน้อมเอียงโอนไปยังฝั่งข้างโน้นเป็นผู้อยู่ใกล้พระนิพพานที่ตนจะพึงถึงด้วยอนุโลมจิตดวงที่สามดุจบุรุษที่กระโดดไปถึงส่วนเบื้องบนของฝั่งโน้นแล้วละอารมณ์คือสังขารเมื่ออนุโลมจิตดวงที่สามนั้นดับลงแล้วตกลงไปในพระนิพพานที่ดับสังขารซึ่งเป็นฝั่งโน้นด้วยโคตรภูจิตแต่เพราะยังไม่มีความคุ้นเคยในอารมณ์พระนิพพานเพียงครั้งเดียวจึงยังหวั่นไหวไม่ตั้งมั่นได้ดีเมื่อแรกรับเหมือนบุรุษผู้ส่วนเซอยู่นั้นต่อจากนั้นจึงตั้งมั่นด้วยมรรคญาณคำอุปมาอุปไมยที่กล่าวไว้ในคัมภีร์อรรถกถานี้ชัดเจนเข้าใจง่ายในมัชฌิมปัณณาสมหามาลุคยปุตตะและอังคุตรนิกายนวกนิบาตปัญจมสูตรพบเรื่องการเกิดมรรคญาณดังต่อไปนี้ 1. ดูกระอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมแล้วย่อมบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ 2. เธอย่อมรู้เห็นสภาวะธรรมเหล่านั้นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณในขณะบรรลุปฐมฌานนั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นต่อมฝีเป็นลูกศรเสียบเป็นความชั่วร้ายเป็นความป่วยไข้เป็นสิ่งอื่นแตกทำลายไปว่างเปล่าไม่ใช่ตัวตน 3.เธอย่อมปล่อยจิตออกจากสภาวะธรรมเหล่านั้น 4. เธอปล่อยจิตออกจากสภาวะธรรมเหล่านั้นแล้วน้อมจิตไปในอมตะธาตุว่าความดับนี้สงบประณีตอันเป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงสละอุปธิทั้งหมดคือขันธ์กิเลสอภิสังขารอันเป็นบุญบาปและกามคุณสิ้นตัณหาคลายกำหนัดดับทุกข์ข้อความนี้ไม่ใช่หมายถึงการบริกรรมว่าพระนิพพานเป็นสภาพสงบประณีตแต่เป็นการเห็นประจักษ์สภาพดับสังขารว่าสงบประณีตและจะปรากฏชัดเจนเมื่อเกิดปัจเจกขณะญาณที่พิจารณาเห็นความดับดังกล่าวดังคำอธิบายในคัมภีร์อรรถกถาของมัชฌิมปัณณาสว่าหนึ่ง
ู้บรรลุธรรมย่อมน้อมมรรคจิตไปสู่พระนิพพานด้วยการรับเอาเป็นอารมณ์นั่นแหละ2เขาไม่ได้บริกรรมอย่างนี้ว่าพระนิพพานนี้เป็นสภาพสงบประณีต3แต่เมื่อแทงตลอดพระนิพพานนั้นด้วยลักษณะสงบประณีตนั้นย่อมชื่อว่าน้อมจิตไปหาพระนิพพานนั้นเมื่ออนุโลมญาณเกิดขึ้นรู้เห็นลักษณะ40อย่างใดอย่างหนึ่งในอนิจจลักษณะ10ทุกขลักษณะ25และอนัตตลักษณะ5แล้วมรรคญาณย่อมเกิดขึ้นรู้เห็นพระนิพพานโดยตรงกันข้ามกับลักษณะทั้งหมดนั้นดังคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคกล่าวว่า 1. ผู้ที่รู้เห็นขันธ์5ว่าไม่เที่ยงย่อมบรรลุอนุโลมญาณ 2. ผู้ที่รู้เห็นว่าความดับของขันธ์5เป็นพระนิพพานที่เที่ยงย่อมยังลงสู่อริยมรรคคำว่าปัจจขันเทขันห้าในประโยคนี้เป็นคำกล่าวรวมขันทั้งหมดที่บุคคลต่างๆพึงกำหนดรู้ไม่ใช่มุ่งแสดงถึงการรู้เห็นขันห้าในขณะเดียวกันความจริงแล้วอนุโลมญาณย่อมเกิดขึ้นรู้เห็นขันอย่างใดอย่างหนึ่งในขันห้าอันเป็นรูปหรือนามอย่างใดอย่างหนึ่งดังหลักฐานจากคัมภีร์วิสุทธิมรรคข้างต้นว่าจับเส้นเชือกคือรูปหรือยันไม้ค้ำมีเวทนาขันเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากนั้นในคัมภีร์อรรถกถาหลายแห่งยังกล่าวถึงโคตรภูยานและมรรคยานที่เกิดขึ้นต่อจากอนุโลมยานอันรู้เห็นรูปหรือนามว่ารูปาวุฒาติอรูปาวุฒาติมิได้กล่าวไว้โดยตรงว่ามรรคญาณเกิดขึ้นต่อจากโคตรภูยานที่เกิดถัดมาจากอนุโลมญาณอันรู้เห็นรูปนามทั้งหมดในขณะเดียวกันอย่างไรก็ตามข้อความในคัมภีร์อรรถกถาปฏิสัมภิทามรรคว่าย่อมออกจากขันธ์5โดยขณะเดียวเป็นคำกล่าวโดยอ้อมคล้อยตามบุคคลผู้มีปัญญาแก่กล้าที่สามารถบรรลุวิปัสสนาญาณและมรรคญาณด้วยการปฏิบัติเพียงชั่วขณะหรือด้วยการนั่งเพียงบัลลังก์เดียวความจริงแล้วธรรมชาติของจิตต้องรับเอาอารมณ์เดียวในขณะเดียวไม่อาจรับอารมณ์ทั้งสองอย่างในขณะเดียวกันได้ดังคัมภีร์มหาดีกาของวิสุทธิมรรคกล่าวว่า 1.ผู้ที่มีปัญญาแก่กล้ากำหนดรู้รูปธรรมและนามธรรมตามที่ปรากฏชัดพร้อมด้วยเหตุปัจจัยของธรรมเหล่านั้นแล้วบรรลุวิปัสสนาญาณอยู่แทงตลอดสัจจะโดยพลันตามลำดับญาณโดยการนั่งอยู่ครั้งเดียวชื่อว่าออกจากขันธ์ห้าโดยขณะเดียว 2. มิฉะนั้นแล้วบุคคลย่อมไม่อาจออกจากขันธ์ห้าได้เพราะไม่มีการรับรู้และการกำหนดรู้ขันธ์ห้าด้วยโลกิยจิตดวงเดียวกันเท่านั้น 3. เนื่องจากบุคคลไม่อาจทำอารมณ์ที่เห็นกระทบได้เป็นต้นให้เป็นอารมณ์พร้อมกันได้สรุปความในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคดังต่อไปนี้อนุโลมญาณเกิดขึ้นรู้เห็นรูปนามอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดดับอยู่ว่าไม่เที่ยงโคตรภูยานและมรรคญาณย่อมเกิดขึ้นต่อจากอนุโลมญาณทำหน้าที่เห็นประจักษ์ความดับของรูปนามที่ไม่เที่ยงทั้งหมดในขณะเกิดวิปัสสนาญาณนั้นความไม่เที่ยงปรากฏด้วยการรู้เห็นความเกิดดับของรูปนามที่กำหนดรู้แต่ในขณะเกิดโคตรภูยานมรรคญาณและผลญาณที่รับเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์

ามรรคอีกว่า 1. ผู้ที่รู้เห็นขันธ์ 5 ว่าแตกสลายไปย่อมบรรลุอนุโลมญาณ 2. ผู้ที่รู้เห็นว่าความดับของขันธ์ 5 เป็นพระนิพพานอันมีสภาพไม่แตกสลายไปย่อมหยั่งลงสู่อริยมรรค 1. ผู้ที่รู้เห็นขันธ์ 5 ว่าเป็นทุกข์ย่อมบรรลุอนุโลมญาณ 2. ผู้ที่รู้เห็นว่าความดับของขันธ์ 5 เป็นพระนิพพานอันเป็นสุขย่อมหยั่งลงสู่อริยมรรค 1. ผู้ที่รู้เห็นขันธ์ 5 ว่าน่ากลัวย่อมบรรลุอนุโลมญาณ 2. ผู้ที่รู้เห็นว่าความดับของขันธ์ 5 เป็นพระนิพพานอันไม่น่ากลัวย่อมหยั่งลงสู่อริยมรรค 1. ผู้ที่รู้เห็นขันธ์ 5 ว่าไม่ใช่ตัวตนย่อมบรรลุอนุโลมญาณ 2. ผู้ที่รู้เห็นความดับของขันธ์ 5 เป็นพระนิพพานที่เป็นสภาพสูงสุดย่อมหยั่งลงสู่อริยมรรค 1. ผู้ที่รู้เห็นขันธ์ 5 ว่าว่างเปล่าย่อมบรรลุอนุโลมญาณ 2. ผู้ที่รู้เห็นความดับของขันธ์ 5 เป็นพระนิพพานที่ไม่ว่างเปล่าย่อมหยั่งลงสู่อริยมรรคข้อความจากคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค6ตอนข้างต้นนี้จำแนกได้ดังนี้2ตอนแรกแสดงการเกิดขึ้นของมรรคที่เป็นอมิตตวิโมกโดยเห็นรู้อนิจจลักษณะด้วยอนุโลมญาณ2ตอนกลางแสดงการเกิดขึ้นของมรรคที่เป็นอัปปนิหิตตวิโมกโดยรู้เห็นทุกขลักษณะด้วยอนุโลมญาณ2ตอนสุดท้ายแสดงการเกิดขึ้นของมรรคที่เป็นสุญญตาวิโมกโดยรู้เห็นอนัตตลักษณะด้วยอนุโลมญาณในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคยังกล่าวถึงข้อความอีก34ตอนไว้ในวิปัสสนากถากล่าวโดยย่อคือการรู้เห็นลักษณะ40คืออนิจจลักษณะ10ทุกขลักษณะ25และอนัตตลักษณะ5ตามที่กล่าวไว้ในปฏิสังขายานปริเฉทที่6หน้าที่309ความปรากฏของมรรคและผลโดยรับเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์กล่าวไว้ในคัมภีร์มิลินทปัญหาว่า 1. จิตนั้นของผู้ปฏิบัติธรรมที่กำหนดรู้อย่างต่อเนื่องนั้นย่อมข้ามพ้นกระแสรูปนามอย่างลงสู่สภาพปราศจากกระแสรูปนาม 2. มหาบพิตรบุคคลผู้ปฏิบัติชอบที่บรรลุสภาพปราศจากกระแสรูปนามย่อมเรียกว่าเห็นประจักษ์พระนิพพานในขณะเกิดวิปัสสนาญาณก่อนจะยังเห็นพระนิพพานผู้ปฏิบัติธรรมได้กำหนดรู้กระแสรูปนามที่เกิดขึ้นและดับไปอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุดเหมือนมองดูสายน้ำที่ไหลไปไม่ขาดช่วงลำดับนั้นปัญญาที่พาไปสู่พระนิพพานปรากฏชัดเจนเป็นพิเศษทำให้เขาไม่รู้เห็นกระแสรูปนามตามที่กำหนดรู้อยู่แต่เหมือนเล่นเข้าไปหาสภาพที่ตรงกันข้ามกับกระแสรูปนามคือความดับไปของรูปนามและการกำหนดรู้จิตที่เล่นเข้าหาพระนิพพานคือโคตรภูจิตมัคคจิตและผลจิตบุคคลผู้ประกอบด้วยจิตดังกล่าวได้ชื่อว่าเห็นประจักษ์พระนิพพานในพระสูตรจำนวนมากมีอัพพัทธสูตรเป็นต้นพระบรมศาสดาตรัสถึงความปรากฏของมรรคญาณว่าดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พราหมณ์ปุคคลสาติว่าธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งมีสภาพเกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมทั้งปวงนั้นมีสภาพดับไปเป็นธรรมดาณที่นั่งนั้นแลเหมือนผ้าสะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมด้วยดีฉะนั้นในขณะที่มรรคปรากฏขึ้นผู้บรรลุธรรม

ไม่ได้พิจารณาว่าธรรมที่มีสภาพเกิดขึ้นทั้งหมดมีสภาพดับไปแน่นอนแต่เป็นการเห็นประจักษ์พระนิพพานที่ดับสังขารที่มีสภาพเกิดขึ้นทั้งหมดท่านย่อมเข้าใจในขณะเกิดปัจเจกขณะญาณที่พิจารณาต่อมาว่าได้บรรลุความดับสังขารคืออารมณ์ที่ตนกำหนดรู้และวิปัสสนาจิตและเข้าใจอีกว่ารู้เห็นความดับสังขารทั้งหมดในขณะดับขันธ์ปรินิพพานอีกทั้งยังเข้าใจว่าสังขารที่เกิดขึ้นทั้งหมดมีสภาพดับไปแน่นอนดังนั้นผู้ที่บรรลุมรรคผลแล้วจึงรู้เห็นความเกิดดับด้วยอุทัปปยญาณหลังจากที่พิจารณาด้วยปัจเจกขณะญาณแล้วและอุทัปปยญาณก็เป็นญาณแรกของพระอริยบุคคลความหมายของดวงตาเห็นธรรมพบในคัมภีร์อัตถกถาว่า 1. คำว่าธรรมจักขุงในอัมพัทธสูตรนี้หมายถึงโสดาปัตติมรรค 2. พระพุทธองค์ตรัสว่ายังกินจิสมุทธะยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังทำอย่างใดอย่างหนึ่งมีสภาพเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทำทั้งปวงนั้นมีสภาพดับไปเป็นธรรมดาเพื่อแสดงลักษณะเกิดขึ้นของโสดาปัตติมรรคนั้น 3. แท้ที่จริงแล้วมรรคญาณนั้นรับเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแทงตลอดสังคตะธรรมทั้งหมดอย่างนี้โดยความเป็นหน้าที่การแสดงธรรมวิถีไว้ในคัมภีร์อัตถกถาและคัมภีร์นี้มีประโยชน์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าใจเรื่องวิถีจิตแต่ไม่มีใครรู้ชัดจำนวนจิตที่มีอารมณ์เหมือนกันในวิถีจิตหนึ่งวิถีจิตหนึ่งดังนั้นในที่นี้จึงไม่กล่าวถึงเรื่องจำนวนชวนะจิตที่เกิดขึ้นในมรรควิถีเป็นต้นขอให้ผู้อ่านเปรียบเทียบประเด็นสำคัญตามที่ปรากฏในพระบาลีและอัตถกถากับประสบการณ์ของตนดังนี้การเกิดขึ้นของวิปัสสนาญาณตามลำดับตั้งแต่ต้นจนถึงอนุโลมญาณการเกิดขึ้นของวุตถานคามิมีวิปัสสนาการเปลี่ยนไปสู่อารมณ์ที่ดับรูปนามต่อจากวิปัสสนาจิตดวงสุดท้ายที่ชื่อว่าอนุโลมการเกิดขึ้นของปัจเจกขณะญาณการดำรงอยู่ในอุทัปปยญาณเมื่อกำหนดรู้รูปนามต่อจากปัจเจกขณะญาณ

0: เรื่องศาสนาท่านตั้งไว้ว่าปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนตามตำรับตำราแบบแผนและก็มีการปฏิบัติมีการปฏิเวทถ้าไม่ปริยัติคือไม่มีการศึกษาไม่มีการศึกษาเสียก่อนปฏิบัติก็ไม่ได้เมื่อปฏิบัติแล้วจึงจะเกิดปฏิเวทมี3จุดเท่านี้แหละในศาสนาที่ตั้งไว้แต่ว่าท่านถ้าหากว่าปฏิบัติไอ้ปริยัติได้ป่านนี้เรียนอะไรปริยัติเรียนก็เรียนศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือการรักษากายวาจาใจสมาธิก็คือทำใจให้แน่วแน่ปัญญาคือรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมทั้งหลายอันนี้เรียกว่าปริยัติปฏิบัติคราวนี้ปฏิบัติคือข้อปฏิบัติน้อยใหญ่ทั้งปวงหมดเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางคือต้องการถึงปฏิเวธนั่นเรียกว่าปฏิบัติปฏิเวธเมื่อปฏิบัติแล้วยังจะรู้แจ้งเป็นจริงอันนี้เรียกว่าปริยัติเรียกว่าบัญญัติที่พากันศึกษาเราเรียนอยู่โดยความเข้าใจเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเหตุผลของ3อย่างคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวททั้ง3อย่างนี่แหละไม่ใช่ของจำกัดที่จะต้องพูด3อย่างให้ลำดับโดยลำดับอย่างนั้นตลอดไปของ3อย่างพูดอันใดขึ้นก่อนก็นับ1อย่างว่าปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่เป็น3หากว่าจะพูดใหม่ปฏิบัติปฏิเวทปริยัติก็ได้เหมือนกันหรือหากจะพูดปฏิเวทปฏิบัติปริยัติก็ได้เหมือนกันไม่มีผิดถ้าตามเหตุผลต้องเป็นอย่างนั้นทำไมยังต้องเปลี่ยนแปลงแล้วคราวนี้ยังต้องเปลี่ยนอย่างนั้นหรออาตมามีเหตุผลอย่างนี้ต้องปฏิบัติเสียก่อนจึงเข้าถึงปฏิเวทถึงปฏิเวทแล้วจึงค่อยมาบัญญัติเรียกว่าปริยัติถ้าไม่ปฏิเวทไม่ปฏิบัติไม่ถึงปฏิเวทและบัญญัติไม่ถูกทั้งหมดก็อยู่ในคำสอนพระเจ้าที่บัญญัติไว้ด้วยเหตุนี้อาตมาจึงว่าปฏิบัติเรื่องของปฏิเวทความรู้แจ้งเห็นจริงในจังหวะบัญญัติต่างๆจึงเป็นปริยัติซับซ้อนในอย่างนี้ให้เข้าใจให้ดีในเรื่องซับซ้อนกันคือเราเคยถือมาแล้วปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเขาถือมาแล้วแต่ไหนแต่ไรมาคราวที่จะมาพูดถึงความจริงมันต้องปฏิบัติแล้วยังค่อยปฏิเวทยังค่อยมาบัญญัติเรื่องทำต่างๆจึงบัญญัติถูกถ้าไม่งั้นบัญญัติไม่ถูกปฏิบัตินั้นไม่ใช่จะต้องเราเรียนยังค่อยปฏิบัติได้เรียนไม่เรียนก็ต้องปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านเรียนที่ไหนพระสาวกอาคาสาวกทั้งหลายท่านเรียนที่ไหนทำที่ไหนไม่ได้บัญญัติเลยแต่ก่อนถ้าปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงแล้วจึงค่อยมาบัญญัติอันนั้นเป็นอันนั้นนั้นเป็นอย่างนั้นนั้นโดยลำดับ แล้วก็บัญญัติก็ไม่ใช่ของไม่เป็นจริงเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างทรงบัญญัติไปแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วใครมาในเมื่อมาสุดท้ายที่อย่างนี้ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าถ้าหากถือบัญญัตินั้นเรียนแล้วถือบัญญัตินั้นปฏิบัติไม่มีวันจะถึงปฏิเวกหรอกเขาควรถือธรรมะคำสอนพระเจ้าถือแล้วไม่ถึงความจริงต้องทิ้งซะก่อนตำรานั้นต้องทิ้งซะก่อนนักที่เรียนมันต้องทิ้งซะก่อนเราจึงค่อยปฏิบัติรู้แจ้งจริงแล้วจึงค่อยเอาตำรามาเทียบเคียงตกลงว่าตำรานั้นเมื่อปฏิบัติจริงๆจังแล้วทิ้งเก็บเลยเก็บเข้าตู้เลยตอนเมื่อปฏิเวทแล้วจึงค่อยเอามาอ่านจึงค่อยเข้าใจผู้เรียนปริยัติมีความรู้กว้างขวางเฉลียวฉลาดสามารถพูดได้ช้าฉาบชัดเจนเพราะเรียนคำคุณส่วนนักปฏิบัติไม่ค่อยช้าฉาบแต่หากพูดของจริงเป็นจริงคราวนี้พูดถึงเรื่องการปฏิบัติแต่คราวนี้ทั้งหลายที่ปฏิบัติตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจะอยู่ให้คนอยู่ไหนอยู่ป่าอยู่รกอยู่บ้านอยู่เมืองคนชาติไหนประเทศไหนก็ตามเถิดปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความดีเพื่อความหลุดพ้นโดยที่ไม่ได้เรียนตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าบางคนก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างที่ถูกก็เป็นไปโดยเรียบร้อยถ้าไม่ถูกก็ข้างๆก็ขายอยู่ตามขนาดนี้มีธรรมะคำสอนพระเจ้าอยู่ทั่วไปหมดใครจะเรียนมาเรียนมาทั่วกันหมดทั้งโลกอันนี้คือพระองค์เทศของจริงมันจริงอยู่อย่างนั้นแหละแต่มีใครบัญญัติถูกทุกนี้อยู่อย่างนั้นแหละสมุทัยนี้อยู่อย่างนั้นแหละนิโรธมรรคนี้อยู่อย่างนั้นแต่มีใครบัญญัติถูกบัญญัติเป็นถูกเป็นบางอย่างประการพระองค์เป็นคนบัญญัติคนเดียวถูกต้องคนพระองค์รู้แจ้งเห็นจริงแล้วยังค่อยถูกจึงว่าเกิดเกิดปฏิเวทเสียก่อนเหมือนบัญญัติถูกแล้วก็พระองค์บัญญัตินั้นพิแตกจากหมู่เพื่อนแต่ควรคณาจารย์ทั้งหลายอย่างบัญญัติจึงเรื่องธาตุขันธ์อายตนะอินทรีย์นี่พระองค์บัญญัติถูกบัญญัติสิ่งที่บัญญัตินั้นเรียกว่าบัญญัติโดยพระองค์เองขึ้นมาไม่มีใครเป็นผู้ปรึกษาหรือไม่เหมือนกับข้อบัญญัติกฎหมายทุกวันนี้หรอกมีสมาชิกสภาผู้แทนอะไรต่างๆเยอะแยะบัญญัติไปหน่อยก็ล้มบัญญัติขึ้นมาใหม่อันนั้นตั้งแต่ 2,000 กว่าปีมาแล้วตายตัวอยู่อย่างนั้นพระองค์คนองค์เดียวบัญญัติบัญญัติไม่มีใครด้วยที่จะบัญญัติอย่างนั้นธาตุท่านเรียกว่าธาตุอะไรจึงเรียกว่าธาตุถูกต้องตามเขาเรียนในทุกวันนี้เรียกว่าวิทยาศาสตร์ไม่ผิดจากความจริงเลยธาตุคือสิ่งที่เป็นอยู่ สภาวะอันเป็นอยู่นั่นเรียกว่าธาตุธาตุดินนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นมันไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนธาตุน้ำก็เป็นอยู่อย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปไหนธาตุดินธาตุลมธาตุไฟก็เป็นอยู่อย่างนั้นไปหาดูเถอะในศาสนาทุกศาสนาไม่มีแล้วมีศาสนาพุทธเจ้าศาสนาแล้วเราปฏิบัติเราก็เห็นด้วยมันก็เป็นจริงด้วยธาตุอันใดเป็นของแข็งข้นแข็งอันนั้นเรียกว่าธาตุดินธาตุใดอันใดเป็นของเหลวเรียกว่าธาตุน้ำธาตุอันใดที่ปั่นป่วนไปมาเรียกว่าธาตุลมความอุ่นเรียกว่าธาตุไฟกินความอ้วนพูดถึงเรื่องสี่อย่างในกินความอ้วนมากทางพวกวิทยาศาสตร์เขาเรียนแบบนี้ตามนั่นแหละขันก็เหมือนกันขันห้าตัวละกองตัวละมือตัวละหมวดรูปขันอันใดที่ปรากฏขึ้นมาเรียกว่ารูปขันปรากฏแก่สายตาเรียกว่ารูปขันทั้งโลกก็รูปรวมเรียกว่ารูปขันทั้งนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามคือจับไม่ได้จับมาให้กันดูไม่ได้ยังเรียกว่านามพูดถึงเรื่องจิตนะคะนี่ขณะเราพูดถึงเรื่องจิตพระองค์พูดถึงเรื่องจิตทุกศาสนาพูดถึงเรื่องจิตแม้แต่โลกของเราทั้งปวงหมดใครๆก็พูดถึงเรื่องจิตไม่เห็นจิตสักทีพระองค์พูดได้จับมาพูดได้เป็นตนเป็นตัวได้แล้วใครปฏิบัติตามนั้นเห็นด้วยเมื่อสำเร็จบางคนที่พังเห็นด้วยตนเองเขาพูดถูกกันฟังไม่ได้พูดได้แต่เสียงอุปมาประมาทเปรียบเทียบพอให้เห็นแต่ว่าพูดสำเร็จมรรคนิพพานแล้วเห็นด้วยกันพูดได้มันเรียกว่าจิตเมื่อที่อาตมาพูดว่าปฏิบัติเสร็จก่อนจึงค่อยเป็นปฏิเวทจึงไม่ถึงปฏิเวทเมื่อถึงปฏิเวทได้จึงค่อยมาบัญญัติแต่ว่าคนพวกเรียนเราทั้งหลายสมัยเดี๋ยวนี้จะปฏิบัติจะเรียนปฏิเวทให้ได้เสียก่อนคล่องแคล่วจดจำได้ดีเสียก่อนจึงค่อยปฏิบัติตามนั้นแล้วจนถึงปฏิเวทไม่มีวันปฏิบัติไปแต่เดียวเลอะเหลวเมื่อไม่เห็นของจริงเมื่อไม่เห็นปฏิเวทมันก็เลยเลอะเหลวอ่อนใจท้อแท้เรียนไม่สำเร็จทันทีเรียนถึงประโยชน์เก้าก็ตามเถอะที่เรียกว่าสำเร็จในพุทธศาสนาเรียกวิทยาลัยในศาสนาแต่เราไม่สำเร็จมันครบใจนั่นไม่ถึงเก้าที่ละใจมันได้เห็นของจริงขึ้นมาเป็นรถเหลววัดเหตุนั้นการที่จะเรียนพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าต้องเรียนไปโดยลำดับต้องปฏิบัติโดยลำดับถ้าเรียนไม่ปฏิบัติไม่เป็นผลสำเร็จเลยด้วยท่านอุปมาเปรียบเหมือนกับโคนายโคบาลเป็นคนเลี้ยงวัวให้เขาแต่ไม่ได้กินนมสักทีในการที่เรียนมากยังไม่หนำซ้ำพระพุทธเจ้าเทศนาโพธิละคือเรียนคำพีเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรแก่ตัวเองต่อเมื่อปฏิบัติราคานี่ปฏิบัติได้อะไรรู้อะไรเรียนนั้นได้ปฏิบัตินั้นก็มันเป็นประโยชน์ ช่นคนธรรมดาสามัญชาวบ้านชาวเมืองนี่แหละที่ไม่ได้มีการศึกษาเลยเขาบอกเขาว่าให้ทำทานการกุศลเขาก็ตั้งเจตนาทำทานในกินและไม่ได้สอนให้เขาเกิดศรัทธาเลื่อมใสเฉยๆเขาเลื่อมใสเองเขาคอยใจเลื่อมใสเองทำบุญทำทานในศาสนาเขาก็เห็นผลให้ประโยชน์และความสุขกายสบายจิตของเขาอันนี้มันมีการเรียนตัวจริงเป็นเองของเขาที่ปริยัตินศรัทธานั่นชิ้นดวงนั่นสมาธินั่นนั่นไปมากหวายโป่งกว่าเรียนลำดับไปแต่ว่าความเชื่อคือศรัทธาไม่มีการรักษาศีลจริงวิรติงดเว้นก็ไม่มีปัญญามันก็ไม่เกิดนี่การทำทานที่ไม่มีการศึกษาเรียนอะไรแล้วการรักษาศีลนะคะนี่อาตมาเคยไปอยู่กับคนป่าคนมาเจอแต่ก่อนไม่มีใครอยู่ด้วยหรอกไม่มีใครไปประเทศไหนไปฟังหรอกแต่เขารักษาศีลชีพแตกเขาก็เคยรักษาผู้เฒ่าผู้แก่ชิ้นหาเขาเคยรักษาที่สุดจริงๆถ้าใครได้สอนเขาเขาเกิดเองเป็นเองของเขาแต่มันถูกทำคำสอนของพุทธเจ้าอันนี้อุตตปะเป็นของประจำใจของเขาอยู่เขาจะมีศีลของสามัคคีปองดองกันเป็นเองของเขาโดยต้องรู้จักว่าสามัคคีคืออะไรถ้าหาว่าใครอยู่ในหมู่ในคณะเป็นคนทะเลาะวิวาทหมู่เพื่อนกับชาวบ้านชาวเมืองซึ่งในบ้านเขาตักเตือนไม่ฟังเขาจะต้องหนีจากมันให้มันอยู่คนเดียวคนเราเดินไปตามป่าไปตามเขาเห็นหมู่ใดเห็นบ้านใดถ้าเห็นหลังคาเรือนหนึ่งหลังคาเรือนหลังเดียวหรือสองหลังเราไม่ต้องถามเขาแล้วแน่นอนที่สุดคนนั้นนั้นเขามันขโมยไม่ได้มีเขาไม่รู้จักสามัคคีความปองดองสามัคคีเหมือนกันแต่เขาทำถูกเรื่องการรักษาศีลที่พูดให้ถึงเรื่องการรักษาศีลในการภาวนาแล้วไม่ต้องพูดละมันไกลทั้งเรื่องทักวงมดศาสนานี่สรุปรวมมาว่าพูดถึงเรื่องใจพูดถึงเรื่องจิตพูดถึงเรื่องจิตทั้งนั้นถ้าพูดถึงเรื่องศาสนาพูดถึงเรื่องจิตศาสนาอื่นก็มีบ้างแต่หากไม่รู้จักจิตของตนเหตุนั้นเราเป็นชาวพุทธควรที่จะให้รู้จักจิตของตนจิตคืออะไรเป็นยังไงให้รู้เรื่องอย่างการทำทานนี่ก็เรียกว่าจิตเหมือนกันถ้าพูดถึงเรื่องของจริงแล้วพูดถึงเรื่องจิตมีจิตศรัทธาเลื่อมใสภาษาถ้าศรัทธาเลื่อมใสภาษาถ้ากระตุ้นเลื่อมใสศรัทธาคือจิตจะศรัทธานั่นเองศีลก็ยกติเมื่อเพิ่มจากโทษนั้นเขาเรียกว่าศีลสมาธิคืออบรมใจให้อยู่เป็นหนึ่งหนึ่งเป็นเอกสตายปัญญาคือความรู้รอบเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยจิตสารพัดทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นมีผู้ถึงดวงใจแท้ๆ ้าจะเรียนศาสนาถ้าไม่เรียนเขาถึงใจแล้วไม่ถึงศาสนาสักทีศาสนาที่สอนถึงที่สุดคือใจไม่เหมือนกับวิชาทางอื่นวิชาด้านอื่นนั้นสอนกว้างไม่ได้เข้าถึงใจสักทีถ้าสอนด้านศาสนาแล้วเข้าถึงใจทุกอย่างที่เราจะต้องเรียนที่เราจะต้องศึกษาอย่าไปทิ้งใจจิตอันหนึ่งใจมันอีกท่านก็พูดเหมือนกันแล้วจิตอันใดใจอันนั้นใจในจิตอันนั้นก็เหมือนกันท่านพูดเดียวกันนะแต่ว่าจิตมันมีลักษณะอย่างหนึ่งใจมีลักษณะอย่างหนึ่งมันมีลักษณะต่างกันพูดถึงเรื่องใจโอ้ยมากมายพูดถึงเรื่องจิตก็มากมายแต่ก่อนได้คำเพลงก็ยังพูดถึงเรื่องจิตเรื่องใจทั้งนั้นแต่ว่าใจอยู่ไหนกันก็ไม่รู้เรื่องในที่นี้จะบอกให้รู้เรื่องว่าใจคืออะไรจิตคืออะไรนั่นใจคือผู้เฉยๆรู้ตัวอยู่รู้ว่าเฉยๆอยู่ไม่คิดไม่นึกอันนั้นเรียกตัวใจจิตคราวนี้มันคิดนึกแบบคราวนี้มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งสัญญาลงสมมติอันนั้นเรียกว่าจิตคือผู้คิดแต่เดียวกันนั่นแหละมันก็ไฟเนี่ยความร้อนก็เรียกว่าไฟแสงสว่างก็เรียกว่าไฟระงับบรรเทาความมืดก็ได้ก็เรียกว่าไฟนั่นเดียวกันนั่นแหละถ้าหาว่าจะรู้อยากจะรู้ตัวใจจริงๆครับนี่เรารู้ได้ขนาดนี้แหละทำเดี๋ยวนี้แหละรู้ได้เลยเรากลั้นลมหายใจสักปุ๊บหนึ่งไม่คิดแหละเฉยนี่ไงตัวใจตัวที่เฉยนั่นตัวรู้ตัวที่เฉยนั่นแต่ครั้งนี้ทำอีกไม่กลั้นลมหายใจแล้วครับมันคิดมันนึกมันสงสัยมันคิดอะไรแต่แบบต่างๆแม้แต่หลับตัวหลับไปแต่ตัวจิตมันไม่หลับมันปรุงมันแต่งอยู่ขึ้นฝันจิตมันไม่จิตมันล้ำไม่เป็นตายก็ไม่เป็นเจ็บก็ไม่รู้จักเจ็บอันที่มันเจ็บนั้นเพราะมันไปยึดมันก็รู้จักเจ็บถ้าไม่ยึดมันไม่รู้จักเจ็บอย่างผู้ทำสมาธิเราเนี่ยเป็นที่ยึดไม่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องคนยึดคนถือนั้นจริงต่างไม่มีเจ็บหรอกอย่างที่เขานิโรธสมาบัติไฟเผาใหม่ๆซ้ำอีกฆ่าก็ไม่ตายนั่นแหละมันไม่มีเจ็บอย่างนั้นไม่มีเจ็บอย่างนั้นฆ่าก็ไม่ตายเพื่อให้รู้จักใจเสียในขณะที่เราคิดเรานึกเราปรุงแต่งนั้นเรียกว่าจิตทั้งว่าไม่คิดไม่ปรุงแต่งมีแต่รู้สึกรู้เฉยเรียกว่าใจเราเข้าใจตรงนี้แหละให้มั่วแน่เต็มที่ไปก่อนนักขานี่เรื่องอะไรเป็นมากมันคิดมันสงสัยเกิดตัวสามารถที่ติดอะไรเรื่องใจทั้งหมดเราเข้าหาหลักตัวจิตในตัวใจนั่นจิตสงบเราเข้าหาตัวใจตอนนี้เลยวางเฉยตัวใจแค่มันเฉยการลมหายใจมีประโยชน์มากเหมือนกันนะเราเห็นใจแล้วมีประโยชน์มากเราเจ็บมากๆการลมหายใจก็หายคอยระงับไปในขณะที่การลมหายใจบางทีมันเกิดโทษจำได้ลองกั้นลมหายใจลองดูก็อาจจะดีก็ได้อาจจะค่อยหายไปก็ได้เรื่องที่เด็กเลยเกิดขึ้นมา สักการณ์ลมหายใจลองดูอาจจะหายไปได้ไหมนี่แหละเรื่องเรียนพุทธศาสนาไม่ต้องเรียนอื่นไกลเรียนเข้ามาหายใจทั้งหมดเรื่องพระพุทธเจ้าสอนสาวกทั้งหลายก่อนสอนถึงใจนั้นถึงที่สุดของจิตใจเรียกว่าไอ้พุทธศาสนาสอนถึงเป็นแค่ใจเท่านั้นแต่ว่าเรายังทำไม่ถึงนั่นสิไม่ต้องพยายามฝึกหัดอบรมใจของตนเนี่ยให้มันถึงที่สุดมันยังจะสุดพุทธศาสนาหมดพุทธศาสนาได้เอาละอธิบายแค่นี้
1: ใครมีความรู้อะไรบ้างมีสงสัยอะไรก็ขอให้พูดขึ้นมามีเวลาน้อยในการที่จะได้ฟังและในการที่จะได้เทศให้ฟังมีเวลาน้อย
2: ถามทบทวนนิดหนึ่งจิตกับใจ
1: จิตเป็นตัวคิดใจเป็นตัวนิ่ง
0: ใช่
1: แล้วใจจะเกิดหลังจากปฏิบัติเราปฏิบัติ
0: ใช่ใจนี้มันยังไม่เกิดใหม่ของเก่านั่นแหละของมีอยู่แล้วจิตตั้งมาแต่สลายกำลังแต่ท่านเรียกว่าจิตท่านไม่เรียกใจจิตตั้งมาแต่สลายนะคันตุเกตุจิตท่านเปล่าที่เหลือมันเกิดมาใหม่มาจรมาตั้งหาแต่ใจแท้นั้นเป็นของเดิมไม่มีหรอกกิเลสเลยความข้อนี้สงสัยกันมากบรรดานักเรียนทั้งหลายสงสัยกันแทบทุกคนไปเป็นของสงสัยทำไมต้องปฏิบัติทำไมต้องสมาธิสางกันความใสหรอกความใสตามธรรมชาติทั้งหลายความใสตามธรรมชาติธรรมชาติของมนุษย์ความใสอยู่เพียงแค่นั้นไม่ใช่คองใสหมดจดบริสุทธิ์จริงๆอาจารย์ธรรมชาติมันนั่งคองใสมันท่าไม่คองใสแล้วทำยังไงมันก็ไม่คองใสแต่ลักษณะอย่างนั้นมันไม่คองใสของสกปรกของไม่สะอาดเช่นดินเผาก็ดีหรือเหล็กตรงนี้ก็ดีถ้าไปทำไงมันจะสะอาดมันจะคองใสถ้าเป็นความใสจะโดนแน่นั่นช่างเพชรเงินยินดาเราไปล้างไปเช็ดเขามันก็ของใสสะอาดนั่นแหละธรรมชาติเขาไม่ของใสนะแต่ว่าที่จะใช้ได้จริงๆจังมันต้องชำระด้วยปัญญาต้องชำระด้วยปัญญาจึงสะอาดของใสก็ถูกหมดจบจริงๆจังอันหนึ่งใจอันหนึ่งอาตมาพูดอันเดียวกันเลยพูดอันเดียวกันนะแต่ลักษณะมันต่างกันมันต่างกันด้วยการอย่างว่ามันนั่นแหละเมื่อมันคิดมันเลิกมันปรุงมันแต่งเขาคัดทุกอย่างเขาหยาลงตรงหมดมันยังค่อยเศร้าหมองใจมันค่อยเศร้าหมองความคิดความเลิกความปรุงมันแต่งนี่แหละให้เกิดปัญญาถ้าไม่คิดมันไม่กระปุกไม่แต่มันก็ไม่มีปัญญาเหมือนกันของไม่ดีอยู่ของดีอยู่แล้วก็ของไม่ดีท่านบอกของไม่ดีให้ดูเหมือนแก้วของไม่มีแล้วด้วยปัญญาบรรดากิเลสทั้งหลายเป็นของไม่ดีแต่ว่ากิเลสทั้งหลายนั่นน่ะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาอุบายใจนั้นไม่มีอะไรหรอกเฉยๆมันไม่มีอะไรหรอกนะปัญญาไม่มีตอนนั้น

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลละพังทัสสนังโหติสัมพุทธานังอภินหโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานมานานแล้วแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

ความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอเรื่องศีลบารมีมาตามลำดับเราจะเห็นว่าการรักษาศีลระดับพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นการรักษาค่อนข้างอุกฤษคือหมายความมาทุ่มเทชีวิตจิตใจลงไปจริงๆบางครั้งบางคราวเนี่ยเหตุการณ์ก็แทบกระทันรุนแรงเหลือเกินแล้วก็ตัวอยู่ในสถานะที่จะทำอะไรโต้ตอบก็ได้แต่ไม่ยอมกระทำตัวอย่างที่เราคุ้นๆก็คือในพระชาติที่เป็นภูริทัตตโพธิสัตว์กุศลเจตนาของท่านนั้นต้องการจะรักษาศีลให้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องการใกล้ชิดกับนางนาคมานวิกาทั้งหลายจึงหลบหนีขึ้นมาอยู่ที่จอมปลวกในโลกมนุษย์ก็ไปเจอพราหมณ์ซึ่งเรียนรู้เวทมนต์ในการสะกดงูแต่จริงมันก็สะกดคนอื่นได้นะฮะสำหรับพระโพธิสัตว์ถ้าท่านจะไม่ยอมแล้วก็ทำอะไรท่านไม่ได้หรือท่านจะหนีซะก็ได้หรือท่านจะให้แรงกว่านั้นก็ทำอันตรายต่อพราหมณ์ก็ได้หรืออาจจะฆ่าพราหมณ์ซะเลยก็ได้แต่ปัญหาการมองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราจะพบว่าการบำเพ็ญความดีทั้งหลายเนี่ยอย่าไปคาดหวังนะฮะว่าคนจะต้องชอบอันนี้คือต้องตั้งตัวเป็นหลักไว้เลยว่าทุกคนที่ทำความดีอย่าคิดว่าคนอื่นก็จะชอบทุกคนพุทธเจ้าจึงวางหลักไว้ว่าวินยูชนยกย่องสรรเสริญคือเนื้อหาเนื้อหามันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ที่จริงมันไม่มีความสำคัญอะไรประการยกย่องสรรเสริญของวินยูชนนั้นเป็นการพูดในแง่สังคมเป็นการพูดในแง่ของว่าคนแยกแยะชั่วดีได้แต่ว่าตัวผลจริงๆเนี่ยใครทำคนนั้นก็ได้มันไม่ใช่ว่าพอวินยูชนยกย่องสรรเสริญแล้วจะเพิ่มปริมาณของศีลบารมีเราไว้สูงขึ้นก็เปล่าคนพาลเขาตำหนิติเตียนขัดขวางตัดรอนแต่เรายังยึดมั่นในความดีมันก็ไม่ได้ไปลดความดีอะไรของเราลงไปอันนี้คือหลักของความจริงเพราะงั้นในแนวพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านจึงมองไปในแง่ที่ความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นี่เป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบคนหนึ่งจะทำอีกคนหนึ่งให้บริสุทธิ์หมดจดแต่มันเป็นไปไม่ได้นั่นก็คือหลักการในศาสนาทีนี้ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าทำยังไงจะรักษาไว้ได้มันต้องเชื่อมั่นในกฎของกรรมเพราะศีลเนี่ยเป็นกุศลกรรมประการหนึ่งถ้าคนไม่เชื่อมั่นในกฎของกรรมคือมองอะไรแบบตัดตอนอย่างอันตรายมากเนี่ยคือว่าคนเราเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวเนี่ยคิดอันตรายมากยังมีสมัยหนึ่งยังหดหู่อยู่พอสมควรแต่ว่าทราบว่าท่านผู้นี้ตายแล้วนะเขียนหนังสือพิมพ์เกิดเราน้อยใจก็คือเขาเป็นมหาปริญญาแล้วก็เรียนมาไม่ใช่เล็กน้อยเจริญเติบโตในสำนักที่มีการศึกษาดีได้เขียนหนังสือนี่ก็อ้างข้อเดียวนะฮะชีวิตนี้มีความตายเป็นที่สุดคือหมายความว่าเป็นการพูดในแง่ของความจริงระดับสมมติเพราะความตายที่จริงมันสมมตินะเขาเรียกสมมติมรณะคือสมมติว่าตายมันไม่ได้ตายจริงเมื่อตายแล้วก็เกิดอีกอ่ะทีนี้คนที่ตายโดยไม่ต้องเกิดเนี่ยมันมีเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นเพราะพวกเรามันก็อยู่ในกลุ่มสมมติมรณะแต่เมื่อสมมติก็คือสมมติอ่ะสมมติว่าตายแล้วนายกอตายนายขอตายนายขอตายที่จริงนายกอก็ไม่มีนายขอก็ไม่มีเอาแค่จริงลึกซึ้งจริงๆไม่มีอะไรให้ตายเลยทำไปแต่ก็ไม่ได้พูดกันขนาดนั้นหรอกพูดแต่ว่านายกอนายขอตายเป็นการสมมติกันแต่ว่าไอ้เงื่อนไขปัจจัยของการตายเนี่ยมันเกิดมันก็ตายแต่ปรากฏว่าแกตายไปทำการเงื่อนไขปัจจัยที่ให้แกต้องเกิดอีกหมายความว่าก่อน
เนี่ยแกไม่ทำลายกิเลสกิเลสแกก็ยังมีกรรมก็ยังมีเพราะในกิเลสกับกรรมมันก็นำไปสู่ปฏิสนธิวิญญาณต่อไปคือไปถือกำเนิดในคติภพต่างๆในโอกาสต่อไปเพราะปัญหาสำคัญว่าการตายรักเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าสมมติมรณะเพราะชีวิตจากเกิดถึงตายเนี่ยเป็นช่วงที่ไม่แน่นอนอะไรไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายอย่างไรแต่เราตายแน่มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่น่าประทับใจนะคือในสมัยพุทธกาลพระเจ้าทรงรู้ด้วยพยานว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเธอจะตายอีก3ปีข้างหน้านี่จะตายแต่เป็นคนมีวาสนาบารมีพระเจ้าก็ไปเสด็จไปเยี่ยมในท้องถิ่นตรงนั้นและเธอก็มาเฝ้าฟังเทศเยี่ยงคนธรรมดาเนี่ยพระเจ้าเทศถึงมรณานุสติหรือมรณสติกรรมฐานเนี่ยให้ตั้งสติระลึกถึงความตายปรากฏว่าคนจำนวนมหาศาลเนี่ยไม่มีใครสนใจเลยสนใจให้ทานฟังธรรมแล้วก็จบก็แบบชาวพุทธเราทั่วไปเนี่ยเธอมาเคยตั้งข้อสังเกตแล้วก็ไม่ใช่วันต้องวันนะตั้งเขียนมานานคือหมายความมาถ้าถึงช่วงกินเลี้ยงในช่วงสนุกสนานนี่คนจะเยอะเลยแล้วพอถึงช่วงรับศีลเนี่ยคนจะลดลงพอช่วงฟังธรรมเนี่ยคนก็จะลดลงอีกพอช่วงชวนนั่งเจริญกรรมฐานนะถ้าย้ายมากมันก็แปลกอะไรครับเชิญสงบใจตั้งสติสงบใจหนึ่งนาทีแบบประเพณีชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยอยู่ได้นะแต่ขอให้นั่งกรรมฐานก่อนสัก20นาทีแล้วก็เสร็จนะในช่วงที่เพื่อนหลับตายมันออกไปเยอะเลยนั่นแสดงว่าเป็นปกติไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่อะไรสมัยพุทธกาลก็เป็นอย่างนั้นเพราะงั้นในคนกลุ่มนี้มันก็เด็กผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยเขาไม่บอกเขาเรียกเปรสกาธิดาวัตถุก็ลูกสาวของนายช่างหูกท่านนั่นเองเรียกว่าลูกสาวของนายช่างหูกเป็นอยู่ในพระธรรมบทเขาเรียกว่าเปรสกาธิดาวัตถุเป็นเรื่องของลูกสาวนายช่างหูกเธอฟังแล้วก็พยายามเอาไปเจริญมรณสติตลอด3ปีพระเจ้าทรงรู้ด้วยพยานว่าเธอใกล้จะตายแล้วพอเสด็จไปชาวบ้านรู้ข่าวพระเจ้าเสด็จก็มานะฮะสวดยาสวดมากมันก็ถวายพัตตาหารแต่พระเจ้าพระองค์เดียวนะคนตั้งเยอะก็ถวายยังไงมันก็เสวยได้เท่าที่เสวยได้ก็ลองสังเกตนะฮะว่าการทำบุญแบบให้ทานเนี่ยเราไม่เคยรู้จักประมาณอ่ะบางทีก็ทำทิ้งทำขว้างสมัยหนึ่งที่มีข่าวลือว่าพระรูปหนึ่งออกบิณฑบาตคนมาตักได้อาหารเป็นรถสิบล้อบรรทุกกันหลายๆคันเนี่ยบรรทบาทกันจนเกือบฉันเพลเลยแล้วก็เป็นมากรรมอะไรที่หรูหรานะฮะแต่ไม่เคยได้เรื่องอะไรเท่าไหร่พอถึงเวลาทำธรรมเนียมนะพระเจ้าก็ไม่อนุโมทนาไม่ได้แสดงอะไรเพราะรอลูกสาวในช่างหูกเธอยังติดธุระยังมาไม่ถึงเธอก็รีบกวีกวาดพอสมควรจนมาถึงโอกาสก็มาพระเจ้ามองเธอเป็นนัยยะให้รู้ว่าเข้ามาใกล้ๆพอมาถึงก็รับสั่งถามว่าเธอมาจากไหนเธอก็บอกว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะถามว่าจะไปไหนล่ะบอกไม่ทราบพระเจ้าค่ะถามว่าไม่ทราบจริงเหรอเธอบอกว่าทราบพระเจ้าค่ะถามว่าทราบจริงนะบอกไม่ทราบพระเจ้าค่ะเลยยุ่งยุ่งนะคือคนอื่นฟังเลยจะยุ่งยุ่งยังไงชอบคนชาวบ้านก็คือหากันว่าเป็นเด็กเป็นเล็กไปเล่นสำนวนกับพระพุทธเจ้าก็ตำหนิเอาพระเจ้าก็ไม่สนพระทัยนะคือมาคราวนั้นเนี่ยเสด็จมาโปรดผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนี้โดยเฉพาะเลยถามว่าที่เราถามว่าเธอมาจากไหนนี่ทำไมจึงตอบว่าไม่ทราบเธอบอกว่าข้าพระองค์ไม่ทราบว่าก่อนจะมาเกิดเป็นธิดาของนายช่างหูกเนี่ยข้าพระองค์เป็นอะไรมาก่อนแล้วเมื่อถามว่าจะไปไหนเนี่ยทำไมจึงตอบไม่ทราบแกบอกว่าข้าพระองค์ไม่ทราบว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนแต่เมื่อรับสั่งถามว่าไม่ทราบแน่นะเธอบอกว่าทราบคือทราบว่าตายแน่แต่เพื่อให้เธอยืนยันว่าทราบแน่นะ
เธอบอกไม่ทราบคือไม่ทราบจะตายเมื่อไหร่จะตายที่ไหนจะตายยังไงตกลงว่าคำตอบของชีวิตเนี่ย4ข้อ4คำถามเนี่ยมาจากไหนไปไหนทราบหรือไม่แล้วก็ทราบจริงนะตอบได้ข้อเดียวตอบว่าจริงตอบว่าทราบประทราบประตายแน่แต่ว่าตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายอย่างไรตายโดยวิธีใดเนี่ยไม่มีใครทราบตายแล้วไปเกิดที่ไหนก็ไม่ทราบก่อนจะเกิดเนี่ยเรามาจากไหนเราก็ไม่ทราบนั่นก็หมายความว่ามองเห็นชีวิตเป็นสังสารวัฏที่มีอาการหมุนวนแล้วคนประเภทนี้มันจะพร้อมจะรักษาศีลพร้อมที่จะฟังธรรมพร้อมที่จะบำเพ็ญบารมีเพราะอะไรล่ะพวกบารมีทั้งหลายเนี่ยยกตัวอย่างศีลก็แล้วกันนะฮะศีลเนี่ยอานิสงส์ส่วนใหญ่เราจะพบพระพุทธเจ้าจะแสดงไว้5บ้าง10บ้างนะ5บ้าง6บ้างนะฮะเอาในกรณีที่ทรงแสดงที่ปาตลิคามก่อนจะไปนิพพานทรงแสดงว่าบุคคลผู้มีศีลจะเป็นผู้ไม่วิปฏิสารใจคือไม่เดือดร้อนใจไม่มีความวิตกกังวลชื่อเสียงเกียรติคุณความดีของผู้มีศีลจะเป็นที่ยอมรับยกย่องของคนทั้งหลายผู้มีศีลจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความมุ่งมั่นกล้าหาญจะเข้าไปในสมาคมใดก็ไม่หวาดหวั่นพรั่นพรึงนะเข้าไปสู่สมาคมดอนนั้นผู้มีศีลก่อนจะตายนั้นจะมีสติตายคือไม่ลงตายแล้วก็ข้อสุดท้ายเมื่อตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคตินั้นจะเห็นได้ว่าก็เป็นผลสัมผัสในปัจจุบันอยู่3ข้อคือเราไม่มีปัญหาความผิดพลาดบกพร่องอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนใจอะไรอ่ะจะพูดเรื่องอะไรก็พูดไปแล้วก็นั่งฟังได้เฉยๆสงบเย็นแล้วก็ซักค้านคนอื่นก็ได้อย่างข่าวคราวที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์บรรณาเนี่ยคือมาเองฟังเฉยๆนะฮะคือมีความรู้สึกว่าเฉยๆว่าถ้าเรากล้าหาญจริงๆเราเชื่อมั่นจริงๆมันกลัวอะไรที่จริงน่าจะรีบเร่งท้าทายให้เขารีบตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเลยพอมีข่าวเขาจะโจทย์ก็เชิญตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วก็สอบเลยเราก็พร้อมที่จะไปนัดวันไหนก็ไปมานั่นแหละสอบกันตั้งกี่ชั่วโมงก็ทักมายังไงก็ได้นะคือพูดความจริงเนี่ยมันง่ายจะตายพูดเท่าที่เรารู้อะเรื่องเราไม่รู้เราก็ไม่พูดก็จบแล้วไม่ต้องไปแก้ต่างแก้เติงอะไรอะความจริงมันก็คือความจริงอะแล้วเราจำมาได้นะวันก่อนเนี่ยมันมีปัญหาที่ต้องมีการตรวจสอบมีการฟ้องร้องกันมาเราก็เรียกคนที่ถูกกล่าวหามาตรวจบ้างคืออ่านหนังสือเราเห็นแล้วมันพิกลนะคือแสดงมีการกล่าวหาเนี่ยมาถึงแกอธิบายเป็นฉากเป็นมักเป็นเวรมีเอกสารทยอยดูเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นเลยไม่มีความติดขัดเลยแล้วก็พูดเราก็เห็นว่ามันเป็นความจริงตามที่แกว่านั่นเอกสารก็ยืนยันอยู่ด้วยแล้วพูดถามกี่ครั้งแกก็ตอบอย่างนั้นเคยถามแกก็ตอบอย่างนั้นไม่ได้ตอบเป็นอย่างอื่นเพราะความจริงเนี่ยมันเรื่องง่ายต่อการที่จะชี้แจงเราพูดตามที่เราได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาอย่างไรเราก็พูดไปอย่างนั้นมันก็องอาจอะกล้าหาญจะเข้าไปในสมาคมใดก็องอาจเดินจุกๆๆๆไปเลยนะจะเอายังไงก็เอามาใจก็สงบเมื่อสงบแล้วมันระลึกถึงมาเกิดปิติปราโมทย์แต่ก็ผ่องแผ้วแม้จะอ่อนแอลงบ้างนะฮะก็เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ไม่ถึงกับหลงตายพอตายไปแล้วด้วยจิตใจที่ผ่องแผ้วมันก็มาบังเกิดในสุคติเพราะงั้นเราจะเห็นว่าพวกบารมีเนี่ยมันต้องเชื่อเรื่องสังสารวัฏเพราะการบำเพ็ญบารมีในตอนแรกนี่มันเหนื่อยนะรักษาให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเราเห็นว่าเราจะต้องเทเสียสละเหน็ดเหนื่อยมากลงทุนเยอะเหลือเกินนะแต่ที่ได้ผลเพียงแค่ว่าก่อนตายอย่างเงี้ยมันไม่มีใครทำหรอกมันเหมือนกับเราบอกคนให้ปลูกอะไรสมมติว่าปลูกมะม่วงนะปลูกมะพร้าวคุณปลูกมะม่วงลงไปจะได้ต้นมะม่วงหนึ่งต้นจะลูกมะม่วงหนึ่งลูกอย่างนี้ไม่มีใครปลูกอ่ะมันไม่คุ้มค่าอะไรขึ้นมาเลยแต่บอกว่าเราปลูกมะม่วงลงไปหนึ่งเมล็ดเนี่ยนะจะได้ต้นมะม่วงหนึ่งต้น
ต้นมะม่วงเหล่านั้นเมื่อผ่านการเวลาไปแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาออกใบออกดอกออกผลไปเรื่อยๆทยอยหมุนกันไปเรื่อยๆแล้วคนก็ได้เก็บเกี่ยวผลจากมะม่วงต้นนั้นอยู่ตลอดไปหมดยุคของเราแล้วถึงลูกหลานก็ยังได้กินกันอยู่นะบางชนิดมะพร้าวอะไรต่ออะไรกันทำนองนั้นเราก็เห็นว่าผลเนี่ยมันมากกว่าเหตุหมายความว่าลงทุนไปในระดับหนึ่งแต่ว่าผลเนี่ยมันจะทยอยให้เป็นขึ้นเป็นกรรมฐานญาติเราก็อาศัยผลของกรรมเหล่านั้นได้คนก็พร้อมที่จะทำศีลก็จะมีลักษณะอย่างนั้นพรพูดศีลจึงบอกผลบุญที่เราเห็นว่า5ข้อนี้เราสังเกต3ข้อแรกเนี่ยเป็นผลในชาติปัจจุบันที่ทุกคนรักษาศีลนะต้องรักษาศีลนะจึงจะเห็นได้ถ้าไม่รักษาแล้วก็ไม่เห็นหรอกข้อที่4เนี่ยมันก้ำกึ่งเพราะว่าคนกำลังจะตายท่านบอกไว้ในอัตถกถานะไม่ใช่พระบาลีที่พบนะยังไม่เคยพบระดับพระบาลีท่านบอกว่าคนที่กำลังจะตายเนี่ยหลับตาเนี่ยเห็นโลกหน้าลืมตาเห็นโลกนี้ท่านเห็นว่าท่านจริงๆนะตามที่บอกว่าเป็นกามารมณ์กามนิมิตารมณ์คตินิมิตารมณ์มันมองเห็นทั้งระบบเป็นคลื่นนะเป็นคลื่นที่จะเชื่อมโยงโลกนี้กับโลกหน้าไว้บางคนตายิ้มตายิ้มเหมือนก็นอนหลับยิ้มนะนั่นก็แสดงว่าจิตใจก็ผ่องแผ้วมาวันก่อนยังไปรดน้ำศพพระอาจารย์ที่พระราชาธิวาสเจ้าคุณจุฑามาธิปดีแต่ตอนมาในทางขึ้นมันแคบนะเราก็มองมาทางหน้าต่างเตียงท่านนอนยิ้มแต่ตอนรดน้ำศพก็นอนยิ้มอย่างนั้นนอนหน้าตาแจ่มใสแต่ตอนหัวค่ำตอนไปเยี่ยมศพท่านไม่ใช่เยี่ยมศพไปเยี่ยมตัวท่านนะก่อนจะตายท่านตายตอนที่สามแล้วเราไปเยี่ยมประมาณ 3-4 ทุ่มก็หน้าตาผ่องใสก็ยังนึกว่าจะหายได้ทำไปแต่พอเราเห็นว่าเมื่อท่านตายไปแล้วหน้าตาท่านผ่องใสเราก็สบายใจนะไม่ได้ไปเดือดร้อนอะไรก็ท่านไปดีแล้วไปดีมันก็ดีกว่าอยู่ในโลกนี้นะถึงแม้จะเป็นเจ้าคุณชั้นนิรันดรบัตรมันก็ดีกว่าตายไปบังเกิดในโลกหน้ามันก็ดีกว่าเพราะว่าภูมิจิตเนี่ยมันนำไปสู่ภพที่มันประณีตซึ่งเจริญด้วยยุวนาสุขาพละรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นะรัศมีอธิบดีเนี่ยมันก็เหนือกว่าที่อยู่ในโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นท่านภูริทัตโพธิสัตว์เราจะเห็นว่าท่านมองไปไกลกว่านั้นไม่ใช่มองไปแค่ชาติหน้านะแต่ท่านมองไปสู่เป้าประสงค์ของท่านที่จะสัสรวนตรสมาสัมโพธิญาณเพื่อรู้ขนสัตว์หลุดพ้นจากสังสารทุกข์ในตรงเนี้ยที่เคยเล่าให้ฟังก่อนค่อนข้างนานมาแล้วนะที่เรียกว่ามีธรรมะสมุทฐานอยู่2ข้อสุดท้ายนะฮะคือมีฉันทตาสมบัติคือพอใจในพระสุปันนิตยานอย่างยิ่งยวดเลยพร้อมเจ็บปวดพร้อมเผชิญอุปสรรคอันตรายพร้อมจะเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อได้มาซึ่งสัพพัญญุตญาณเพราะการกระทำของท่านจึงเป็นอธิการสมบัติสมบูรณ์ในการกระทำที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่วิสัยที่สามัญชนจะไปคิดนะคืออย่าไปคิดว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นเราไม่ทำอย่างนั้นถ้าเป็นเราไม่ยอมเราไม่ใช่คนระดับพระโพธิสัตว์คืออย่าไปคิดเทียบตัวเองกับพระโพธิสัตว์นะถ้าเราคิดแล้วเนี่ยเราก็มั่วแล้วนะอย่างคนบางคนไปโจมตีพระเวสสันดรไปโจมตีการกระทำของพระโพธิสัตว์ในบางตอนว่าทำไมจะต้องทอดทิ้งลูกเมียรับลำบากทำไมจะต้องทรมานตัวเองอย่างนั้นเป็นเราไม่เอาหรอกเราความคิด

มีศีลบารมีเมตตาบารมีมีสัจจะบารมีมีเรียบารมีมีปัญญาบารมีก็มีครบแต่มาเบียขาบารมีไม่ยินดียินร้ายอะไรแต่ว่านั้นก็เป็นลักษณะที่อะไรล่ะอดเปรี้ยวไว้กินหวานหรือยังชอบถึงคำสอนของพระเจ้าทีคีติโกศลที่สอนทีฆาวุกุมารแล้วคนไทยเอามาพูดถึงว่ารักยาวให้บานรักสั้นให้ต่อเนี่ยทีฆาวุกุมารนั้นหนีรอดมาได้เมื่อพระเจ้ากรุงพาราณสีไปโจมตีแล้วก็จับพระเจ้าทีคีติโกศลซึ่งไม่ยอมรบด้วยเนี่ยมาเป็นเชลยแล้วก็นำไปสู่ตะแลงแกงเพื่อจะฆ่าทีฆาวุกุมารก็มายืนดูอยู่ด้วยแต่ว่าใครไม่รู้จักท่านก็เห็นว่ากลัวลูกชายจะเกิดโกรธขึ้นมาแล้วก็อารวาสแต่จะถูกฆ่าตายไปด้วยต้นเดชสังฆราชเจ้าเนี่ยกรมหลวงเชียงนครทรงเรียบเรียงขึ้นเป็นฉันหลายบทแต่ประโยชน์ตัวนี้มันเคราะห์อาดูลดวงจิตบิดาฟังคำพ่อว่าจงเห็นแก่การยาวนานอย่าเห็นแก่สั้นเกินการชื่อเวรไปบานระงับพระผูกเวรกันหมายความต้องคิดให้ไกลนะมองไปให้ไกลเราก็ฝ่ายขวัญให้สูงเป้าหมายสูงมากเลยนะไปนู่นเลยสัพพัญญุตญาณนะว่าคิดสั้นๆไม่ได้แต่เห็นแก่สั้นแล้วเนี่ยมันในที่สุดชีวิตเราก็จะสั้นด้วยแล้วก็จะกลายเป็นการจองเวรจองกรรมกันมาหาข้อยุติไม่ได้ก็ใกล้ๆกับเราจะขึ้นถึงยอดเขาแล้วนะเพื่อนผลักตกลงมาริมเหวเลยลงเหวหายไปเลยมันก็ต้องไต่ก้นจากก้นเหวขึ้นมาใหม่ใช้เวลาปีเยอะเลยเพราะมโนปณิธานในการบำเพ็ญเพียรความดีของพระโพธิสัตว์ไม่ว่าระดับทานระดับศีลก็ตามนะถึงระดับต่อไปก็ตามเราสังเกตว่าจะเรียกว่าอะไรล่ะอารัตถวิริโยวิหารติคืออยู่ด้วยความเพียรปรารภความเพียรพยายามกระเถิบไปต่อเนื่องไปเรื่อยๆมากน้อยก็ไม่รู้แหละแต่ไม่ทอดทิ้งความพยายามทั้งในการป้องกันบาปอกุศลทั้งในการขจัดบาปอกุศลที่แรงกระตุ้นมาจากข้างนอกหรือว่าตนเองเหนียวนึกตื่นนึกขึ้นมาเองนะก็จะขจัดจะป้องกันจะบรรเทาแม้อยู่ในสถานะที่จะทำอะไรได้ทั้งหมดแต่ไม่ทำอันนี้คือสำคัญเราจะเห็นว่าถ้าพูดในแง่ของขันติว่าขันติอย่างบรมขันติเลยคนที่อดกลั้นอดทนต่อการกระทำของคนที่อ่อนแอกว่าตัวเองได้เนี่ยเดี๋ยวธรรมะธรรมานึกถึงพญาสันที่ล้อมกรุงธนบุรีสมัยพระเจ้าตากสินนึกอยู่เรื่อยตั้งแต่เด็กมาเลยวันนี้กว่ามือขนาดพระเจ้าตากสินมือขนาดพญาพิชัยดาบหักเนี่ยปล่อยให้พญาสารกิ๊กก๊อกมาจากไหนเนี่ยปล่อยมาล้อมเมืองอยู่ได้ถ้าไม่มีพระเมตตาต่ออนาประชาราษฎรแล้วลุยพักเดียวก็เรียกพุทธเจ้าแต่ท่านไม่ทำนะฮะเหมือนกับพระปกเก้าจะอยู่หัวที่ท่านอยู่ที่หัวหินเขาก็เปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยพยักหน้าครั้งเดียวเนี่ยขี้เกียจจะตายกันเกลื่อนเมืองแล้วนะดังนั้นคือมหาบุรุษเขาจะคิดแบบมหาบุรุษเขาไม่ได้คิดแบบสามัญ นะไม่ใช่ทำไม่ได้แต่ไม่ทำเพราะธรรมมันจะเป็นบาปเป็นกรรมกันเป็นการใหญ่แล้วก็เป็นบิดการเบียดเบียนล้างผลาญกันภายในชาติเพราะงั้นถึงจุดหนึ่งก็เสียสละก็เสียสละมาเยอะแล้วเสียสละอีกสักครั้งหนึ่งก็จะเป็นอะไรไปแล้วในสุดท้ายก็เสียสละมันคือเป็นแบบฉบับว่ามหาบุรุษเนี่ยเขาคิดอย่างเงี้ยคิดแบบพระเจ้าตากสินคิดแบบพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวคิดแบบอะไรทั้งหลายบรรพชนของเรานี่เยอะแยะไปหมดแต่พระเจ้านั้นก็เป็นสุดยอดในเรื่องตรงนี้ท่านฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันญาณได้นำเสนอเรื่องบารมีสืบต่อกันมาโดยลำดับก็มาจบลงที่ศีลบารมีคือบารมีคือศีลแต่ว่าได้นำศึกษาค่อนข้างกระจายออกไปเป็นศีลระดับต่างๆเพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการของศีลแต่เมื่อเรามองศีลโดยสรุปก็จะเห็นว่ามันเกิดขึ้นจากปัญญาพิจารณาเห็นคุณของการรักษาศีล

ของการละเมิดศีลพระบทบัญญัติระดับศีลนั้นที่จริงแล้วเมื่อใครล่วงละเมิดเนี่ยมันเป็นการเบียดเบียนตนเองก่อนคนอื่นแล้วก็มากกว่าคนอื่นเพราะโดยเนื้อหาหลักท่านบอกว่าเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนแต่ถ้าคนที่เขาใช้ปัญญาคิดพินิจพิจารณาเนี่ยก็จะเห็นว่าเบียดเบียนตนเองมากกว่าเบียดเบียนคนอื่นยกตัวอย่างเช่นศีลข้อที่หนึ่งคือคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายเป็นธรรมดาสมมติว่าเราโกรธนายกอต้องการจะฆ่านายกอแต่ปัญญามันเกิดผุดขึ้นมาและตั้งคำถามแล้วหาคำตอบโดยตัวเองว่าจะฆ่าใครต่อไปจะฆ่านายกอฆ่าก็ทำไมเพราะนายกอเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็แล้วแต่จะโจทย์เอานะครับเราตั้งปัญหาถามใหม่ว่าถ้าเราไม่ฆ่านายกอนี่นายกอจะตายไหมก็ตอบว่าตายจะตายก่อนเราหรือตายหลังเรานั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งและเราเองก็จะตายด้วยแต่ประเด็นที่นำมาเทียบเคียงเนี่ยก็คือว่าถ้าเราฆ่านายกอแล้วเนี่ยนายกอตายปั๊บเราเป็นฆาตกรปุ๊บทันทีทันใดเลยคือเป็นพร้อมกันทีนี้นายกอนั้นเพราะถูกคนฆ่าตายครอบครัวเขาจะมีการพลัดพรากสูญเสียเหมือนกันแต่ว่าสังคมก็สงสารเขาเมตตาพ่อเขาถูกฆ่าตายสามีก็ถูกฆ่าตายญาติก็ถูกฆ่าตายแต่เรานั้นกลายเป็นฆาตกรพอเป็นฆาตกรตำรวจก็ต้องจับดำเนินคดีแล้วก็ถูกศาลตัดสินลงโทษพันยากลายเป็นพันยาของราชพันยาก็กลายเป็นพันยาของฆาตกรลูกก็กลายเป็นลูกของฆาตกรพ่อแม่ก็กลายเป็นพ่อแม่ของราชฆาตกรพี่น้องก็เป็นกลายเป็นพี่น้องของฆาตกรจากการทำชั่วก็เราคนเดียวดึงคนอื่นชั่วหมดเป็นลักษณะชั่วทายาทแต่ถามว่านายกอเป็นไงนายกอตายคนเดียวนะนายกอก็ตายคนเดียวแต่นั่นเองลูกเมียเขาไม่ได้ตายลูกเมียเขาเป็นคนที่น่าสงสารสังคมสงสารอบอุ้มคุ้มครองช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะว่าหัวหน้าครอบครัวถูกฆาตกรฆ่าตายใครสูญเสียมากกว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยครอบครัวผู้ฆ่าเนี่ยสูญเสียมากกว่าครอบครัวผู้ถูกฆ่าในโลกหน้าผู้ถูกฆ่าก็เป็นไปตามกรรมของเขาแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาไม่ทำบาปขณะฆ่าคนตายเพราะการเกิดในกำเนิดต่างๆมันก็มีทุกข์น้อยลงแต่คนที่ฆ่าคนตายเนี่ยตายแล้วต้องตกนรกไปชาติหน้าก็แย่กว่าแล้วก็มีบาปกรรมที่ต้องตามกันไปชดใช้ผ่านภพชาติต่างๆอีกเท่าไรก็ไม่รู้เห็นไหมพอปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยมันไปลดโทสะที่อยากจะฆ่าแล้วสมมติว่าบางทีก็ฆ่าเพื่อแย่งทรัพย์มรดกแย่งสมบัติแย่งทรัพย์สินหรือปล้นฆ่าอะไรอะไรเนี่ยแต่ละคนก็มีความคิดเนี่ยเขาไม่ทำหรอกเพราะมันได้ไม่คุ้มเสียได้สมมติเป็นเงินเป็นทองสมมติว่าได้เป็นล้านนะแต่ปัญหาว่าเงินล้านเนี่ยปิดประตูนรกไม่ได้เราจะต้องเป็นไปตามกรรมของเราแล้วในที่สุดเงินนั้นก็หมดแต่กรรมมันยังไม่หมดเลยกรรมมันยกยอดไปให้เงินเนี่ยมันยกยอดตามเราไปไม่ได้ครับแล้วก็กลายเป็นประจักษ์พยานหลักฐานยืนยันบอกเงินนั้นได้มาในทางที่ไม่สุจริตตำรวจก็สืบสวนสอบสวนเอาปรากฏว่าไม่ใช่ฆ่าเขาอย่างเดียวปล้นฆ่าด้วยฮะกลายเป็นโจรไปด้วยเป็นโจรด้วยแล้วก็เป็นฆาตกรด้วยบาปกรรมที่เกิดขึ้นจากการลักบาปกรรมที่เกิดขึ้นจากการฆ่ามันเป็นบาปติดตัวเป็นพวกนี้เป็นทางแห่งอบายเพราะหลักการสำคัญของศีลก็คือการใช้ปัญญาคิดคิดดูเหตุโดยผลแล้วก็หยุดตัวเองตรงนั้นให้ได้แต่ว่าการอยู่ภายในสังคมเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาโดยเฉพาะยุคสมัยปัจจุบันคือคนมักจะตัดสินปัญหาอะไรสั้นๆแคบๆใกล้ๆ
โดยไม่มองให้มันยาวๆหน่อยจนบางคนก็คิดเตลิดไปจนถึงว่าไม่โกงไม่รวยถ้าจะรวยต้องโกงแล้วในที่สุดก็โกงโกงก็อยู่ได้ไม่เท่าไหร่ลองดูข่าวคราวต่างๆพวกเศรษฐีที่เชิดหน้าอยู่บนรถเบนซ์ราคาแพงเป็น10ล้านเนี่ยเวลานี้อยู่ที่ไหนนอนหลับเป็นสุขดีไหมไปไหนมาไหนเนี่ยโปร่งเบาสบายดีไหมก็เรียกว่าหายากนะนั่นก็คือเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วก็สอนกันอยู่แต่ว่าเป็นเรื่องศีลเนี่ยมันไปป้องกันทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงนะแต่ว่าถ้าเรามีขจัดความหลงได้มากเนี่ยศีลมันก็สมบูรณ์ได้เร็วเพราะการปฏิบัติระดับศีลที่เข้าถึงความสมบูรณ์เนี่ยมันทำให้ธรรมะเราอื่นมันเกิดขึ้นแต่คนที่ศีลสมบูรณ์มันไม่ใช่ระดับสามัญชนนะต้องระดับพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันขึ้นไปแต่เราจะเห็นว่าเป็นการเจริญเติบโตทุกสัดส่วนเพราะพระโสดาบันเนี่ยเวลาศีลท่านสมบูรณ์เนี่ยปัญญาท่านสมบูรณ์ด้วยคือทิฏฐิท่านสมบูรณ์แล้วกิเลสประเภทโมหะหยาบๆก็ไม่หยาบหรอกที่จริงก็ค่อนข้างละเอียดนะมันก็ดับไปเลยในขณะเดียวกันศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของท่านมีความหนักแน่นมั่นคงเพิ่มขึ้นไปด้วยนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นทั้งว่ากุศลธรรมนั้นข้อสำคัญขอให้เกิดขึ้นจากข้อก่อนเอาข้อใดเกิดก่อนก็ได้แล้วกุศลและธรรมประเภทเดียวกันจะเกิดขึ้นติดตามมาในขณะเดียวกันอกุศลและธรรมที่ตรงกันข้ามมันจะลดละจางคลายลงไปจิตใจเราก็จะมีความสุขความสงบประณีตมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือศีลนั้นมันทำหน้าที่ขจัดได้ทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมหะเราดูตัวอย่างนะฮะดูตัวอย่างศีลข้อแรกที่ว่าตะกี้เนี่ยคือการไม่ฆ่านั้นบางทีเราฆ่าเพราะโลภะบางทีฆ่าเพราะโทสะไม่แน่นะแต่ถ้าเรามองโดยภาพรวมทั่วโลกเนี่ยฆ่ากันด้วยโลภะกับโมหะมากกว่าด้วยโทสะอย่างว่าเราเข้าป่าลงทะเลล่าสัตว์เนี่ยจับสัตว์ตายเป็นล้านๆวันๆหนึ่งเนี่ยมันทำด้วยความโลภกับความหลงการรบทัพจับศึกในสงครามต่างๆต้องการชัยชนะและทำลายฝ่ายตรงกันข้ามโดยไม่เคยโกรธเคืองอะไรกันมาเลยต้องการเอาชนะแต่ฆ่าคนมาเยอะอันนี้ก็แสดงว่าฆ่าโดยโลภลงฆ่าโดยโกรธถ้านับตัวเลขแล้วจะมีน้อยนะดูแล้วคล้ายๆจะมากแต่จริงๆมันมีน้อยเพราะศีลนี่จึงมุ่งแก้กิเลสประเภทโลภะประเภทคว้าเข้ามาหาซึ่งเป็นปัญหาสังคมเนี่ยแม้เราดูในปัจจุบันเนี่ยจะถามว่าคนลักขโมยกันกับฆ่ากันอะไรมากกว่าลักขโมยมากกว่านะลักขโมยกันหลายแบบไปเกิดทั้งคอร์รัปชันทั้งเรียกสินบนทั้งหากำไรเนี่ยเกินควรในแต่ละต่างมันลักมันเยอะเลยรูปแบบมันหลากหลายฆ่าก็คือฆ่าไปเลยเพราะบาปกรรมเหล่านี้มันส่วนใหญ่มันจะเกิดจากโลภะการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินนั่นแน่นอนเป็นโลภะกับโมหะแล้วก็ล่วงละเมิดในทางคู่ครองทางประเวณีก็เป็นอาการของโลภะเพียงแต่ว่าท่านเรียกราคะเพราะว่ามีความต้องการในทางเพศเท่านั้นเองแล้วก็พูดแท้ส่วนใหญ่มันก็โลภะนะเราจะเห็นว่าการโฆษณาโกหกหลอกลวงปลอมแปลงปิ้นปล้อนต่างๆนี่ว่าเกิดมาจากโลภะโลภอยากได้จนไม่คำนึงถึงความเหมาะความควรแต่การยุให้รำตามให้รั่วยุเกิดความแตกแยกมันก็เป็นอาการของโลภะส่วนมากนะอาจจะยุเพราะริษยาก็ได้อาจจะยุเพราะโกรธก็ได้แล้วก็ยืมดาวฆ่าคนก็ได้ก็แล้วแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของโลภะแม้แต่พวกสายลับต่างๆสายลับสองหน้าซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยที่จริงก็คือพวกส่อเสียดเป็นการสืบความจากข้างนี้ไปหาข้างโน้นใช้ความข้างโน้นไปให้ข้างนี้ก็เรียกสารสายลับสองหน้ามันก็ทำด้วยความโลภตอนนี้จนถึงจุดหนึ่งในโมหะมันแรงนะมันทำลายได้แม้แต่ชาติบ้านเมืองเรา
ลองสังเกตว่าบ้านเมืองเราที่กรุงแตกทั้งสองครั้งเนี่ยเกิดจากคนในเป็นผิดก่อนนะมันน่าน้อยใจที่สุดเลยคือถ้าไปศึกษาประวัติศาสตร์ตอนนี้แล้วเนี่ยมันหดหู่แล้วก็ไม่มีสำนึกสำเนียกเป็นบทเรียนที่เป็นครึ่งกระทบฝั่งไปทำได้ก็แค่สร้างอนุสาวรีย์ปีหนึ่งก็มีการวางพวงมาลากันครั้งหนึ่งเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เอาบทเรียนจากตรงนั้นว่ากรุงแตกครั้งที่สองมันก็เกิดไส้ศึกกรุงแตกครั้งที่หนึ่งมันก็มีไส้ศึกคือคนของเราเนี่ยเป็นอุปสรรคจะเองขัดขวางกันจะเองเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกของตัวทำผิวบางยิงปืนก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้คุณเธอทั้งรัวเสียงกระสุนอะไรก็ได้เนี่ยแล้วก็โง่กันเป็นตับนั่นก็แสดงว่าโง่เยอะแล้วโลภะเนี่ยทะนุถนอมตัวเองเยอะเลยเพราะใครไปขัดขวางพวกนี้มันจะเกิดโทสะบ้านเมืองในปุ่นพี่ยุบยับมันก็กลายเป็นบทเรียนที่ควรสำนึกสำเนียกเนี่ยเพราะเหล่านี้ที่จริงมันก็คือกระบวนการของธรรมะแต่ผู้เป็นอกุศลนั่นเองทีนี้ตรงนั้นถ้าหากว่าคนเกิดมีศีลก็อยู่ในกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยต่างๆใครมีภาระหน้าที่ก็รับผิดชอบในภาระหน้าที่ตรงนั้นก็ทำหน้าที่ของตนไปก็เรียกว่าก็อยู่ในกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยนะซึ่งมันก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งเป็นธรรมะอย่างหนึ่งของคนซึ่งทำงานตรงนั้นบ้านเมืองก็คงจะไม่ถึงกับเสียหายแล้วก็ประจานตัวเองมาจนถึงปัจจุบันนะมันตราบาปนะตราบาปที่อยู่ภายในใจทุกคนแต่เมื่อเราต้องพลิกตาบาปตรงนี้ให้เป็นบทเรียนแล้วก็สำนึกสำเนียกที่ปลุกเรากระตุ้นเตือนกันให้เกิดความคิดที่จะรักษาตัวเองรักษาชาติบ้านเมืองให้รอดโดยไม่เป็นนอนบ่อนไส้เสียเองหรือว่าเป็นข้าศึกต่อแผ่นดินเกิดเสียเองปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่มีเฉพาะเมืองไทยแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะอย่างนั้นนั่นก็คืออะไรก็คือว่าคนไม่มีศีลน่ะมันทำไปด้วยโลภะโทสะโมหะส่วนมากมันเป็นโลภะกับโมหะคือความหลงเนี่ยมันเพิ่มง่ายกับการยั่วอยากคือถ้ายั่วอยากแล้วมันจะง่ายแล้วก็นำไปใช้บวกก็ได้ใช้ลบก็ได้ในเรื่องเหล่านี้ยาวันก่อนลูกศิษย์เขามีการที่วัดเขานะฮะมีฝังรูปนิมิตแล้วก็ถามเขาว่าก็ทำงานอยู่หลายวันนะคนเยอะก็ถามว่ามีเงินเขาได้เงินเท่าไหร่เขาบอกแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะว่ามันน่าจะมากกว่านั้นแต่ว่าไม่ได้จัดมีการจำหน่ายพระเครื่องไม่ได้ตั้งตู้รับบริจาคอะไรที่เป็นกิจลักษณะก็ทำแบบเรียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือไม่มีการขายอะไรเรียกว่าอะไรล่ะประเทศสัมมนาคุณบูชาอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่มีอย่างนั้นคนก็บ่นว่าวัดไม่มีอะไรขายซึ่งเป็นความคิดที่น่ากลัวนะก็หมายความว่าวัดที่จะทำอะไรเนี่ยมันต้องมีกิจกรรมในเชิงที่เป็นธรรมะค้าขายแบบหมูไปไก่มาแล้วก็กลายเป็นการตลาดกลายเป็นไดเรกเซนกลายเป็นอะไรไม่รู้ศาสนามันก็เสื่อมหมดกันเพราะว่าถ้าศาสนาอย่างเงี้ยไม่รู้มีไว้ทำอะไรเหมือนกันเพราะศาสนานั้นจะต้องเป็นที่พึ่งของชาวบ้านคนที่เขาศรัทธาต้องการจะบริจาคช่วยเหลือสนับสนุนอะไรก็บริจาคไปแต่มันไม่ใช่วัดจะต้องลงทุนขายต่อขายเข้ามาคนกลุ่มหนึ่งก็ด่านะแต่พวกที่ด่าเนี่ยที่จริงเขาไม่เคยเข้าวัดนะฮะเคยสังเกตว่าคนที่ด่าที่โจมตีคนอื่นที่พูดถึงการความเท่ความธรรมตัวเองก็ไม่เคยเข้าอ่ะจะหายากมากๆเลยเพราะจากการสังเกตที่ก็อยู่มานานนะว่าคนประเภทที่เขาเข้าวัดเนี่ยเขาไม่ออกไปด่าข้างนอกอ่ะออกไปด่าพระอยู่ข้างนอกเพราะเขาได้พบได้เห็นด้วยตาเขาเองแต่คนที่ด่าเนี่ยส่วนมากไม่เคยรู้หรอกก็ได้ฟังข่าวคราวอะไรสักอย่างเนี่ย
หรือว่านี่เคยเจอด้วยตัวเองเยอะแล้วก็คนรู้จักกันเขาแม้แต่ข่าวลือเนี่ยเขาก็ด่าเราแล้วเขียนจดมาเขียนหนังสือด่าแล้วเราก็งงเลยอ่านแล้วฟังไม่รู้เรื่องเลยมันเอามาจากไหนเนี่ยพอไปจะเจอกันก็บอกกล่าวเขาว่าไปเอามาจากไหนก็บอกว่ามีคนเขาว่าบอกว่ามือขนาดคุณเนาะไปเชื่อคนเขาว่าแล้วก็มาด่าพระซึ่งตัวเองรู้จักเนี่ยโทรศัพท์ถามไม่หน่อยก็ได้ด่าเขาไม่ว่าอะไรหรอกอยากจะด่าก็ด่าแต่ว่าปัญหาว่าข้อมูลเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านั่นคือแสดงให้เห็นว่ามันโลภะกับโทสะไม่ใช่กับโมหะเนี่ยเขาอิงอาศัยกันแล้วถ้ายิ่งไม่ชอบคนนั้นอีกหน่อยเลยจะไปใหญ่เลยนะมันกระตุ้นได้ทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมหะเพราะศีลทั้งหมดเนี่ยมุ่งเน้นไปที่โลภะกับโมหะเนี่ยเป็นหลักแล้วปัญหาใหญ่ในภายในสังคมเราเห็นว่าปัญหาจากกรรมก็ดีปัญหาเศรษฐกิจก็ดีปัญหาการเมืองก็ดีมันก็สืบเนื่องมาจากโลภะแม้แต่ปัญหาความมั่นคงยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่ามันเกิดขึ้นมาจากโลภะโลภะกับโมหะประวัติศาสตร์ของเราที่ถูกรุกบุกรุกจากต่างชาติหรือแม้แต่มีปัญหายืดเยื้อกันมาจนถึงปัจจุบันสมัยอังกฤษฝรั่งเศสล่าเมืองขึ้นเนี่ยเราลองสังเกตอ่ะเป็นโลภะกับโมหะแล้วนั้นก็ผิดศีลทีนี้กฎแห่งกรรมตรงนี้ถ้าหากว่าเราไปมองดูอังกฤษกับดูฝรั่งเศสเลยเนี่ยย่ำแย่เลยนะคือต้องเลี้ยงดูชนชาติอินโดจีนทั้งสามชาติเนี่ยไปอยู่ในที่นั้นแล้วรวมถึงพวกอเมริกาพวกอาณาจักรอะไรล่ะพวกล่าเมืองขึ้นทั้งหลายเมื่อก่อนนะเวลานี้ต้องเลี้ยงประเทศที่ตัวเองไปล่าเข้ามาเป็นเมืองขึ้นยุคนั้นพอกฎหมายบัญญัติเป็นราษฎรของตัวเองเดี๋ยวในสุดก็ต้องรับผิดชอบเดี๋ยวนี้ฝรั่งเศสต้องสูญเสียเงินทองเลี้ยงพวกอินโดจีนนี่ทั้งเยอะแล้วก็อยู่ไม่ใช่ว่าแสนสองแสนนะตามมากี่ล้านนะนั่นก็คือเรื่องของผลกรรมแต่ว่าเราก็ไปเห็นอะไรที่เขาเอาไปจากอินโดจีนก็เยอะเหลือเกินเหมือนกันนะนี่ก็คือสิ่งที่สะท้อนได้เห็นว่าเรื่องของศีลจึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมดาในส่วนปัจเจกบุคคลนั้นแน่นอนเป็นบารมีธรรมแต่ศีลนั้นเป็นสังคมนะเวลาการปฏิบัติระดับควบคุมพฤติกรรมของบุคคลภายในสังคมไม่ให้กระทำที่เป็นพิษเป็นภัยต่อกันก็เป็นอาการปกติกายปกติวาจาในแง่ของบารมีเนี่ยท่านก็สรุปไว้ว่าท่านจะบำเพ็ญศีลคือท่านจงบำเพ็ญศีลบารมีเถิดอันว่าจามรีรักษาขนหางที่ติดอยู่ในที่ใดก็ยอมตายอยู่ในที่นั้นไม่ยอมให้ขนหางเสียไปฉันใดท่านจงบำเพ็ญศีลรักษาศีลทั้งสี่ให้บริบูรณ์แต่ว่าตรงนี้ท่านเน้นไปที่นอนเลยนะเน้นไปที่ปาติโมกขสังวรศีลก็เน้นไปที่ศีลซึ่งมันประณีตก็อย่างที่บอกไว้นะฮะว่าศีลก็นับข้อไปอย่างนั้นแหละแต่เรากล่าวโดยสรุปแล้วมันก็อยู่ในสี่เรื่องใหญ่ๆแต่นั้นเองคือเรื่องแรกก็คือเรื่องบทบัญญัติของสิกขาบททั้งหลายตดหลังกันขึ้นไปนะฮะตามกลุ่มของบุคคลเรื่องที่สองก็คือการสัมผัสอารมณ์พยายามควบคุมที่ใจเราจะให้เกิดความยินดียินร้ายแล้วก็เพิ่มปริมาณกิเลสได้มากเกินไปเพราะความรู้สึกยินดียินร้ายเนี่ยที่จริงเหมือนกับจุดไฟอะนะฮะจุดไฟราคะกับไฟโทสะขึ้นมาแล้วพอได้เชื่อมก็ลามไปกันใหญ่ซึ่งอาจจะถึงกับลุกไหม้ขึ้นไปแล้วก็มีการบาดเจ็บร่นตายก็ได้ประการที่สามก็คือเรื่องการแสวงหาการได้มาการถือครองการไปพกใช้สอยทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายจะทำยังไงอย่าให้มีปัญหาถ้ามีปัญหาก็ต้องรีบแก้ไขแล้วให้ดีก็คือพยายามป้องกันแต่ทีนี้สังคมเนี่ยมันมีตัวยั่วยวนอยู่เยอะจุดใหญ่สำคัญเนี่ยก็
เราลองสังเกตว่าเหมือนกับปลาเนี่ยถ้าแกอยู่ตามปกติธรรมดาแล้วก็จับแกทีละมากๆนี่ยากแต่ถ้าหากว่าเขามีวิธีการล่ออย่างก็ทำเป็นบันไดปลาหรือว่าโรยอาหารให้ปลาแล้วก็ไปทอดแถทอดอวนหรือไปดักเอาไว้แล้วก็ใช้อวนลากแล้วก็โรยเรียกปลามาในที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ลากเอาเลยหรือว่าทอดแถเอาเลยอันนี้จะแย่เลยเห็นว่าเป็นอาการโลภหลงสัตว์โลกเองก็เป็นอย่างนั้นแต่โลกเองก็เป็นอย่างนั้นเองเพราะนั้นทำยังไงจึงจะรักษาศีลถึงแม้จะไม่ประณีตขนาดนั้นนะแต่ระดับอาชีวะเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนความคิดว่าถ้าอยากรวยก็ต้องโกงถ้าไม่โกงไม่มีโอกาสรวยเนี่ยปัญหาจะเยอะเลยเพราะเวลานี้ถ้าเราไปศึกษาดูให้ดีนะแม้แต่ในวงการบางวงการซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเลื่อนไหลไปตามกิเลสมากก็เราเป็นการถวายพระในปัจจุบันนะคือถวายแล้วบางทีเราดูก็ตกใจนะคือตัวเลขมันขึ้นไปผิดปกติตั้งแต่ยุคไอ้เศรษฐกิจของสบู่มันขึ้นไปมากกว่าปกติในกรณีถวายส่วนตัวนะส่วนว่าถวายในกรณีที่มีงานมีการอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนั้นมันเป็นการนุบำรุงพระศาสนาในงานบางอย่างช่วยกันมากก็ดีเราจริงๆตอนนั้นเป็นก็เรียกว่าเป็นบุญในนิธิเป็นทุนทรัพย์คือบุญเป็นทรัพย์จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ทำเพื่อใครนะเป็นสมบัติของศาสนาเพราะฉะนั้นลักษณะของศีลจึงแต่ออกมาในรูปอาชีพเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาแล้วกระทบกระเทือนเนี่ยปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องทั้งหลายเราจะเห็นว่าคนในสังคมมันก็มีคนยากจนกับคนอยากจนยากจนไม่ยากจนจริงนะฮะอยากจนเนี่ยคือว่าแกไม่รู้จักรวยสักทีนั่นเนี่ยเรียกว่าคำว่ามีไม่พอกับพอไม่มีคนยากจนเนี่ยคือมีไม่พออยู่พอกินจริงๆเลยแต่พวกหนึ่งเนี่ยมันอยากจนคือมีไม่พอมีเท่าไหร่แกก็ไม่พอแล้วมาถึงจุดหนึ่งมันก็ละเมิดศีลจนได้ปัญหาเรื่องศีลจึงเป็นปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาสังคมเป็นปัญหาการเมืองเป็นปัญหาความมั่นคงเป็นปัญหาระดับโลกเลยถ้าหากว่ามีการละเมิดศีลคราวๆที่เราได้ยินได้ฟังตามสื่อสารต่างๆนั้นในกรณีที่เป็นพวกอาชญากรรมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องการละเมิดศีลทั้งนั้นเพราะศีลก็ไปเชื่อมโยงกันด้วยเรื่องอย่างกล่าวแม้จะไม่ใช่ศีลของชาวบ้านแต่ว่าเป็นกรอบการครองชีวิตของคนเนี่ยมันต้องมองหมดทั้ง4จุดแล้วก็ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตรวจสอบไม่ให้ตกเป็นทาสของกิเลสมากเกินไปต้องฟังกันไหนแต่รูปปฏิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 นาทีถึง 23:00 นและสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 น.ใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 น.กราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.กราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันสิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต0654144599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087199-2803ดีเจสด084593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089568 09

0: คลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ธรรมิกถาและวันวิสาขบูชาก่อนฟ้าสางวันที่15พฤษภาคมพ.ศ. 2538ตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: เขาหลายๆปีตายไปแล้วอาจจะมีแต่วันนี้อาจจะมารวมกับเรานางสุริมาเป็นโสเภณีใส่บาตรตอนเช้าตอนเย็นเธอตายแต่ก่อนที่เธอจะตายนั้นโสเภณีคนนั้นได้เป็นโสดาบันบุคคลแล้วตายแล้วก็วนเวียนมาเฝ้าเวลามาเฝ้าที่เชตวันมากราบมาไหว้ดึกๆจวนสว่างมาปรากฏกายให้พระพุทธเจ้าเห็นให้พระสงฆ์เห็นแล้วก็มากราบข้าพเจ้ามากราบมาไหว้สถานที่ชุมนุมของผู้ทรงศีลทรงธรรมสถานที่มีธรรมอันไพบูลย์พอใจที่จะมากราบมาไหว้พวกเราก็อาจจะมีเพื่อนของเราฝูงของเราที่เคยประพฤติธรรมด้วยกันหรือบางทีอาจจะอยู่ในนี่แหละผู้ใดเป็นอะไรคอยดูคอยแลคอยช่วยเหลือกันมีอะไรไม่ดีไม่งามอยู่ตามต้นไม้ตามอะไรเหล่านี้อันนี้ก็เหมือนกันเทวดาตนนั้นเป็นเพื่อนก็ทำให้บันดาลด้วยเทวานุภาพไปถึงมือสาวัตถีตั้งแต่เช้าเลยเช้าก็เข้ามาในวัดอย่างเนี้ยถามหาพระพุทธเจ้าพระทั้งหลายว่าพระผู้มีพระเจ้าเข้าไปสู่นครบิณฑบาตที่นครสาวัตถีท่านจงรอที่นี่เถิดท่านผู้มีอายุไม่รอใจร้อนอยากพบอยากเห็นเดินทางมาทั้งคืนยังจะให้รออีกเดินตามเข้าไปในบ้านไปเห็นพระพุทธเจ้ารู้เลยไม่มีใครบอกจิตมันรู้เลยว่าท่านผู้นี้มหาบุรุษในโลกเราไม่เคยพบเคยเห็นคนเช่นนี้ต้องผู้นี้นี่เดินมาเนี่ยดูชพันธ์ลังซีดูความสง่างามดูความนุ่มนวลในจิตในใจมันยอมรับเขาหลดคนมีศีลมีธรรมที่บริสุทธิ์ผุดผ่องมันมีอำนาจอยู่ในตัวเพียงแต่เห็นทางสรีระเท่านั้นธรรมมันจะดูดธรรมบุญมันจะดูดบุญบาปมันจะดูดบาปมันดึงกันเองท่านพวกนี้ไปกราบลงต่อหน้าขอท่านจงแสดงธรรมเพื่อเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์สิ้นสุดแห่งทุกข์อนุเคราะห์ข้าพระองค์เพื่อให้ถึงความเป็นอรหัตตผลที่แท้จริงพระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่เวลาแสดงธรรมตรงนี้มันอยู่ในบ้านให้รอกลับคืนไปถึงวัดก่อนคนนี้ก็นิมนต์อยู่กลางดินเนี่ยถึง3ครั้งพระพุทธเจ้าก็ว่าอย่างเก่าว่ารอซะก่อนไม่ใช่เวลาที่จะฟังธรรมแต่เสร็จแล้วพาหิยะคนนี้บอกว่าชีวิตเป็นของน้อยเหมือนน้ำค้างบนใบหญ้าเมื่อถูกแสงสุริยาแผดเผาก็เหือดแห้งจากนี้ไปถึงพระเชตวันชีวิตอาจจะไม่มีเสียแล้วผมอาจจะตายก่อนที่จะกลับถึงวัดหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าอาจจะถึงขั้นมรณการมาถึงก่อนก็ได้ไม่รู้ใครจะตายก่อนใครจงแสดงธรรมขณะนี้เวลานี้ที่นี่เถิดอนุเคราะห์ผมพระพุทธเจ้าท่านหมอนิ่มพูดดีเลยแล้วท่านก็แสดงธรรมแสดงสั้นๆถ้าอย่างนั้นเธอจงศึกษาอย่างนี้นะทำอย่างไรเธอเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้ทราบสักแต่ว่าทราบรู้แจ้งสักแต่ว่ารู้แจ้งเธอไม่ยึดมั่นในโลกนี้ไม่ยึดมั่นในโลกหน้าตรงนั้นแหละวิญญาณโสตังอัพโพฉินทังอิทะโรเกปะระโรเกอัปปติฐานติกระแสแห่งวิญญาณก็จะขาดไม่อยู่ในโลกนี้ไม่อยู่ในโลกไหนอัปปติฐานติไม่ตั้งอยู่ในโลกนี้ไม่ตั้งอยู่ในโลกอื่นกระแสแห่งวิญญาณก็ขาดวิญญาณนังอัฏฐังกมาขมาวิญญาณก็อัสดงลงถึงซึ่งความไม่แอบอิงอาศัยตรงนั้นแหละเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์มาถึงตรงนี้ ระอรหันต์แล้วตอนนั้นเป็นพระอรหันต์ขณะนั้นเลยขณะที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบนั่นคือต่อยอดองค์อื่นอยู่นั่นเหมือนพอตายแล้วไปยังจะไม่ได้เป็นพระอรหันต์พระอานนท์จนพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแต่ท่านก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่องค์นี้ทำไมเป็นพระอรหันต์ต่อหน้านั่นแสดงว่าเงาห้าโคนลำต้นแข็งแกร่งมาพอแล้วเพียงแต่มาตัดยอดเสียบยอดเข้าเท่านั้นแหละปีเดียวเป็นหมากขึ้นมาใหม่ได้กินแข็งแรงพร้อมอันนี้ก็เหมือนกันถ้าท่านตั้งใจฟังในขณะนี้ท่านอาจจะได้ต่อยอดมีกระซุ่มเงื่อนคอตกตรงหมกเตงเงียกอยู่ข้างหลังเนี่ยซุ่มต่อบติดตรงนี้เป็นว่าซุ่มนั่งคอตกตรงหมกเตงเงียกอยู่ในเรียบเรียงตีนั่นนี่จะห้าอาจจะเป็นอัมพาตได้ก็ได้นะนี่จะรับลูกเดียวเนี่ยต่อไม่ได้อะไรเป็นตัวต่อปัญญาเมื่อวานเราพูดศรัทธาศีลจาคะปัญญาปัญญาเป็นยอดพระพุทธเจ้าว่าฉันทะมูลตาสัพเพธรรมาธรรมทั้งหลายมีฉันทะเป็นรากคือต้นไม้นี้ต้องมีห้ามีห้าแล้วจะมีลำต้นห้าบ่หมั่นสิผ้าต้นตูมตายฉันทะเป็นรากเป็นมูลฉันทะเมื่อวานได้พูดกับชาวอำเภอสว่างแดนดินคนเกิดมาในโลกนี้มีเลี้ยงทุกอย่างตาไม่บอดหูไม่นวกแต่ไม่มีฉันทะพอใจในกุศลธรรมก็เหมือนตาบอดก็ไม่หูหนวกมีเงินมีทรัพย์สมบัติก็เหมือนคนยากจนถ้าหากไม่มีสิ่งนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านบอกฉันทะมูลกาสัพเพธรรมาธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าดีไม่ว่าชั่วมีฉันทะมีความพอใจนั้นเป็นมูลเป็นรากคนจะทำชั่วมันก็พอใจชั่วมันพอใจเลยมันจึงไปหาเหตุยากวันใดก็เหตุผู้ซ้ำนะว่ามันบ่ดีนะเขาจับได้เขาคุกดีแต่หาแค่ด้านนี้บ่คุกด้านแต่ว่ามันพอใจชั่วแต่นี้เราจะมาทำดีเนี่ยต้องเอาฉันทะมาก่อนฉันทะนี่มาในรูปแบบเมื่อวานได้พูดอยู่ว่าตัณหาจงพยายามเปลี่ยนกระแสตัณหานี่มาเป็นฉันทะมาเป็นความพอใจปฏิบัติให้มันเกิดพอใจถึงก็ฉังไม่ถึงก็ฉังผู้ใดสิเป็นพระอรหันต์เบิกหมู่ในโลกในบินขอบมาขึ้นนกเจ้าขึ้นนกง่างขึ้นนกเป็ดเฮาสิเป็นปุถุชนอยู่ในกายาพ่อใจปฏิบัตินี่ศาสตร์นี่บ่เป็นหยังระยะศาสตร์หนาศาสตร์หื้อร้อยศาสตร์แสนศาสตร์จะพอใจปฏิบัติด้วยความพอใจบุญเฮาเนาะบารมีเฮาเนาะบ่หั่นแก่ท่านกาบารมีบ่หั่นแก่อินทรีย์บ่หั่นกาก็สิทำเพียรปณิละอย่าให้หากมันตายเด้ฉันทะมูลกาศรัทธาผู้ใดมั่นคงที่เราสวดเมื่อกี้นี่เอิ้นว่ามีห้าแก้วศรัทธาผู้ใดตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์นั่นแสดงว่ามีรากแก้วศรัทธานิมิถามูลชาตาปฏิทฐิตามูลนั้นแปลว่า5ผู้ใดมีศรัทธาอันตั้งมั่นมีคุณชาติเหมือนรากที่หยั่งลงแล้วปฏิทฐิตาตั้งมั่นมีรากตั้งมั่นแล้วหลังจากนั้นทันห้าอสังห้าริมาสมณเณรวาเทเวนวาเกณจิวาโลกสมิงมีรากจนเทวดามารพรหมสมณะพราหมณ์บุคคลใดในโลกไม่สามารถพลาดศรัทธาออกเพราะรากมั่นคงถามเจ้าของเมืองตีนี่มีห้ามันบ่คันมีห้ามันต่อยอดได้ห้ามันซ้ำใดถามเจ้าของเมืองเมื่อนี้มีคนจ้างเอาหวอพอออกสางเอาหวอพอออกเซ็งเอาไหมพอออกสุกเอาไหมพอใหญ่ตาเอาไหมพอใหญ่แก้วมีคนถามจ้าง5ล้าน10ล้านเศร้าสาปฏิบัติธรรมเศร้าสานั่งสมาธิมันสิเป็นโรคมันสิเป็นไผเห็นบ่เขาจะเจ็บท้องย้อนมานั่งสมาธิได้เอารถใส่ไปทายเบิดขึ้นเข ขันโตเฮ็ดเจ้าสิเป็นยักษ์ซั่นเด้ว่าซั่นเจ้าสิตายเด้มาถือศาสนาใหม่น้ำข่อยซะข่อยสิให้จัก10ล้านวัดอย่าไปขอพระเจ้าอย่าไปตาดไปนบอาจารย์สมภพจะเสื่อหัวเราบ่ได้ยังดอกมีสิพากันเก็บท้องตายนี่เห็นบ่ล่ะพามานโอดเขาว่าซั่นเอาบ่เอาบ่พอกซั่นบ่แม่นบ่น้องบาดนี่บ่เอาเร็วครับว่าซั่นอู้เอ้ยพออยากสาธุเทวดาสาธุแล้วเด้นี่เทวดาได้ยินก็สาธุนี่คือผู้ใดนำไปไม่ได้เทวดามาชวนนำไปไม่ได้เทวดาโมมีให้เทวดามิจฉาทิฐิมาชวนห้องกลางคืนอาจจะมาบอกเลขมือเลขคือออกเพราะมันมือปฏิบัติธรรมบัตรเนี่ยมือปฏิบัติธรรมแล้วบ่ไปเลขคือออกฝันดีมือนี่สิไปซื้อเลขนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นวันแล้วเพิ่นว่าบ่เอาแล้วครับพะวะมาปฏิบัติธรรมไปใส่เมื่อวานนี่ไปเลี้ยงคุ้ยพะวะคุ้ยเพิ่นก็เลี้ยงตั้งแต่มือเลขออกอันหาทางรวยไปหาซื้อนั่นซื้อนี่เพิ่นว่าจ้ะในวันสำคัญกับมีเรื่องหนึ่งนึกคือบางทีเขามานำมาทดลองไปหากนี่ขอให้เขาจะทำมั่นคงเลยถึงขนาดนี้ในสมัยพุทธกาลนะเมียของเสนาบดีเสนาบดีนะคนที่เป็นนักรบที่เกรียงไกรเป็นนักรบที่เกรียงไกรมากเพื่อนของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลที่ไปเรียนหนังสือด้วยกันตอนหลังมาในผิดหวังจากพวกกษัตริย์เดียวกันเขากันแกล้งพวกกษัตริย์ฤทธิ์ชวีกันแกล้งเนี่ยพวกเดียวกันก็เลยมาขออยู่กับเพื่อนเดียวกันเพราะเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันมาอยู่กับพระเจ้าประเสนพระเจ้าประเสนก็ให้เป็นเสนาบดีเพราะฝีมือฉกาจฉกรรจ์เก่งมากเลยเสร็จแล้วเขาหาเรื่องเขาหาเรื่องจนวางแผนฆ่าฆ่าตายทีเดียวเลยทั้งพ่อทั้งลูกลูกตั้ง30คนเนี่ยถูกฆ่าตายพร้อมกันเหลือแต่เมียเมียเป็นโสดาบันแล้วรากแก้วมั่นคงแล้วในขณะที่เลี้ยงพระพุทธเจ้าอยู่พระสงฆ์ทั้งหลายมาฉันที่บ้านเขานำข่าวมาบอกทำหนังสือมาบอกยื่นมาเอามาอ่านดูหัวของท่านถูกฆ่าตายลูกของท่านก็ตายด้วยกันหมดเลยทั้ง30กว่าคนเอาจดหมายนี่ใส่เขาไปในพกสินเฉยไม่พูดไม่จาเลี้ยงพระเฉยอันนั้นต่อยอดแล้วมีปัญญาแล้วเข้าถึงธรรมระดับโสดาบันแล้วโสดาบันชั้นสูงอีกด้วยจะเฉียดเข้าสู่สกิทาคามีครับเลี้ยงพระเชื่อว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเรารู้แล้วเตรียมใจไว้แล้วว่าจะพัดภาคจากกันลูกของเราวันหนึ่งครัวของเราวันหนึ่งวันนี้ก็มาถึงหนอเตรียมใจไว้แล้วขนาดผัวตายลูกตายเอาจดหมายข่าวร้ายใส่ในพกสิ้นไหมคนใช้คนใช้สาวคนหนึ่งเดินไปเตะแก้วแตกต่อหน้าพระสารีบุตรนั่งอยู่ตรงนั้นพระสารีบุตรเลยคิดว่านางนี่จะใจไม่ดีเพราะคนใช้เนี่ยซุ่มซ่ามก็เลยเทศดักคอออกมาว่าพระบดีธรรมดาภาชนะทั้งหลายย่อมแตกเป็นธรรมดาในที่สุดเหมือนกับชีวิตของเราเมื่อมันแตกแล้วของมันไม่เที่ยงก็เป็นอย่างนั้นให้มันแตกไปเถอะเข้าใจว่านางเนี่ยจะโกรธจะดุคนใช้นางคานก็ไปหาแล้วเอาจดหมายนี้ยื่นให้ภาษาอะไรแก้วแตกขนาดในจดหมายนี้ท่านจะอ่านดูเถอะเพราะอ่านดูก็รู้โอ้หัวตายลูกตายเขาเอาข่าวมาหาเนี่ยยังเฉยเลี้ยงพระเลยไม่หวั่นไหวนั่นอะไรนั่นคือความมั่นคงถ้าเป็นคนธรรมดาจะเป็นอย่างไรวงแตกหัวตายลูกตายในขณะนั้นคงจะไม่มีกระจิตกระใจเลี้ยงพระเลี้ยงเจ้าเนี่ยเฉยถึงขนาดนั้นนะอย่างนี้เรียกว่าศรัทธานิมิถามูระชาตาปฏิทิตาเทวดามารผมภาคจิตใจออกจากความมั่นคงถูกต้องนี้ไม่ได้พวกเรานี่กลับไปบ้านนี่เกิดอะไรขึ้นวันนี้บางทีกลับไปถึงบ้านมีแต่เรื่องร้ายๆเลวทรามกลับไปถึงบ้านบางท่านอาจจะว่าลูกชายลักของไปเร็วลักเงินเมย์ไปเร็วหรือว่ามอเตอร์ไซค์ไปชนกันเร็ว หรือว่ามีเรื่องมีราวอะไรหนักๆขึ้นจิตใจของท่านอาจจะรวนเลยอาจจะน้อยใจว่าโอ้ยมันบ่มีวะบุญเนี่ยไปปฏิบัติธรรมคักแน่ปานเนี่ยโอ้ขันบ่ไปปฏิบัติธรรมสิบ่เป็นจังซี่เว้ยตอนนี้จิตใจท่านอาจจะร่วงหล่นจากปฏิปทาที่ได้กระทำนี้อาจจะออกไปข้างนอกแล้วอาจจะน้อยอกน้อยใจห่างเหินไปนั่นคือยังไม่มีรากแก้วอย่างลงฉันทะมูลกาฉันทะเนี่ยเป็นรากเมื่อฉันทะเป็นรากเนี่ยก็เป็นรากแห่งความดีความชั่วถ้าพอใจในความชั่วมันจะภาคเพียรพยายามกระทำชั่วถ้าพอใจในความดีมันจะภาคเพียรพยายามกระทำจะดีจะทุกข์จะยากจะลำบากอย่างไรก็ตามฉันทะมูลกาสัพเพธรรมาหลังจากนั้นก็จะส่งต่อไปมนสิการะสัมภวาสัพเพธรรมาขันหากแล้วมันจะคอยแพ่งยอดขึ้นคือเฮาปลูกต้นใหม่หากเริ่มสมบัติในอันพี่ลี่นอจังขึ้นมันไม่มันนอขึ้นก่อนหากซะเลยเคยปลูกอยู่ต้นมะอือมะแตงอันพี่ลี่อันนั้นขาบเม็ดพอกขึ้นหันพ้นที่ดินนั้นหากเริ่มขึ้นแล้วเหมือนกันเมื่อฉันทะความพอใจอย่างลงไปแล้วจึงจะเกิดอันหนึ่งมนสิการะสัมภวามนสิการะแปลว่ากระทำในใจถ้าท่านพอใจในความดีท่านทำอะไรอยู่ท่านก็จะคิดแต่เรื่องดีๆถ้าท่านพอใจในความชั่วมนสิการะสัมภวาของท่านการกระทำความคุ้นคิดในใจเรื่องความชั่วก็ถึงพร้อมคนดีบ่เห็นอย่างเด็กขันพอใจนี่ดีเนี่ยคือคือเป็นเรื่องดีๆจนมันนี่ก็ได้จะไปหาขุดเนี่ยอื่นมันเป็นเองอย่างอาตมากล่าวแล้วเขามารายงานบอกโอ้ยเขาว่าอาจารย์เป็นจังสันจังสี่เลยหุ้ยก็ยาเขาเดียวมันเดี๋ยวนี้ย่ามจะไปขุดเนี่ยนั้นมันจะขุดไปเห็ดเป็นใบบานสิดีเรื่องสิดีพอสิดีแม่สิดีพอออกไม่ออกประเทศชาติบ้างจะเอาเวลาไหนไปขุดน้ำจังสันจะไปเครียดให้มันทุกข์ยิ่งมันมีเวลาจะไปเครียดปานนั้นมนสิการะสัมภวาการกระทำไว้ในใจถึงพร้อมถ้าเข้าข้อใจน้ำหนังไม่ซื้อขึ้นแต่น้ำหนังคือผู้บ่าวผู้สาวหักกันถ้าพอใจสาวผู้นี้พอใจผู้บ่าวผู้นี้ใจนี่ไปใส่บาตรเนี่ยบางอย่างมันจะขึ้นน้ำกับผู้นั้นละมันขึ้นน้ำผู้นั้นแล้วบัดนี้ยังจะเกิดขึ้นบัดหลังจากนั้นผัสสะสมุทยาผัสสะคือการกระทบนั้นจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรขึ้นมาในนั้นทันทีเป็นต้นเหตุถ้าเราพอใจในเรื่องนี้สมมติว่าผู้บ่าวคนนี้พอใจสาวคนนี้สาวคนนี้พอใจบ่าวคนนี้ว่าจะเห็นเลี้ยวเห็นก็เป็นตะเบิ่งโหลดได้ยินเสียงก็หักเป็นมวนโหลดผู้อื่นบ่มวนนําเด้อผู้อื่นเขาอ่ะบ่มักน้ําซ้ําเจ้าของหังว่าคักอันเนี้ยผู้เจ้าของหมักแล้วผัสสะนั่นตาได้เห็นก็คักโกรธหูได้ยินก็คักโกรธคันเห็นผู้เจ้าของหักยางไปขาอาจสิเข้ๆเนี่ยจักหน่อยเดินเลี่ยงหลางเลี่ยงหลางโอ้ยปานหงเหินพระว่าล่ะนี่ผู้อื่นก็ประวัติปีกล้วยก็เลยนี่แต่เจ้าของเพราะว่าปานหงเหินพระว่าเนี่ยมันมักนี่แล้วเว้ยเดี๋ยวกันว่าผัสสะสมุทยาการกระทบการได้เห็นการได้ยินเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อเนื่องต่อไปในธรรมคือในสิ่งที่เราใคร่คิดนั้นได้ยินเสียงผู้อื่นว่าเป็นแต่สร้างเจ้าของขันว่ามวนจะเป็นเสียงละมวนลังคนตาบดีตาสีเสื่อมเจ้าของเขาว่าตาหวานแบบเจ้าของมากนี่แล้วโอ้ยไปใส่ตาแล้วหลุดว้าใส่ประวัติยังไปคือที่เห็นเผงเห็นตอเห็นหนิมอยู่บนอึดบนอยากมาเพราะว่าไปหันบัดอันนี้เจ้าของมักอันจ้อยๆปานใหม่เสียบผีบานปานแม่งห้ามผีญาณลงเดงลงเดงเจ้าของมักบาดนี่ว่าตรงเลี้ยวเห็นโอ้ไอ้ภาวะเมื่ออ่อนเพียงกุฏธลีกล่มไว้ภาวะย่าเมื่อลี่ล่าเหินดังหงคำใหญ่ภาวะว่ามันปานล่มผัดไปตองกล้วยภาวะจะมันง่ามภาวะเล่าจ้อยผู้หนึ่งภาวะปานแม่งห้ามผีเจ้าของภาวะปานล่มผัดไปตองกล้วยภาวะนี่มักสะออนใจเจ้าไส้ซ่อมสมิ่งเมื่อยรับบ่ได้ตาผังเพื่อเล่เห็นแล้วรับตาบ่ลงอยากเห็นอยากพ่อกว่านั่นแหละผัสสะสมุทยาเมื่อเราพอใจในธรรมเนี่ยความคุ้นคิดจะเกิดขึ้นแต่ในเรื่องธรรมเสร็จแล้วเมื่ออะไรมากระทบจะกลายเป็นธรรมมากหมดเขาด่าหัวมาเป็นธรรมะได้บัดนี้ สมุทัยญาเขาด่าปั๊บแทนที่จะโกรธปั๊บเนี่ยมันเกิดเป็นธรรมขึ้นมาอย่าพึ่งมันใหญ่วางไว้ก่อนอย่าพาวต่อยอดว่างไว้ตรงนั้นโยคันละไม่ไงอย่าพาวเขามาได้ยินบ่แล้วบอกเล่าแน่บอกแน่อย่าพาวเขามามันกวนวงงูบุญสิหิยะหนะไม่ไงเอาไว้ไม่ของหันเริ่มเจาะบ่เน่าดอกสิได้แท้ๆมีเพิ่นสิต่อยอดโตบ่สิหักกุดซั่นได้บาดเขาจะว่ายอดแล้วมันเงินซั่นได้มันเคยได้ยินจังซั่นนั่นฟังบ่ถูกแล้วเอ้อบาดนี่ยอดกุดยอดเหียนเขาแล้วต้องการจะต่อยอดดังบ้านหอนยอดซั่นแน่ว่าแต่หักปันหักสิเน่าซะก่อนดอกบาดนี่เมื่อมีฉันทะพอใจในสิ่งที่ดีที่งามจะส่งให้จิตคุ้นคิดในสิ่งที่ดีที่งามอยากจะทำคิดอยู่แต่เรื่องนั้นนี่เรามาเป็นผู้ปฏิบัตินี่ผัสสะอันใดเถอะตาเห็นหูได้ยินสิกายเป็นธรรมะบัดบ่ได้เขาด่ามาเฮาได้ประโยชน์เขาง้อมาเฮาก็บ่ได้ลงดีใจนำเพราะภาษาอันนี้จะเป็นสมุทยาเป็นเหตุให้เกิดธรรมะชั้นสูงไปเรื่อยเขาด่ามามันจะเกิดธรรมะชั้นสูงกันไปโอ้เขาบ่หักเขาก็บ่ยอมเมื่อเขารักเขาก็ชมเขาไม่นิยมเขาด่าเรานี่เป็นโลกธรรมทำมือเราจะต้องมาพอใจมาเสียใจกับสิ่งเหล่านี้จิตมันจะสูงกันไปเรื่อยถอนยอดกันไปเรื่อยได้ยินผู้ใดด่ามาเนี่ยจิตใจแข็งกันไปหนาเลยลูกตายไปคนหนึ่งเข้าถึงธรรมะสูงขึ้นไปกว่าเก่ามันมันสิเป็นเสียอกเสียใจแทนได้ปะอย่างเราคุ้นคิดโดยแต่ในเรื่องศีลเรื่องธรรมอาตมาอยู่ดีๆเกิดอุบัติเหตุตัดม่ามออกนี่มือขาดนี่มือขาดนี่ได้ธรรมะชั้นสูงผัสสะสมุทยาผัสสะคือการกระทบจนนิ้วมือขาดไปเป็นเหตุให้เกิดธรรมะชั้นสูงโอ้ยเกิดมากกับบ่ได้สื่อพ่อบาทเนาะได้มาแต่พอแต่แม่ก็ยังขาดยังหายภาษาหยังเงินค่ำกรรมแก้วทรัพย์สมบัติของอยู่ภายนอกหาเอาใหม่หาได้ก็สิเสียไปสิ่งที่มีอยู่ยังสูญเสียจะมายึดมั่นถือมั่นพอใจอะไรกับสิ่งเหล่านี้อย่าว่าแต่นี้มือจะขาดเลยชีวิตนี้ก็จะแตกสลายจะตายไปเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเราจะมามัวลุ่มหลงแสวงหาสิ่งใดในโลกนี้อีกไม่นานนักเราจะตายกลายเป็นธรรมะสันติบาตไงขาดทุนศูนย์กำไรมีแต่เรื่องที่จะให้จิตใจสูงส่งกันไปเรื่อยนี่แหละสิ่งที่เรียกว่าผัสสะสมุทยาเวทนาสโมสาระนาเวทนาอารมณ์ทั้งหลายกลายเป็นที่ประชุมลงแห่งธรรมที่เป็นกุศลธรรมและอกุศลธรรมขอให้มันเริ่มต้นที่ถูกต้องหรือผิดพลาดเท่านั้นเวทนาย่ำเป็นสุขย่ำเป็นทุกข์ย่ำพ่อใจย่ำบ่พ่อใจสโมสารนาเป็นที่ประชุมลงแห่งธรรมธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามได้ยินได้เห็นเสียไปได้มากจะเป็นที่ประชุมลงแห่งธรรมสำหรับผู้ที่มีฉันทะอันเป็นกุศลว่าวันนี้เราได้มานะเราหลงดีใจแต่พรุ่งนี้มันอาจจะสูญเสียอาจจะพัดพากสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้ไม่ยั่งยืนสิ่งเหล่านี้ไม่น่ายินดีสิ่งเหล่านี้ไม่น่าหมกมุ่นสยบไม่ว่าเวทนาใดๆแม้แต่เวทนาที่เกิดสุขขึ้นในสมาธิก็ไม่หลงติดมันเป็นที่ประชุมลงแห่งกุศลธรรมที่ยิ่งขึ้นสำหรับตั้งใจถูกเพราะนั้นมันส่งกันไปยอดจากเวทนาแล้วก็มาถึงสมาธิปมุขขาสัพเพธรรมาความตั้งมั่นแห่งจิตนี้จะเป็นหัวหน้าเป็นประธานถ้ามีความพอใจในสิ่งนั้นถ้าเพียงมาถึงตรงนี้สมาธินี่จะเป็นหลักอยู่ตลอดเลยบ่วอกบ่แวกเป็นผู้หมั่นผู้คงจังซั่นไปใส่กับฟักไฟรักษาใจให้เป็นสมาธิอยู่ซั่นหลังจากนี้สตาธิปเตยาสติจะเป็นใหญ่อยู่ตลอดมันส่งมาจากหากคนนั้นสตินี่คือความระลึกได้หูท่านหูพ่อหูท่านนี่สิเป็นไงตลอดรักษาอยู่ตลอดว่าตัวนี้ขาดบ่ได้หลังจากนั้นสัพเพธรรมาปัญญุตตราปัญญาเป็นยอดแทงเสียดขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นยอดไม่มีทางขลาดขลาดขลาด เข้าสมตอหยอดตอตัวพี่มันไม่มาจบเป็นเงื่อนแค่แรกมาหลอดคันวัดตอหยอดเขาไม่เคยได้ยินเท่านั้นที่ว่าจะตอหยอดนะโมเมนต์ตอให้เอาเงินมานี้ให้ท่านตอปัญญาเสียบลงไปตัวปัญญาเป็นตัวเหตุให้บริสุทธิ์สัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์ได้เพราะปัญญาพระพาหิยะแก้ผ้ามา8ปีนั้นเสร็จแล้วเดินทางทั้งคืนต่อยอดเอาปัญญาเสียบทับเข้าไปคราวเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าเทศให้ฟังทิฏเถทิฏฐมัตตังภวิสสติเห็นนี่เห็นสื่อเด้อสุเตสุตมัตตังภวิสสติได้ยินนี่ได้ยินเฉยๆอย่าไปหลงอย่าไปดีอย่าไปหักอย่าไปสร้างมันเด้อเตมุตมัตตังภวิสสติได้ทราบทั้งดังทั้งดีมทั้งกายให้มันจบอยู่เท่านั้นวิญญาเตวิญญาตมัตตังภวิสสติได้รู้แจ้งอารมณ์ใดก็ให้เพียงแต่อาการรู้ให้จบลงเพียงแค่นั้นวิญญาณจะขาดไม่อิงโลกนี้ไม่อิงโลกไหนที่นั่นเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ว่าบาทเดียวต่อหยอดจับบาทเดียวเป็นพระอรหันต์แต่พวกต่อหยอดว่าเถิดตายชิมเสือเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าบางคนบวชมาเป็น10ปี20ปีอาสิตกนรกบ่ทอมพวกไม่ไงพอไงมาบวชเขา 2-3 มื้อบ่เคยปฏิบัติธรรมเลยบวชมาเป็น20ปี30ปีนี่ขออภัยพูดภาษาบ้านเราอะกินเข่าชาวบ้านจนฉี่เต็มฐานวิปัสสนาญาณไม่เกิดขึ้นอะไรเลยนั่งสมาธิก็บ่เคยนั่งเดินจงกรมจับก้าวเดียวก็บ่เคยพอออกไม่ออกมาปฏิบัติธรรมนี่ม่นถอนเนื้อปูมันถอนเนี่ยคู่ไปปฏิบัติธรรมน้ำกันเอ้ยพระวะสิได้หัวบอกพระวะนั่นเลยท่านได้บนพื้นสิล่วงลงนรกจ้วงจาบทำวินัยที่พระศาสดาสอนพระพุทธเจ้าเพิ่นบ่ได้บอกว่าเอื้อนมาปฏิบัติธรรมหอกเพิ่นว่าให้มาปฏิบัติธรรมเพื่อกระทำที่ซึ่งส่วนแห่งทุกข์เพิ่นบ่ได้บอกว่าหิบมาบวชมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะเหาะจะบินเพิ่นบ่ว่าจังเถื่อตัวพระเป็นลัดเอ้ยมันสิได้หัวบ่น้องพระวะญาติโยมมาปฏิบัติธรรมเว้าลัดนาลัดลังหยักหงอกฟอกแท่งใส่กลับไปบ้านโอ้ยจะมันเพิ่นเบาตนเบาโตเนาะเพิ่นไปปฏิบัติธรรมให้แขนก้นแขนหางได้เออประมาณนั้นเนี่ยนั่นโตนรกมกใหม่เป็นกาวจ้วงจากธรรมวินัยของเพิ่นถ้าเฮามา3มื้อ2มื้อ3มื้ออาจจะดีกว่านั้นก็ได้อีกมีหากละเสียบยอดใส่เหมือนกับผู้นึงปลูกเม็ดปลูกเม็ดมาใหม่4ปี5ปี10ปียังบ่ทันเป็นหมากซึ่งมันปลูกให้มันพอเป็นต้นจักน้อยมีหากบาดเนี่ยเอาไปต่อเอางามันเป็นหมากไปปากต่อกันปั๊บคลอดปีหน้ามาเป็นดอกโปรดได้กินหมากห้องปฏิบัติธรรมนี่อยากสิบอกว่าให้ภาคกันมากปิดตาถาบกินเสียบงอกเฮ็ดอย่างนั้นมันสิเสียบติดอีพุ่มสิเสียบให้อยากให้ข้าวห้าเน่าไว้หลายขันห้าเน่ามันเสียบยอดบุติฉันทะมูลกาเอาความพอใจเป็นรากไว้ก่อนพอใจฟังพอใจประพฤติพอใจปฏิบัติแล้วจะมาเสียบตายยอดนี่ยอดไม่ใส่อีกขันห้าบ้านได้เน่าหลายเถื่อเขามันก็ติดทนตัวพาหิยะเสียบยอดปิปับพระอานนท์ปลูกเม็ดมาตั้งแต่หน่อยจนพระพุทธเจ้าตายนิจังนางว่าได้เป็นพระอรหันต์จ้ะนางอัญญตราเถรี7ปีนั่งปฏิบัติธรรมน้ำตาไหลอยู่บัดสุดท้ายสิสิไปผูกข้อตายผูกข้อตายแล้วกลับบรรลุธรรมอยู่ในขณะนั้นเวลาผูกคอแล้วโดดหนองลงมาในเสื้อขาดคอสิตายบ่ได้เกิดเวทนาหรือบัดนี่เวทนาคือทุกข์เจ็บปวดเป็นสุขก็คือกันอันนี้เวทนาสิตายเนี่ยเสือกมาข้อเจ้าของโดดมาเนี่ยทุกข์ที่สุดตรงนี้เมื่อกี้นี่จำได้หรือไม่ว่าเวทนาสโมสารนาเวทนาเป็นที่ประชุมลงแห่งธรรมถ้าเอาเป็นนี้ย่ามเจ็บไข่นี่จะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็ได้บ่ทันได้เป็นโสดาบันโดดบาดเดียวข่มเลยมีนะบรรลุธรรมเมื่อเวลาตายนี่เพียงแต่เป็นกัลยาณปุถุชนเนี่ยยังไม่ได้เป็นโสดาบัน แต่เวลาจะตายถ้าผู้ใดเอาเวทนาเอาความเจ็บความปวดความไข้ความทุกข์ใกล้จะตายมาดูให้มันเป็นมันโดดเถเดียวเลยชีวิตะสมะสีสีดับชีวิตดับกิเลสไปพร้อมเป็นพระอรหันต์รู้ด้วยฉะนั้นโลหะสมะสีสีเศร้าไข่มดกิเลสพร้อมตรงที่มันเจ็บมันไข้ตรงนี้เป็นที่ประชุมลงแห่งธรรมจึงเรียกว่าเวทนาสมงสารนานางอัญตลาเทรีผูกคอจอกหัดข้อเจ้าของถือเสือกไปวรัมติอิทะอุปพันธังยันใจหีนังปูนาเจเรผูกคอตายดีกว่าสิกวสันกลับคืนไปอยู่บ้านจะประเสริฐอะไรผูกคอตายที่นี่ดีกว่าตั้งใจบวชแล้วมันไม่บรรลุธรรมพอหัดข้อปั๊บเจ้าของสิตายบัดนี้เจ็บปวดหันใจบ่ออกจิตที่เคยฝึกเคยพอใจในธรรมมันมีรากอยู่แล้วฉันทะมูลกาโดนมาใส่เวทนาเลยกับเพ่งดูตัวผู้เจ็บเพ่งดูตัวผู้ที่จะตายกลัวผู้ที่กลัวตายมาถึงตรงนี้สติสัมปชัญญะสตาธิปเตยาสติเป็นใหญ่สมาธิปมุขขาสมาธิเป็นหัวหน้ามารุมมาตุ้มกันทันทีเลยปุ๊บปัญญุตตลาปัญญาเป็นยอดแทงสอดออกมาว่าโอ้มันเป็นกายอยากตายจิตที่อยากตายเข้าไปยึดมั่นถือมั่นจิตนี้เป็นตัวผู้เจ็บผู้ปวดพอปล่อยพอวางอุปทานเท่านั้นแหละปัญญาก็เสียดยอดเรียกว่าสัพเพธัมมาปัญญุตตราสัพเพธัมมาวิมุตติสาลาวิมุตติคือความหลุดพ้นจากชาติจากภพจากกิเลสตัณหาในขณะนั้นก็เกิดขึ้นเป็นแก่นเป็นสารอมตโตคาถายังลงสู่ความมึนตายนิพพานะปริโยสานาก็จบลงที่นิพพานจิตไปสู่ความมืดตายในขณะนั้นหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์พร้อมบ่ตายจ่อยงูมาแก่ข้อออกเป็นรู้เข้าไปทุกขณะในจิตในอารมณ์ของตนเองบุญนี่ยังต่ำเหตุไหนมันสูงขึ้นคันวัตโตยอดของพระพุทธเจ้ามาสัพเพธัมมาปัญญุตตราธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีปัญญาเป็นยอดปัญญุตตราปัญโยตราเพราะฉะนั้นมาตอยอดมือสุดท้ายตอยอดคือต้นไม้ตอให้มันติดคันวัตติย้ายห้ามันตายมาตอไม้มันสติดแล้วจะรวดเร็วให้เฮาเถ่าเหลวใกล้สุดหอดหนึ่งลมหายตายจากกันแล้วซึ่งมาตั้งต้นนับมือไม่คือข้าเจ้ามาบวชไม่มาบวชซ้ำเถ่าเฮี้ยนหนังสือยังก็บ่ได้ขอให้นี่ห่างหน่อยเดียวต่อหยอดเป็นหมากซ้ำเถ่าเอาปีหมุดเอาคมรุดผลศาสนาพระพุทธเจ้าแม้จะท้ายพุทธันดรค่อนพุทธการสัทธัสสะสาวกัสสะสัทธุสาสนังปริโยไขหะวัตโตลุนหะนียังสาวกผู้ประกอบด้วยศรัทธาปัสสาทะมูระชาตาปฏิทิตาเป็นรากแก้วอย่างลงแล้วเชื่อมั่นในพระสัทธรรมน้อมนำสู่การปฏิบัติอย่างมั่นคงในปฏิปทากินจาติปชิโมกาโลเมเวลานี้เป็นเวลาสุดท้ายภายหลังของศาสนาของท่านผู้เสยะอมตังปะถังก็สามะ

นดีบัดไข่ให้ให้หรือได้บนดีว่าวกัดแถวกัดข้างใส่นี้ยังคือดีอยากให้ต่อเนาะแต่ว่าสิตายนี่ยังได้ประโยชน์เนาะตายย่ำบรรลุธรรมนี่บรรลุธรรมย่ำตายมีหลายโดยเฉพาะผู้ที่เจริญอานาปานสติอานาปานสติมีสติในลมหายใจเข้าหายใจออกบัดสิตายนี่มันตายบนไหนบนล่มขาดครับนี่สติต่อไปจนเห็นว่ามันขาดจุดจากกันเดี๋ยวนี้มันยังสิเอาเพราะว่ามันบ่ทันได้ตายสิเฝ้าเมื่อขึ้นฮอดหลานขึ้นฮอดลูกคันนั้นสิตายงามๆนี่นึงสิเมื่อจังว่าไหนตายได้เจ้าไปฮอดคันตายนี่เคียงกอกเซาเมื่อก็บ่เมื่อบัดนี้ถ้ามีสติค่อยสิตายแล้วค่อยสิย้อนถิ่มบัดทุกอันความตายไม่ใช่ความโหดร้ายเวทนาก็ไม่ใช่ของโหดร้ายเดี๋ยวนี้มันยังบ่ทันได้ใกล้ตายชีวิตมันยังเมาอยู่มันสิไปคนเล่มันยังบ่สิไปเอาอันนั้นเอาอันนี้ไปกินอันนั้นกินอันนี้แต่ถ้าจะตายจริงๆผู้ปฏิบัติธรรมระดับอานาปานสติติดต่อไม่ได้สนใจหอดจ่าชีวิตตานังปวิขาเรเพสเชอัฏฐปัจจเยไม่ขนขวายหาเพสัตยุกยาในเวลาจะตายยามเจ็บไข้ได้ป่วยณพานหังอสุกาอาสุงยิ่งไปกว่าการแสวงหาความหลุดพ้นสิ้นไปจากอาสวะจึงบอกว่าณพานหังอสุกาอาสุงนี่ถึงการไม่แสวงหาที่ยิ่งไปกว่านี้คือการทำให้สิ้นไปซึ่งอาสวะเครื่องดองในจิตในใจง่ามไข่มันเป็นของดีมันมีเจ็บมีป่วยแล้วเงื่อนสิตายยังมีโอกาสที่จะหลุดจากพ้นต่อยอดเอาช่วงนี้ยาซอยบ่ได้หมอซอยบ่ได้หมอก็ตายยาก็ตายบัดสิตายให้นี่เป็นของดีแท้เป็นเวลานาทีทองอาจารย์พุทธทาสเวลาท่านจะตายมาเมาไม่บวกไม่ลบไม่มีตัวกูไม่มีของกูไม่มีบวกนั่นนั่นนั่นนั่นปล่อยเบิดเลยปล่อยกูของกูตัวกูสั่งไว้อย่างดีหามีผู้ใดคือเพิ่นนั่นเพิ่นตายเป็นเขียนไว้อย่างดีบัดสิตายเผาอย่าเอาไว้นานนะเอากระดูกไปถิ่มบนหันบนนี้เอิ่นว่าเป็นมูลมั่งสังขยาที่ในกรรมเขียนไว้เพิ่นตายก็เลยไงเผาก็บ่คือหมู่เอาต้นหมากมา4ต้นสัตว์จึกๆสั่งเรียบร้อยเอาฟืนกองๆเอาผ้าห่อสังกะสีห้องว่างโจทย์ทำประโยชน์ทั่วโลกประเทศต่างๆเมืองนงเมืองนอกคำสั่งสอนพุทธทาสเตอุคนรู้จักหมดแท้ห่อก็บ่ยากนำไปเผาเราบ่ได้ลังไลไปปูปลาหน้าเหนียวสักษาว่าสิ่งอื่นก็บ่ได้ตายนำตายก็ตายมีประโยชน์ตายสอนบ้านสอนเมืองตายหอดสอนหอดตายให้หู้ว่าค่อยตายแล้วพอกระเทศสอนแบบตายกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยเอาไปใส่ยอดเขาที่ยอดเขาหนุนโปรยลงมาให้มันไหลมาใส่ต้นน้ำตาปีลงทะเลนั่นสอนธรรมะพระพุทธเจ้าว่าเมื่อภิกษุทั้งหลายเมื่อฝนตกบนยอดเขาตกมากๆเข้าก็ทำให้ซอกในเขาเหวเล็กเหวน้อยเต็มเมื่อเหวเล็กเหวน้อยเต็มแล้วก็จะไหลลงสู่ที่ลุ่มทำให้ห้วยเล็กห้วยน้อยเต็มน้องเล็กน้องน้อยเต็มเมื่อห้วยเล็กห้วยน้อยเต็มแล้วน้องเล็กน้องน้อยเต็มแล้วไหลลงสู่ทะเลมหาสมุทรให้ทะเลมหาสมุทรเต็มชั้นใดฝนให้มันตกอยู่บนเดียวกันอย่าชั้นใดเมื่อมีฉันทะเป็นรากเหมือนฝนตกขึ้นทั้งคู่คนมันเอาสิมันเป็นที่เพ็ดขอให้มีฉันทะมีความพอใจในกุศลธรรมนะเป็นรากเป็นห้ามีความพอใจแล้วก็จะส่งให้เกิดมนสิการะสัมภวาเต็มเปี่ยมโต๊ะคนนอนเขาหามาเต็มตารางเลยเต็มทั้งไตเลยหวยน้อยหวยเล็กเมื่อมีความพอใจเต็มเปี่ยมแล้วก็จะส่งให้เกิดความเต็มขึ้นในใจในการประพฤติปฏิบัติเมื่อมนสิการะเต็มแล้วก็จะส่งต่อมาสู่ผัสสะทุกอย่างให้เต็มไปด้วยกุศลธรรมเห็นอย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นเรื่องฉลาดดึ๊บคือหมอยาจิตใจหมอยามันมีแต่ยาบ่เฮ็ดยังนี่คือควบคุมแต่เนี่ยยาไปเห็นกันใหม่อันนี้ยาอันนั้นอันนี้ยาอันนี้อันนี้ยาอันนั้นใส่กับอันนั้นอันนี้แก้หันแก้นี้คนที่พอใจในธรรมเพื่อกันมีแต่ความพอใจอย่างเดียวจะส่งให้เกิดความคุ้นคิดเรื่องธรรมะ

ัมผัสใดๆกลายเป็นธรรมเวทนาใดๆพอใจไม่พอใจกลายเป็นธรรมย่ามเจ็บไข้ได้ป่วยกลายเป็นธรรมเห็นเป็นศีลเป็นธรรมเห็นข่มแปรปวนเห็นข่มบ่เที่ยงแท้ย่ามตายกลายเป็นยอดแห่งธรรมรู้เท่าทันมาติกาบังสกุลให้เจ้าของแซ่บเรียบร้อยอันนี้เรียกว่าส่งไปถึงวันตายธรรมะนี่ส่งไปถึงวันตายอาตมาเทศวันนี้วันสุดท้ายส่งท่านถึงที่ตายเมื่อวานนี่ดึงจองมหาเสถังไงย่ามพวกจากเมื่อแห้งหอดท่านไงเลยจะพากันหลงท่านเด้อมีนี่ซุ่มข้างเขิงส่งไปหอดวันตายสิตายเหมือนกันเด้อมีสำหรับเนี่ยบัดเธอตายเบิ่งคักๆเบิ่งคักๆมันสิขาดใจบนใดก่อนที่มันสิตายมีเล่งมีเบิ่งคักๆหันใจเข่าโน่นเบิ่งหันใจออกจอบเบิ่งมันสิขาดบนใดหลับนี่ก็ตื่นมันขาดกันดิมีตื่นตื่นสิขาดวันใดไปหาหลับมันนี่คือวัดสติพ่อสัมปชัญญะพอเห็นมาห้องนั่งนั่งเบิ่งล้มเบิ่งขันนกก็จะเสียแสดงว่ามันขาดอันตีนมันขาดตุ้บตุ้บมันขาดบางหันใจออกหลังเทือมันขาดบางหันใจเข่าตื้นตื้นดูตื้นขาดตุ้บตึงหารับขาดบางหันใจเข่าหันใจเข่าขึ้นทั้งคนงอขึ้นทั้งคนมันขาดบางเขาอันนั้นบางทีหลังเทือมันขาดดูบัดกลางๆเข่ากับบ้านขาดออกกับบ้านขาดนี่ซื่อหันใจเข่ามันซื่อมันทั้งขาดที่แบบนี้นั่นแสดงว่ามันขาดตรงกลางๆบัดเฮาตายนี่เฮาสิตายบัดหันไปเข่าบ่มีสิตายบัดหันไปออกมีสิตายบัดออกบัดแล้วบัดเข่าบัดแล้วอยู่กลางๆสติจอบเบิ่งหัดไปจนมุมเด้งนี่ก็สิเห็นบัดเทื่อมือใดเจ้าเบิ่งเจ้าเห็นล่มหันใจขาดสติหลับวางใจจะแปลกประหลาดใจมากจิตใจจะตื่นจะห้าวหาญจะฮึกเหิมมุ่งเด้อบาดนี่ว่าซั่นกูตายกูจะเห็นตัวสี่ละกูเห็นแล้วบัดตายไม่ใช่วะตายบัดใจขาดตัวสี่เดย์สติขาดตัวสี่เดย์รับคือตายตื่นคือเกิดมึงแม่เนี่ยบอกพ่อสังน้ำเจ้ารับเจ้าหักไผ่สร้างไผ่เจ้าขาดทุนได้กำไรอยู่บ่บ่ได้ยังตอนนั้นไม่หาตายหน่อยตื่นมาหนังเกิดไหมเดี๋ยวนี้มันตายมันเกิดมันตายมันเกิดให้เบิ่งอยู่แต่ว่าเฮาบ่เห็นเพราะเหตุนั้นมือมีเมื่อหัดตายกับมือหอดบานหัดตายให้เป็นๆตายให้โง่เพียงให้เขาใส่ลงตายโอดโหงคือตายให้มันตึนตายจนได้ตายให้มันเป็นตายยังเย็นยังสุดตายห่อนๆนอนจอบเบิ่งเจ้าของตายซะก่อนมึงเร่งไปย่ำไหนขึ้นย่ำไหนบ้างอันนี้มานั่งสมาธิอยู่นี่ก็ยังขนานนั่งได้เนี่ยยังบอกมึงเลยว่าเจ้าของหลับเอาปะกระยอนนอนนอนจะเห็นเด็กๆอยู่ข้างล่างเป็นเรื่องคือทั้งคนคุณลงคนบนเป็นเท่านั้นได้บาทไหมไปเลยเพิ่นเทศเพิ่นยังบอกมึงปุ๊บจะมันตายแสบตายแก็บตายจมซุ่มหนึ่งก็ได้ตายตายเนื้ออ้าวเป็นอันว่าวันนี้ต่อยอดไปจนถึงตายสัพเพธรรมาปัญญุตตลาธรรมทั้งหลายมีปัญญาเป็นยอดเสียดยอดสอดแทงให้สูงส่งจนไปถึงแก่นแห่งวิมุตติสาลาวิมุตเป็นแก่นสารแห่งชีวิตคือความหลุดพ้นหลุดพ้นจากโลกนี้หลุดพ้นจากโลกหน้าหลุดพ้นจากวัฏสงสารสัพเพธรรมาอมโตคาถายังลงสู่ความไม่ตายทางจิตวิญญาณไม่อาศัยโลกนี้ไม่อาศัยโลกไหนวิญญาณโสตังอัพโพชินทางวิญญาณได้ขาดสิ้นลงไปอมโตคาถังกระแสวิญญาณขาดยังลงสู่ความไม่ตายนิพพานะปริโยสานังพรหมจริยังพรหมจรรย์อันงดงามในศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปริโยสารจบลงตรงที่นิพพานคือความดับลงแห่งภพแห่งชาติแห่งกิเลสตัณหาขอท่านทั้งหลายจงกลับสู่บ้านช่องห้องหอด้วยอริยะญาณธรรมตั้งแต่ราก
ทรงไปจนถึงยอดยังลงสู่อมตะด้วยอานุภาพแห่งบุญแห่งกุศลบุญญาบารมีที่สั่งสมอบรมมาโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทุกลูกทุกองค์เทอญสาธุฝากให้พระกันแผ่เมตตาแจกจ่ายยายฟันไม่ไงสิโตแต่งอดห้าขัดบ่หมันบาทนี่สิพาดต้นตุ่มตายเพิ่นว่าเอ้ยมันเนี่ยง่ายๆได้เห็นแต่คนเข้าใจอีแง่เว้ยคอยนั่นอยากให้เขาอกเข้าใจผู้ใดพากันส่วนต่อหย่อนห้องรถคึดหาแต่เงินเพราะมันรู้ต่อยอดนะครับว่าอ้าวอาจารย์ประสิทธิ์รับไป

0: รมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่านัตถิชานังอปัญญสะความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนมีปัญญาสามคนโง่เขลานั่นเองรวมลงเรียกว่าคนพาลคนพาลจะไม่รู้อัดรู้ธรรมถึงมีปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาที่ถูกกิเลสตัณหาปิดบังและยังปล่อยตนเองไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่พยายามฝึกตนยกตนให้สูงขึ้นฉะนั้นคนพาลจึงไม่มีความคิดพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปถึงเหตุถึงผลจึงไม่เข้าใจและไม่รู้ทางแก้ปัญหาตลอดจนไม่สามารถรู้แจ้งหนทางเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาคืออริยมรรคสรุปว่าเมื่อบุคคลไม่เพ่งพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วปัญญาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1: กัจจัง

สีที่แปดค่ำแห่งสุกรปักเป็นวันธรรมตวนะคือวันฟังธรรมและรักษาอุโบสถศีลสำหรับท่านพุทธศาสนิกชนผู้สนใจในทางสัมมาปฏิบัติต่างก็ได้มาร่วมชุมนุมกันเพื่อบำเพ็ญศาสนกิจตามหน้าที่ของตนของตนเมื่อต่างฝ่ายได้ทำกิจในเบื้องต้นสำเร็จเสร็จสิ้นลงไปแล้วเบื้องหน้าต่อนี้ไปเป็นโอกาสที่จะฟังธรรมะเป็นการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนของท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสจึงเป็นถ้อยคำที่มีอัดอันสุขุมรุ่มรึกสำหรับเราท่านทั้งหลายผู้ที่ยังมีกิเลสอาสวะจำเป็นจะต้องพยายามฟังพยายามศึกษาพยายามค้นคว้าเพื่อให้เข้าไปถึงจุดหมายแห่งความจริงดังคำที่พระองค์ทรงสอนไว้เพราะฉะนั้นจึงมีการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมเป็นประจำจุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะเข้าใจให้เข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระองค์ให้ถูกต้องนั่นเองผู้ที่นำเราธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาชี้แจงแสดงสู่ฟังก็ยังเป็นผู้มีกิเลสอาสวะอยู่นั่นเองแต่ก็เพื่อต่างฝ่ายทั้งผู้ฟังทั้งผู้แสดงเพื่อจะได้ก็คิดคนละแง่คนละทางและนำมาประมวลดูเหตุการณ์ต่างๆให้ลงแนวทางที่ถูกต้องต่อไปเพราะฉะนั้นการฟังธรรมจะเป็นบุคคลใดแสดงให้ฟังไม่ว่าจะเป็นมหาเถระหรืออนุเถระหรือสามเณรน้อยก็ตามผู้ฟังฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาเป็นแต่เพียงสามเณรแสดงธรรมให้พระเจ้าแผ่นดินฟังเพียงสั้นๆก็ทำให้พระเจ้าแผ่นดินเกิดศรัทธาเลื่อมใสในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเราเคารพในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักส่วนเคารพต่อท่านผู้ที่แสดงธรรมเป็นบทเรื่องรองลงมาเพราะท่านนำเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาชี้แจงให้เราฟังตามแนวความคิดความเห็นของท่านแล้วเราจะได้ประมวลความคิดความเห็นของท่านกับความคิดความเห็นของเราไปในแนวเดียวกันหรือไม่หรือว่ามีข้อแตกต่างอันตรงใดแล้วเราจะได้ค้นคว้าหาข้อที่แตกต่างกันไปนั้น ถ้าความเห็นของท่านไปแบบหนึ่งความเห็นของเราไปอีกแบบหนึ่งเราก็ต้องค้นคว้าหาความเห็นของท่านผู้ที่เป็นกลางที่ถูกต้องนำมาเป็นเครื่องวินิจฉัยที่แจงกันต่อไปเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมจึงมีหลายรสหลายชาติตามแต่ผู้ฟัง จะได้
ได้ยินได้ฟังหรือว่าเราได้ยินหลายเรื่องหลายอย่างต่างๆกันก็เป็นเหตุที่เกิดปัญญาพิจารณาเข้าไปหาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นวันนี้ก็จะได้นำถ้อยคำบางคำมาชี้แจงสู่ฟังก็เป็นเรื่องถ้อยคำที่ตัดออกมาไม่ได้เอาหมดท่อนอย่างคำว่าหมดของท่านก็ว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันนี้เราจำกันได้แม่นยำจำกันได้ดีแต่วันนี้ผู้แสดงเลยไม่เอาหมดเอาเพียงสั้นๆว่านะโมตัสได้ฟังท่านหนึ่งพูดเรื่องสมัยเรียนหนังสือสมัยก่อนๆเรียนเพียงนะโม6ปีจำไม่ได้นะโมพอได้นะโมท่านก็ต่อว่าพุทธายะนะโมพุทธายะ6ปีได้ต้นลืมหลังได้หลังลืมหน้าเลยจำไม่ได้นั่นเป็นสมัยเรียนสมัยหนึ่งเรียนแต่นะโมพุทธายะ5ปี6ปีจำไม่ได้แต่เราท่านทั้งหลายนับว่าเป็นผู้มีสติปัญญาดีเพียงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยาวกว่านะโมพุทธายะก็จำกันได้ดีแต่ว่าอันลึกขุมลึกซึ้งลงไปยังมีเป็นเรื่องที่เราจะต้องขยายแต่ส่วนใหญ่ท่านก็หมายไปถึงพุทธคุณทั้งสามถ้าว่าทั้งหมดคือว่าไปตั้งแต่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหมายถึงพระคุณใหญ่คือพระกรุณาคุณพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้านั่นเองแต่ว่าวันนี้เลยไม่เอาหมดเอาแต่เพียงนะโมตัสยาวออกไปอีกตัวหนึ่งคือแต่ก่อนท่านเรียนนะโมกัน5ปี6ปียังไม่จบทำไมจึงยังไม่จบอันนี้ถ้ามุ่งไปถึงอรรถรสก็เรียกว่าไม่จบแต่ถ้ามุ่งความจำถ้าจำถึง6ปียังจำไม่ได้ก็เรียกว่าสมองพิการไปเหมือนกันแต่ก็มีอยู่บางท่านในสมัยพระพุทธกาลท่านจึงรับบรรจุเรียนคาถาเดียวตลอด3เดือนก็ไม่ได้เป็นพี่ชายหาว่าเป็นอัคพะบุคคลไม่ควรที่จะบวชอยู่ในทางพระพุทธศาสนาแล้วเสียใจอยากศึกจะหนีจะศึกเลยไปเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าจะไปไหนบอกว่าจะศึกเทบวชเพื่อเพราะใครบวชเพราะพระพุทธเจ้าถ้างั้นไม่ต้องศึกแล้วก็ให้อุบายไปให้อุบายไปพิจารณาไม่ต้องไปท่องมากมายถึงคาถาอย่างที่พี่ชายสอนให้ ไปท่องเอาสั้นๆละโจมาละนังแล้วก็นำผ้าขาวตัวหนึ่งมาลูบๆคำๆบริกรรมไปว่าละโจมาละนังว่าไปว่าไปพอมาดูผ้าพอมาดูผ้าขาวๆมันเลยกลายเป็นผ้าดำๆผ้าตกกระโปกแปดเปื้อนขึ้นมาเลยได้สติได้ปัญญาเกิดขึ้นหรือว่าผ้าเป็นของสะอาดบริสุทธิ์ขาวดี
แต่พอเราเอามารูปมาคำมาแปดเปื้อนผิวหนังของเราเข้าไปกลายเป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลเลยได้ปัญญาเกิดขึ้นบำเพ็ญทางสมาธิภาวนาจะได้สำเร็จพระอรหันต์ไปอย่างนั้นก็เพียงสั้นๆละโตหะระนังไปท่องคาถายาวจำไม่ได้ทีนี้เมื่อไปนึกถึงที่เขาเล่ากันว่านโมว่าตั้ง6ปี7ปีไม่ได้ก็เลยมานึกถึงนโมตัสนโมตัสนี่ถ้าจะแปลว่าเป็นภาษาไทยเราตัดตัวนั่นแปลว่าเอาง่ายๆว่าตัดหมายความว่าขาดให้เป็นท่อนสะบั้นออกไปเต็มตัวไม่ต้องแปลออกจะเป็นบักสามกฏอย่างนั้นอย่างนี้แต่นโมนั้นแปลออกตั้งหน่อยว่าน้อมไปหรือน้อมมาก็แล้วแต่จะว่าน้อมไปตัดหรือน้อมมาตัดทีนี้ปัญหาจึงเกิดขึ้นว่าตัดอะไรถ้ามาตัดว่าเอาเพียงสั้นว่านโมตัดเราจะตัดอะไรน้อมไปตัดอะไรน้อมอะไรมาตัดนี่เป็นข้อที่จะให้เราเกิดความรู้เกิดปัญญาในแง่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นมา ทำว่าตัดได้หลายประการด้วยกันแต่ว่าในที่นี้เรามุ่งเอาเข้าทางธรรมนะโมตัสหมายถึงตัดกรรมกรรมคือการกระทำให้ตัดกรรมเรื่องตัดกรรมนี่ก็มีคนโบราณคนโบราณเขาทำพิธีของเขาเหมือนกันว่าเมื่อคนไหนป่วยนานๆไม่รู้จักหายจากที่เขาก็เลยทำพิธีตัดกรรมตัดเวรให้ที่ตัดกรรมตัดเวรก็ว่ายังไงนี่ก็ไปพบข้อที่หนึ่งคือคนป่วยไม่หายก็นิมนต์ให้ไปตรวจตัดกรรมให้เขาเรายังไม่เคยบวชมายังไม่เคยไปตัดกรรมก็เลยหลีกเลี่ยงคำถามหลีกเลี่ยงวิธีการว่าทางบ้านของท่านทำกันอย่างไรแล้วก็บอกวิธีให้เราก็เลยได้วิธีนั้นมาก็บอกวิธีของเขาก็ว่าสวดกรรมนี่แหละครับไปพอไปถึงบทตัดก็ให้หยุดเสียอย่าต่อก็ว่าอย่างนั้นอย่างว่ากรรมจักกรมีกรรมตายาโตกรรมโยนิกรรมปันธุกรรมปฏิสรณูยังกรรมังกริตามิกัญญานังวาปาปะกังวาตัดก็ให้หยุดแค่นั้นทีนี้ลองฟังดูได้ความคิดเกิดขึ้นไหมกัลยาณังวาปาปะกังวาตัดตัดตะถ้าเอาบทเราก็ว่าตัดตะหรือว่าพูดง่ายๆก็ตัดเสียทีนี้ในตัดตัวนั้นถ้าหมายความว่าให้ตัดทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่วอันนี้หมายไปถึงสูงหมายเรื่องการปฏิบัติในทางสูงขึ้นไปแต่ว่า อานะโมตัดนี่ซะก่อนกรรมที่เราจะตัดนั้นมีอะไรกรรมที่เราจะทำมีอยู่3ทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมคือการกระทำทางกายวจีกรรมคือการพูดทางวาจามโนกรรมคือการคิดทางใจกรรมแยกออกเป็น2ประเภทแยกตั้นออกเป็น2ประเภทคือกรรมดีกับกรรมชั่วตัดตัวนี้ให้ตัดกรรมชั่วทีนี้ทั้งเมื่อเราแยกออกไปอย่างนี้กรรมชั่วการกระทำทางกายก็มีทั้งทำชั่วทำดีการพูดทางวาจาก
็พูดทั้งดีทั้งชั่วการคิดนึกทางด้านจิตใจก็คิดนึกทั้งดีทั้งชั่วแง่ขยายออกไปอย่างนี้ก็พอเราก็พอมองเห็นเพราะเราได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยแล้วว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ให้ละทำให้ละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสก็ไปเข้าหลักใหญ่อยู่โน่นละชั่วก็คือตัดกรรมชั่วดำเป็นดี ก็คือกรรมความดีเพราะฉะนั้นตัดในที่นี้ก็หมายตัดถึงกรรมที่ชั่วกรรมที่ชั่วทางวาจามีอะไรการพูดทางวาจาทางกายการทำความชั่วทางกายก็เริ่มขึ้นไปให้เราเห็นให้เราเริ่มปฏิบัติอย่างปานาติบาตตินาทานกาเมสุมิจจารซึ่งเป็นกรรมฝ่ายชั่วเป็นกรรมฝ่ายไม่ดีที่ท่านสอนให้ตัดให้ละให้เว้นเพราะฉะนั้นเรามารักษาศีลเราก็ตัดกรรมฝ่ายนี้ฝ่ายชั่วลงไปไม่ได้มากก็ได้ชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งก็ดีทีนี้กรรมทางวาจาที่เราพูดชั่วทางวาจาก็มีมากแต่ว่าเมื่อท่านสรุปก็ความสั้นๆลงไปเรียกว่ามีเพียงมูสาว่าคือการกล่าวคำเท็จหลอกลวงต่างๆผู้อื่นการพูดคำหยาบพูดต่อเทียดยุยงส่งเสริมไม่แตกกันและเหล่านี้เป็นคำพูดชั่วก็ในตัดให้พูดแต่คำดีที่ตรงกันข้ามอย่างว่าพูดคำสัตย์คำจริงคำที่มีหลักฐานอ้างอิงคำที่สมัครสมานสามัคคีคำที่จะส่งเสริมจิตใจให้ประกอบในธรรมดียิ่งยิ่งขึ้นไปอันนั้นให้ส่งเสริมขึ้นมีส่วนทางกรรมที่ไม่ดีให้ตัดทิ้งทางใจมีอะไร ทางใจคิดความคิดของคนก็คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดที่ไม่ดีต่างฟังฝ่ายที่ไม่ดีก็พยายามตัดนี่ก็เรียกว่านโมตัดคือตัดกรรมฝ่ายไม่ดีทิ้งอีกอย่างหนึ่งท่านสอนให้ตัดเครื่องผูกเครื่องผูกเราทุกคนมีเครื่องผูกหรือไม่แต่ว่าท่านว่าไม่มีเครื่องผูกอยู่ด้วยกันทั้งนั้นมีเครื่องผูกเราจะมองดูตัวของเราไม่เห็นว่ามีเครื่องผูกอะไรอย่างว่าคนที่ไปทำความผิดไปต้นสะดมเขาไปฆ่าตีรันฟันแทงเขาก็จับได้ก็เอาตู้เอาตัวเอากุญแจมือใส่อันนั้นเราเห็นเครื่องผูกทัดแต่นี่เราตัวของเรานี่มองหาเครื่องผูกไม่ค่อยเห็นแต่ว่าเครื่องผูกที่มองไม่เห็นนี่ตัดยากกว่าเครื่องผูกที่เป็นวัตถุที่เรามองเห็นเป็นโซ่เป็นตรวนเป็นเหล็กเป็นเชือกเป็นอะไรหลายอะไรต่างๆอันนั้นมองเห็นแล้วก็ตัดได้ง่ายกว่าเครื่องผูกที่มองไม่เห็นเพราะเครื่องผูกที่มองไม่เห็นไม่รู้จะเอาอะไรตัดจึงตัดยากเครื่องผูกที่มองไม่เห็นคืออะไรมีอยู่3อย่างเครื่องผูกที่มองไม่เห็นหรือบางสิ่งบางอย่างมองเห็นมีอยู่3อย่างด้วยกัน3อย่างนี้ได้มาจากนิมิตเครื่องหมายของคนตายคนตายเราจะเห็นสัปเหร่อเขาเอาได้ไปผูก3ปอกถามว่าทำไมจึงต้องผูกคนตายคนตายไม่มีหนีไปไหนดิ้นรนอะไรต่างๆก็เป็นนี้มีแต่อย่างเดียวที่
พองขึ้นปืดขึ้นเหม็นน้ำเหลืองไหลออกมาไม่เห็นว่าก็จะกระโดดโลดเต้นไปที่ไหนทำไมยังต้องปลูกความจริงเขาปลูกเพื่อให้คนยังไม่ตายดูคนยังไม่ตายจะได้ดูว่าทุกคนมีเครื่องปลูกอยู่สามอย่างอย่างนี้ปลูกอยู่สามแห่งดังนี้เราจะเห็นเขาปลูกมือปลูกคอปลูกเท้าปลูกที่สำคัญสำคัญปลูกมือก็ไม่ตีปลูกเท้าก็ไม่กระดูกกระดิกไม่ยกเท้าเตะคนเป็นได้แต่ว่าคนตายไม่มีทางที่จะทำกับคนเป็นได้ถึงไม่ปลูกเขาก็นอนนิ่งๆเฉยๆไม่ทำอะไรไปเป็นได้แต่ที่ปลูกนั่นปลูกเพื่อให้เป็นนิมิตเครื่องหมายให้คนที่ยังไม่ตายเห็นให้คนที่ยังไม่ตายดูสอนให้คนที่ยังไม่ตายพยายามตัดเครื่องปลูกสามอย่างที่ก็ปลูกให้ดูปลูกที่คอปลูกที่มือปลูกที่เท้าปลูกที่คอหมายถึงอะไรปลูกที่มือหมายถึงอะไรปลูกที่เท้าหมายถึงอะไรท่านสอนว่าปุตโตคีเวปุตโตคือคีเวบุตรวงหนึ่งเที่ยวปลูกคอนังปาถิทรัพย์ผูกบาทาคอหน่วงไว้ภริยาเยี่ยงบ่วงปอริงรัดมือนาสามบ่วงใครตัดได้จึงพ้นสงสารบุตโตคีเวบุตรเป็นเครื่องผูกอย่างหนึ่งผูกสูงด้วยผูกที่คอด้วยรัดคอตายเร็วเข้าด้วย บุตรนี่เป็นบ่วงเป็นเครื่องผูกอย่างหนึ่งถ้าเราตัดไม่ได้เราจะออกมาบำเพ็ญพจน์ปรมจันทร์ประพฤติธรรมปฏิบัติแก่งสูงขึ้นไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติผูกเท้าเป็นเครื่องผูกเท้าสามีภรรยาเป็นเครื่องผูกมือเครื่องมัดผูกรัดมือเครื่องผูกสามอย่างนี้ไม่แสดงให้เราเห็นว่าเป็นเชือกเป็นตรวนเป็นโซ่เป็นอะไรหย่อนยันแต่ว่าตัดยากที่สุดตัดไม่ขาดตัดได้ยากทำไมจึงยากเพราะเราไม่ยอมตัดยินดีที่จะให้ผูกอยู่อย่างนั้นหรือบางทีก็ยื่นคอให้ผูกยื่นมือให้ผูกยื่นเท้าให้ผูกเรียกว่าเต็มใจให้ผูกไม่เต็มใจให้ตัดแต่ว่าก็มีบางรายที่ท่านเกิดได้สติปัญญาวินิจพิจารณาขึ้นไปหรือว่าอย่างเราท่านทั้งหลายที่เท่าแก่ชราลงไปบ้างได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาได้เห็นความทุกข์ความลำบากในเรื่องเครื่องผูกทั้งสามนี้บ้างจึงพยายามคลายออกไปพอได้มีผูกจากคอก็คลายจากคอพอได้หายใจได้ให้กินข้าวกินน้ำได้สบายผูกจากมือก็พอให้มือได้กราบได้ไหว้ผูกจากคลายจากขาก็พอให้เดินมาวัดเข้าวาฟังธรรมจำศีลภาวนาได้เป็นแต่เพียงคลายออกไปยังไม่ขาดมันเป็นของหย่อนยันยานตัดได้ยากเพราะฉะนั้น เครื่องที่ท่านสอนให้ตัดทางกรรมก็ดีตัดทางเครื่องผูกก็ดีย่อมจะมีความหมายไม่ลึกซึ้งหรอกที่เราเห็นกันอยู่เป็นประจำนี่แหละแต่ว่าท่านแฝงไว้ในความลี้ลับสอนเราคำสั้นๆให้เราตัดให้เราพิจารณาแต่ว่าทำง่ายเกินไปเลยขาดการนำมาพิจารณาจะว่าผ่านไปว่าผ่านไปเหมือนกับเราว่านโมนี่แหละว่านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าได้ทุกคนนั่นแหละ
แต่ว่าอรรถรสเนื้อความของนโมตัสสะภะคะวะโตหมายถึงอะไรเราก็ไม่สนใจที่จะศึกษาที่จะค้นคว้าให้รู้ความลึกซึ้งของเรื่องนโมทีนี้เมื่อตัดมาตั้งท่านก็ยิ่งขาดความสนใจในเรื่องที่เราทั้งหลายขาดความสนใจนี่เป็นด้วยกันทุกคนสนใจอย่างว่ามือเท้าของเรานี่เราใช้มันเป็นประจำทุกวันทุกวันแต่เราก็ไม่เคยนับไม่เคยดูมันว่ามันมีกี่นิ้วมีกี่ข้อเมื่อเกิดปัญหาถามขึ้นมาก็ต้องเสียเวลาไปนั่งไปนับกันอันนี้ก็เรียกว่าเขาเรียกว่ายาปากข้อมันอยู่ใกล้ปากมือก็หยิบอาหารเข้าปากทุกวันทุกวันแต่ก็เราไม่สนใจเมื่อไม่สนใจข้อความต่างๆก็เกิดการละหลวมขึ้นมาในแง่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ให้สนใจทุกสิ่งทุกอย่างสนใจส่วนใหญ่ให้มาสนใจในตัวของเจ้าของเองถึงแม้จะไปสนใจท่านผู้อื่นบ้างก็ให้เป็นเพียงแบบฉบับหรือเป็นตัวอย่างในการที่จะนำเอามาประพฤติปฏิบัติตามในทางที่ดีละเว้นในทางที่ชั่วส่วนข้อสำคัญที่สุดก็คือให้สนใจในตัวของเราเองทำไมจึงสนใจในตัวของเราเองเพราะว่าตัวของเรามันเป็นของที่กำบังมืดมิดปิดไม่ให้เราเห็นความจริงขึ้นมาทั้งที่มันแสดงให้เราเห็นเป็นประจำวันอยู่ทุกวันทุกวันเราก็ไม่สนใจพระพุทธองค์ทรงตรัสในตอนที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานตามปกติจะต้องมีตั้งผู้แทนตั้งผู้แทนไว้คือให้เป็นพระพุทธเจ้าแทนพระองค์เมื่อพระองค์ดับขันธ์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วจะต้องตั้งองค์นั้นองค์นี้ไว้ให้เป็นพระเจ้าแทนพระพุทธเจ้าแทนแต่พระองค์ไม่ตั้งไปตั้งธรรมะวินัยธรรมโมจะวินัยโยจะที่พระองค์ทรงแสดงแล้วบัญญัติแล้วพระธรรมและวินัยนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายในเมื่อเราล่วงลับไปแล้วแทนที่พระองค์จะทรงตั้งว่าสารีบุตรอะไรแต่ว่าปัตตาริบุตรก็นิพพานก่อนแล้วตั้งพระเถระสาวกรูปใหญ่ให้เป็นพระพุทธเจ้าแทนพระองค์ไม่ตั้งกลับตั้งพระธรรมพระวินัยให้เป็นศาสดาทีนี้พระธรรมกับพระวินัยที่พระองค์ทรงตั้งให้เป็นศาสดาหรือเป็นพระเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแทนพระองค์นั้นก็อยู่ที่ตัวของเราเองเพราะฉะนั้นลองดูตัวของเราจึงเป็นเรื่องสำคัญพระธรรมก็เต็มตัวเราที่แยกออกเป็นพระสูตรต่างๆพระวินัยก็เต็มตัวของเราที่ท่านไปบัญญัติขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งที่นี่ส่วนหนึ่งอีกอย่างว่าพระสูตรท่านร้อยกองไว้เป็นระเบียบบางกองก็ใหญ่บางกองก็น้อยเราก็เห็นกันพระสูตรก็เหมือนกันบางสูตรก็ใหญ่บางสูตรก็น้อยรวมก็เป็นสูตรหนึ่งเรียกว่าเป็นหมวดเป็นหมู่หมวดหนึ่งหมู่หนึ่งในตัวของเราก็มีหมวดมีหมู่อยากว่าเป็นหมวดหนึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นพวงหนึ่งอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นหมวดหนึ่งเป็นพวงหนึ่งอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวของเรานั่นเองนี่เรียกว่าพระสูตรเต็มตัวเราเลย
ท่านแยกออกไปแบ่งออกไปเต็มตัวเราที่นี่พระวินัยวินัยเป็นระเบียบถ้าเราไม่มีวินัยขาดความเป็นระเบียบแต่ว่าวินัยมันมีตามกฎธรรมชาติของมันตามกฎธรรมชาติอย่างไรดูตัวคนดูตัวเราใครเป็นคนแต่งระเบียบคือวินัยเขาติดตาควรติดอย่างไหนหูควรติดอย่างไหนจมูกควรวางไว้อย่างไหนปากควรวางไว้อย่างไรเขาวางไว้เป็นระเบียบถ้าวางสับสนกันเอาจมูกไว้ข้างหลังเอาปากไว้ข้างหนึ่งหูไว้ข้างหนึ่งเป็นยังไงผิดระเบียบเราไม่เรียกว่าคนเราเรียกว่าเปรตหรือเป็นผีเป็นต่างอะไรไปถ้าเป็นคนต้องเป็นระเบียบตาหูจมูกลิ้นอยู่ได้ระเบียบแล้วก็ติดให้เสมอกันระเบียบอันนี้ขยายออกไปถึง พวกจัดสถานที่ตกแต่งต่างๆอย่างว่าเราจัดที่บูชาพระท่านผู้เคยจัดรู้ระเบียบอันนี้นำไปจัด

0: ิ่งเดียวของสิ่งเดียวก็ตั้งไว้ตรงกลางอย่างพระพุทธรูปวางไว้ตรงกลางของสองสิ่งวางไว้ข้างโน้นข้างนี้อย่างแก่กันหรือเชิงเทียนนี่ดูใบหน้าของเราเป็นยังไงหูสองข้างวางไว้สองข้างตาสองข้างวางไว้สองข้างตาจมูกสองวางไว้สองปากอันเดียวอยู่ตรงกลางไม่ปากถ้าใครปากไม่อยู่ตรงกลางก็เรียกคนปากเบี้ยวน่าดูไหมไม่น่าดูเลยไล่ลงไปที่ไหนร่างกายของเรามันเป็นอย่างนั้นของมีคู่ต้องวางข้างโน้นข้างนี้ของเดียวต้องอยู่ตรงกลางอย่างพระพุทธรูปตั้งไว้เป็นเครื่องสักการะบูชาออกไปจากกายของเราที่เรียกว่าเป็นพระวินัยอันนี้อีกอย่างวินัยแปลว่านำของไม่ดีออกนำของไม่ดีออกร่างกายของเรามันมีวินัยอยู่ในตัวของมันมันนำของสกปรกออกของสกปรกมันไม่เก็บไว้มันนำออกเป็นขี้หูขี้ตาขี้ปากขี้ฟันอะไรนำออกไปจะต้องท้องขี้ในท้องมันก็นำออกไปของสกปรกมันนำออกไปที่ใครขี้อะไรนำออกทั้งนั้นถ้าไม่นำออก อยู่ไม่ได้นานอันนี้เรียกว่าวิกในคือนำของไม่ดีออกพระสูตรเป็นต้นหลักวิกในเป็นเครื่องชำระสะสางของที่สกปรกออกทิ้งไปเพราะฉะนั้นตัวของเราจึงมีทั้งพระธรรมทั้งพระวินัยพระพุทธองค์จึงทรงตั้งพระธรรมกับพระวินัยไว้ให้เป็นศาสดาของเราไว้ให้เป็นพระพุทธเจ้าของเราเมื่อเราศึกษาเข้าไปศึกษาเข้าไปก็จะเห็นว่าคำสอนของพระองค์มาสรุปลงในนี้เมื่อสรุปลงในนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเราประพฤติปฏิบัติดีถูกต้องตามธรรมตามวินัยพระพุทธเจ้าก็มานั่งประจำตัวของเราอยู่ถ้าเราทำผิดจากธรรมจากวินัยอะไรพระพุทธเจ้าก็ไม่อยู่กับเราอย่างที่พระพุทธองค์ทรงทำให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างว่าพระภิกษุไม่ถูกต้องกันทะเลาะวิวาทกันเรื่องนิดเดียวเพียงแค่น้ำสำหรับล้างท่วมเหลือไว้นิดหน่อยพระธรรมทอนกับพระวินัยทอนเถียงกันสององค์เถียงกันยังไม่พอยังลูกศิษย์ลูกหาต่อไปยังไม่พอชาวบ้านชาวเมืองเถียงกันต่อไปพระพุทธองค์เลยลำคาญหนีไปเสด็จไปจำพรรษาให้สร้างกับลิงมันปฏิบัติตรงสบายไปเลยทีนี้ร่างกายของเรานี่ถ้ามันไม่ถูกกันมันก็เกิดความไม่สบายขึ้นมาเหมือนกัน คือพระพุทธเจ้าท่านเสด็จออกจากกายของเราไปเสียไปอยู่ในที่สบายเสียตัวร่างกายของเราก็เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเพราะมันผิดระเบียบผิดนิยายอะไรขึ้นไปเพราะฉะนั้น คำสอนรวบยอดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมาลงอยู่ที่ตัวของคนทุกๆคนนั่นเองแต่ที่ขยายออกไปเป็นจำนวนมากมายนั่นเพื่อแสดงพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามากมายเพียงใดขยายส่วนนิดเดียวออกไปได้ตั้งหมื่นตั้งแสนทีนี้เราผู้มีปัญญาน้อยก็พยายามรวบรวมส่วนนั่นบ้างรวบรวมส่วนนี้บ้างเทียบส่วนบ้างส่วนนี้บ้างส่วนนั่นบ้างเข้ามาก็มาลงจุดที่ว่าเราจะต้องมาทำตามไม่มากคือมาตัดกรรมฝ่ายไม่ดีบำเพ็ญกรรมฝ่ายดี ตัด เครื่องผูกตัดเครื่องผูกที่มันผูกเราโดยไม่รู้สึกตัวหรือเรายินดีให้เครื่องผูกเหล่านั้นมารัดรึงเราเมื่อเรารู้สึกตัวเราก็พยายามคลายเครื่องผูกเหล่านั้นให้หย่อนออกไปให้หลุดให้พ้นออกไปนั่นจึงเรียกว่าเราปฏิบัติตามคำของพระพุทธองค์ที่ว่าให้ตัดเสียคำว่าตัดยังมีหลายตัดทั้งพันกิเลสตัณหาอันนั้นมันขยายออกไปเป็นส่วนใหญ่ออกไปแต่ว่าเราส่วนย่อยๆที่เราเห็นกันที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติกันเป็นประจำวัน คือพยายามตัดความชั่วกรรมชั่วที่มันเกิดขึ้นเป็นประจำวันทางกายทางวาจาและทางจิตใจของเราแล้วก็พยายามนำเป็นกรรมดีให้เกิดขึ้นทางกายทางวาจาและทางจิตใจเป็นประจำวันและพยายามผ่อนคลายความรัดตึงรัดคอเราให้หย่อนออกไปรัดมือเราให้หลวมออกไปรัดเท้าของเราให้หย่อนยันออกไปได้เดินไปไหว้พระสวดมนต์สบายขึ้นอย่างนี้ก็เรียกว่าเราดำเนินตามแนวทางของพระธรรมสัมพุทธเจ้า เรื่องนโมตัสพอเป็นแนวให้นำไปคิดก็เห็นว่าพอต้องควรในเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพระหูนางวัตตะอัฏฐายะสัปปัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

0: ู่ญาติที่มา
1: เนื่องในงานบรรพชาสมณเณรภาคฤดูร้อนได้ข่าวว่ารวมแล้วบวชวันนี้380กว่าลูกนะฮะก็เป็นละอ่อนเป็นเด็กซื้อส่วนมากก็เป็นประเพณีไปทุกปีก็จัดมา30กว่าปีแล้วจัดเลนพระร้อนมา30กว่าปีก็อวดมาตลอดปีละ100 200 300300ก็อยู่ราวเนี้ย300 400ก็โดยมากเด็กพระฤดูร้อนก็เป็นเด็กพักเรียนจริงๆก็รับตั้งแต่3ขวบไม่เกินไม่ต่ำกว่า10ขวบแต่ดูแล้ว6ขวบก็มีมาบวชไอ้6ขวบนี่กลับเป็นเด็กซื่อใสบริสุทธิ์พอมาบวชแล้วก็ไม่ห่วงบ้านไอ้เด็ก10ขวบขึ้นไปงอแงมายามายาเจอแม่เข้าไปกอดแม่ร้องไห้คิดถึงบ้านคิดถึงแม่ไอ้6ขวบ7ขวบไม่สนใจเลยเล่นไปกับพี่เลี้ยงเล่นไปกับพวกเพลินแต่ไอ้10ขวบนี่มายาแหละบีบน้ำตาร้องไห้ประชดจะโดดน้ำตายมั่งอะไรมั่งโอ้จะโทรศัพท์มั่งโตแล้วมันไม่เด็กโตแล้วเริ่มมีเล่ห์เหลี่ยมไม่อยากบวชอยากจะไปเที่ยวแหละเพราะสิ่งแวดล้อมสมัยนี้มันมีสิ่งที่ไปชักชวนเด็กให้ออกไปนอกลู่นอกทางได้ง่ายก็ไม่อยากบวชตรงนี้ก็พลาดโอกาสถ้าเด็กไปตามใจลูกจนออกไปตรงนั้นเดือนหนึ่งก็จะไปเที่ยวกับเพื่อนไปเล่นเกมกับเพื่อนไปเที่ยวห้างกับเพื่อนไปขี่จักรยานไปตามภาษาเด็กไม่ได้อะไรพ่อแม่ก็ต้องเป็นห่วงแต่นี่ถ้ามาบวชได้เช้าก็สวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมพระก็อบรมบ่มนิสัยให้รู้จักช่วยตัวเองมีมารยาทพูดจาอะไรก็เริ่มเป็นผู้ดีขึ้นมารู้จักเคารพผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักบุญคุณพ่อแม่ขึ้นมาว่าเห็นว่าบุญพ่อแม่ดีกับเราเรารักพ่อแม่คิดถึงพ่อแม่แต่ตัวอยู่วัดแต่ใจเนี่ยนึกถึงพ่อแม่อย่างนี้ถือว่าเด็กเรียนรู้ได้มาสร้างบารมีได้แล้วก็เข้าใจที่จะบวชเอาบุญหรือบวชเอาศาสนาเป็นที่พึ่งแต่เด็กที่ตัวอยู่กับแม่ใจก็อยากอยู่กับแม่แต่ที่ไหนได้พอตัวมาอยู่วัดใจไปหาแม่พอตัวไปถึงแม่ใจก็มาอยู่กับแม่พอกลับไปบ้านเปล่าไปเที่ยวเล่นก็แล้วพอแม่รู้ไม่ทันก็ปล่อยลูกให้ไปเมื่อวานนี้ก็บังคับกันนะคนหนึ่งบังคับกันมาออกมาขอร้องเห็นหน้าแม่ร้องไห้จะไม่บวชไอ้พวกพ่อขาวเด็กๆด้วยกันก็มาช่วยกันเกลี้ยกล่อมแม่ใจแข็งกับอาตมาจะมาขอร้องอาตมาช่วยอาตมาเด็กมันยังไม่พร้อมโยมมากลับบ้านเถอะแต่ก็ไม่อยากบังคับเด็กนะเอากลับบ้านเถอะโยมโตแล้วก็เอามาก็เด็กประมาณร่วมเริ่ม10ขวบก็บอกตอนลงรถมันบอกว่าไงตอนลงรถบอกแม่หาโอกาสมานานแล้วอยากจะบวชนึกอยากจะบวชไปยังพระมั่นเลยโอ้โหใจแล้วพออยู่เจอหน้าแม่ประวันบอกจะกลับบ้านแล้วหลวงพ่อมั่นหายไปแล้วไม่มั่นเลยหลวงพ่ออะไรไปแล้วหลวงพ่อหมุนแล้วแต่แม่เข้าใจแข็ง เรามาสงสารเด็กกลับไปเจอโยมไม่เป็นไรหรอกเด็กยังไม่มีบารมีพอแม่เขาอยากให้ลูกบวชไม่ยอมกลับให้ลูกบวชให้ได้ก็สงสัยบวชได้นะเพราะแม่ใจแข็งอาตมาไม่แข็งพอให้เอากลับไปกับแม่เพราะกลัวมีปัญหาแต่แม่เขาตัดสินใจเอาไว้ลูกมันก็ไม่มีสิทธิ์จะเอาไปก็คงได้บวชวันนี้เด็กบางคนเนี่ยบังคับกันบวชนะแต่พอบวชแล้วต้องบังคับกันศึกเด็กบางคนนี่ร้องไห้บวชพอได้7วันร้องไห้ศึกอยากบวชก็อยากศึกพอกันดังนั้นถึงว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสของเยาวชนที่เยาวชนรุ่นนี้ที่จะมีปัญหาต่อสังคมหรือที่พวกที่จะมาแก้ปัญหาสังคมได้ถ้าเขาได้เรียนรู้สิ่งที่ดีกลับไปเขาก็จะเป็นเด็กที่ไม่มีปัญหาต่อสังคมต่อไปก็จะเป็นเด็กที่แก้ปัญหาให้สังคมมีทางออกแต่ถ้าเด็กรุ่นนี้มีปัญหาต่อสังคมเขาก็เป็นตัวที่สร้างปัญหาให้สังคมจากการติดเพื่อนเล่นการพนันติดยาเสพติดคบเพื่อนไม่ดีเนี่ยเขาจะเป็นเด็กที่สร้างปัญหาสังคมแต่เด็กที่มาบวชอยู่อย่างนี้เขารู้ทางออกว่าการบวชเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาอย่างน้อยมีศีล10ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ผิดกาเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาไม่ฟ้อนรำขับร้องอยู่อย่างที่สงบเขามีทางออกเลยทางออกของการแก้ปัญหาเมื่อเด็กเรารู้ศีลธรรมแล้วเนี่ยจะเอาศีลธรรมไปแก้ปัญหาได้ถ้าไม่มีศีลธรรมมันก็แก้ปัญหาไม่ได้สังคมทุกวันนี้พออ่อนศีลธรรมอ่อนสอบตกศีล5กันพ่อแม่ก็ตกศีล5ลูกก็ตกศีล5ครูบาอาจารย์ก็ตกศีล5ที่นักธุรกิจทั้งหลายก็ตกศีล5จึงมีปัญหาครอบครัวจึงมีการอย่าร้างมีการล้ม

ถือศีลพรหมจรรย์ถืออุโบสถพระสุวรรณสามก็ถือพรหมจรรย์อุโบสถแม่ก็ถือพ่อก็ถือลูกก็ถือเป็นมหาชนกพระมหาชนกนี่พอที่ในหลวงท่านเรียบเรียงเลยพอครองเมืองเจริญเสร็จแล้วบอกกับช่างตัดผมบอกว่าเธอดูผมฉันไว้นะถ้าผมงอกเมื่อไรถอนให้ฉันดูหน่อยนะบอกช่างตัดผมสมัยก่อนกระจกไม่มีไงกระจกไม่มีก็ต้องใช้ให้ช่างตัดผมเนี่ยดูผมตัวเองก็เรียกกันระบบพอถึงอายุร่วม50ช่างตัดผมก็เอาแหนบทองอ่ะใช้แหนบทองคำถอนผมงอกเส้นหนึ่งให้ใส่ฝ่ามือให้พระชนกชนกก็โอ้นี่เราแก่แล้วเหรอเท่านั้นเองให้รางวัลช่างกระบอกเลยว่าขอบคุณมากก็บอกกับลูกกับเมียเลยบอกฉันเพียงพอแล้วฉันจะไปถือพรหมจรรย์อยู่ในป่าก็ให้ลูกเมียครอบครองบ้านเมืองก็ถือบวชในป่าภรรยาไม่ยอมภรรยาไม่ยอมหาผู้ชายงี้ไม่ได้ก็ร้องไห้ไม่ยอมตามเสด็จตลอดจนพระมหาชนกต้องขีดเส้นแล้วห้ามเดินข้ามใครเดินข้ามตามเส้นทางนี้ฉันถือว่าโทษพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนตัดแล้วเป็นกฎหมายผลสุดภรรยาก็ร้องไห้กิ้งเกือกกิ้งไปกิ้งมาข้ามเส้นที่เจ้าแผ่นดินขีดก็วิ่งต่อไปอีกที่สุดแล้วก็ปลอบประโลมว่าการบวชนั้นไม่ใช่ไปตายเราต้องการสร้างบารมีให้มากขึ้นบารมียังไม่พอเราเป็นแค่นี้เรายังไม่พอเราต้องสร้างบารมีไปอีกเราต้องการไปเป็นพุทธเจ้าในอนาคตเธอก็หวังที่จะไปเป็นกับฉันเธอก็ต้องอดทนให้ฉันไปบวชเถอะไม่งั้นฉันจะบารมีไม่พอที่สุดแล้วก็ไปบวชจนได้ตายไปแล้วก็ไปเป็นเทพเป็นพรหมบารมีนั้นก็จะสะสมนิสัยให้สงบเย็นคนที่ทำสมาธิคนที่ถือโบสถ์เนี่ยการละกิเลสมันจะน้อยมากขึ้นมีกิเลสจะน้อยลงก็จะค่อยสะสมไปเรื่อยๆแล้วปัญญามันก็จะเกิดพวกนี้พอเป็นคนที่มีศีลอุโบสถเป็นนิสัยแล้วไปเกิดก็เป็นโพธิสัตว์นำคนได้จะเป็นเจ้าแผ่นดินก็เจริญรุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ก็เจริญรุ่งเรืองเพราะว่าเอาศีลธรรมปกครองคนปกครองคนบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขเราต้องสร้างเพราะปลูกนิสัยลูกหลานเราว่าการที่แก้ปัญหาไม่ใช่แก้ด้วยความวุ่นวายที่พระพุทธเจ้าแก้คนโลภด้วยการไม่โลภตอบแก้คนตนีด้วยการให้ตอบแก้คนโกรธด้วยการไม่โกรธตอบพุทธเจ้าให้แก้อย่างนั้นดังนั้นหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาชีวิตที่ดีมากเด็กสมัยนี้อารมณ์ร้อนวู่วามไม่ยอมแพ้ใครจะเอาชนะไม่ต้องพ่อทั้งแม่ทั้งครูบาอาจารย์ไปโรงเรียนมันก็ต้องการให้ครูยอมรับกลับมาบ้านก็ต้องให้พ่อแม่ยอมรับเถียงได้พ่อแม่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราเท่ากับเขาอบรมบ่มนิสัยความกระด้างความทุจริตในใจที่ดื้อดึงเป็นคนที่ไม่ยอมให้อภัยใครการต่อสู้ของจิตใจก็เกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะไม่ยอมใครเมื่อเราเพาะปลูกนิสัยเยาวชนของเราไม่ยอมใครเนี่ยต่อไปมันก็ไม่ยอมกันทั้งบ้านทั้งเมืองในโลกนี้จะอยู่กันยังไงจะเป็นสุขสงบยังไงเนี่ยเมื่อคนไม่มีผู้ให้เลยเอาแพ้ชนะกันเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็แก้ไม่ได้ปัญหาก็เกิดเป็นลุกลามใหญ่โตดังนั้นเราต้องสร้างนิสัยเยาวชนของเราให้มีศรัทธาในคำสอนพระพุทธเจ้าให้เขารู้จักเมตตา

รักแม่รักปู่ย่าตายายรู้จักการให้รู้จักการแสดงรู้จักบุญคุณรู้จักว่าทำอะไรแล้วเป็นคุณทำดีแล้วเป็นคุณทำบาปแล้วเป็นโทษให้แยกแยะว่าไอ้ทำอย่างเงี้ยมันเป็นบาปเป็นโทษทำอย่างนี้เป็นบุญเป็นคุณเสียงพ่อเสียงแม่เป็นบาปเป็นโทษพูดจาพ่อแม่ไพเราะเพราะพิงเอาใจดูแลว่านี่เป็นคุณเสียงครูเสียงอาจารย์โดยไม่เหตุมีเหตุผลเป็นโทษการพูดปิยวาจาเคารพครูบาอาจารย์เป็นคุณมันต้องแยกกันเลยนะว่าลูกเราจะต้องรู้จักบาปบุญคุณโทษนี่ไม่รู้เลยพ่อแม่ก็ไม่รู้ลูกเถียงเก่งทะเลาะกับพ่อแม่เก่งโอ้ลูกเราฉลาดตัวรอดมันรอดหรือเปล่าเราก็ยังไม่เคยนำล่องเอาเด็กมาทดสอบอย่างนี้มันต้องรู้ว่าเด็กที่ไม่เถียงพ่อเถียงแม่นั้นจะควรจะเป็นคุณเด็กที่เถียงพ่อเถียงแม่นั้นเป็นโทษเกิดตัวเองไม่รู้จักเลยว่าพ่อแม่เนี่ยอุ้มท้องตัวเองมาให้หมดทุกอย่างในร่างกายให้ทุกอย่างในชีวิตตัวเองเสียสละเพื่อลูกก็ยังเอาลูกมาเนรคุณมาเถียงพ่อเถียงแม่ว่าไม่ดีไปเปรียบเปรยในทางลบก็มีเพราะนั้นการเพาะปลูกนิสัยของเยาวชนเราเนี่ยต้องแยกกันให้รู้ว่าคุณเป็นอย่างไรโทษเป็นอย่างไรคำมาบวชเนี่ยเขารู้ได้โยมก็อัศจรรย์ตรงที่ว่ามาภาวนามารักษาศีลภาวนารู้จักบาปบุญคุณโทษจิตใต้สำนึกคนเรามันจะมีอยู่ที่มันมีอุปนิสัยมาตะพุเรตชาติที่เป็นบาปบุญคุณโทษในตัวเราดังนั้นบางคนสอนลูกมันสอนละสอนให้กลัวบาปไม่ทำบาปเป็นเด็กดีได้กตัญญูรู้คุณเลี้ยงพ่อแม่ยันตายเลยแค่เด็กกลัวบาปเท่านั้นเองไม่ต้องสอนให้ไปฉลาดเอาเปรียบใครสอนแค่ว่าไม่เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนเท่านั้นเองพอเด็กมีศีลห้าไม่ทำบาปกลายเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายเป็นเด็กไม่กระด้างเป็นเด็กไม่ก้าวร้าวเป็นเด็กนี้ไม่หาทางออกวิผิดมืดมาก็มากินข้าวนอนกับพ่อแม่อยู่กับพ่อแม่มีความสุขคุยกับพ่อแม่มีความสุขกลายเป็นเด็กที่ยอมรับคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เด็กสมัยนี้พ่อแม่สอนไม่ได้คนไหนสอนพ่อแม่สอนไม่ได้บ่นไม่ได้ก็ถือว่าอำนาจมืดเข้ามาแล้วอำนาจไร้คุณธรรมเข้ามาแล้วเพราะว่าพ่อแม่ยังเตือนไม่ได้ใครจะเตือนได้ครูบาอาจารย์เขาก็ไม่เตือนได้หรอกเขาจะสอนวิชาความรู้ให้เท่านั้นเองสอนพฤติกรรมเปลี่ยนนิสัยนี่มันต้องอาศัยพ่อแม่แล้วก็วัดและศาสนาจึงจะทำให้เกิดสำนึกบาปขึ้นมาฉะนั้นอาการเอาวัยชนมาบวชเนี่ยถือว่ามาเปลี่ยนทัศนะความเห็นของลูกเรามาเปลี่ยนความรู้สึกที่ดีของลูกเราแล้ว1เดือนเนี่ยโยมไปวัดผลได้เลยเด็กบางคนเอานิสัยไปใช้เลยนะตามก้าวราวหายไปหมดเลยช่วยพ่อแม่ล้างชามช่วยพ่อแม่ถูบ้านแต่บางคนก็ไปได้7วันนะบางคนก็ไปได้หลายเพราะที่นี่เขาสอนให้รู้จักเคารพผู้หลักผู้ใหญ่สอนให้รู้จักครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนให้พูดหยาบคายไม่ได้สอนให้ดื้อกระด้างการเดินจงกรมการนั่งสมาธิของเด็ก1เดือนเนี่ยมันอบรมบ่นนิสัยอย่างดีเลยแล้วก็เกิดฉลาดด้วยเมื่อสมัยพระพุทธเจ้ามีพระภิกษุองค์หนึ่งเป็นลูกเศรษฐีพี่ชายตามพี่ชายมาบวชพี่ชายฉลาดน้องชายนิ่งโง่อ่านอะไรก็ไม่ออกวัดพระ500องค์นี่ไม่มีใครโง่เท่าองค์นี้เลยพระจุระบันทกเนี่ยท่องเกสาโลมานขาทันตาตะโจท่องไม่ได้เกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตาท่องไม่ได้ทุกโยมต้องท่องได้หมดเลย
พอบวชแล้วก็ท่องอะไรไม่ได้สักอย่างเพราะสมัยก่อนพระเจ้าอนุญาตให้บวชมาไม่ต้องท่องอะไรนี่ให้มาปฏิบัติอย่างเดียวพี่ชายก็สำเร็จเป็นอาจารย์แจกว่าพระองค์ไหนจะไปรับกิจนิมนต์ทางไหนก็จะขึ้นอยู่กับพี่ชายพี่ชายก็จะจัดพระไปกี่ร้อยลูกพระสมัยพุทธเจ้ามีต้องเป็นพันลูกมารวมก็หลายพันลูกก็แจกไปบ้านโน้น5องค์10องค์พระจุลบันทกพี่ชายไม่ให้ไปไม่ให้ไปฉันบ้านใครเพราะสวดไม่ได้ท่องไม่ได้ยถาสัพพีอะไรไม่ได้โมทนาใครไม่ได้วันหนึ่งเขานิมนต์เยอะเลย500ลูกนิมนต์หมดวัดเลยพี่ชายก็นิมนต์พระไป500แต่ไม่เอาน้องชายไปพอวัดในกรุงสาวัตถีอยู่ใกล้วัดพุทธเจ้าทรงรู้พอไปถึงจะฉันข้าวก็ถามว่าพระมีครบ500รูปไหมโยมนิมนต์พระครบ500รูปใช่ไหมนิมนต์ดูสิครบไหมขาดไปองค์หนึ่ง499รูปขาดไปองค์พระเจ้าบอกไปเอามาให้ครบสิองค์ไหนล่ะพระเจ้าท่านรู้บอกไปเอามาให้ครบพี่ชายบอกน้องก็หม่อมฉันเองเอาทำไมไม่เอามาล่ะก็สงสารชาวบ้านเอาพระโง่มาฉันเดี๋ยวจะไม่ได้บุญเลยไม่เอามาท่องอะไรก็ไม่ได้สวดนะไม่เอามาถ้าเป็นคนอื่นก็หาลำเอียงนะสงสารเจ้าของบ้านเขาเอาคนโง่มากินข้าวก็ไม่ได้อะไรพระเจ้าบอกโง่ก็เป็นพระไปเอามาเราลูกตถาคตเราไม่ดูถูกใครไปเอามาตอนนั้นน่ะตอนก่อนหน้านั้นน่ะจะลาศึกพระจุลประสบมาลาศึกเพราะพี่ชายกดดันมากพระทางวัดก็กดดันว่าโง่ไปกิจนิมนต์ก็ไม่ไปว่าโง่ส่วนอะไรไม่ได้ก็เลยก็กดดันมากก็เสียใจก็เลยไปลาพระเจ้าศึกบอกกำมฉันจะศึกแล้วพระองค์บอกศึกทำไมกำมฉันมันโง่ทำอะไรก็ไม่รู้เรื่องบวชไปก็ไม่ได้อะไรกำมฉันไม่เป็นคารวาสดีกว่าเอางี้นะจุฬาภรณ์ศึกเธอบวชเพื่อใครบวชเพื่อพี่ชายหรือบวชเพื่อเราบวชพระพุทธองค์ไม่ได้บวชพระพิชาดักตามมาบวชจริงแต่ว่ามาต้องการบวชไปกับพระพุทธองค์ถ้าเธอบวชเพื่อเราเธอเอานี่ไปภาวนานะเอาผ้าขาวไปบนให้ท่องกับสีขาวหลับตาลืมตาดูอย่างเงี้ยอย่าให้ใจไปคิดอะไรไม่ต้องไปคิดโง่เรื่องฉลาดอะไรก็สีขาวเสร็จแล้วก็ไปนั่งในวิหารคนเดียวพระเขาก็ไปหมดก็วนสีขาวยันสว่างเลยตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างไม่นอนเลยมันเอาสมาธิวนไปพอใกล้รุ่งขึ้นมาพอเห็นผ้าขึ้นมาเอ๊ะเมื่อวานเนี่ยพุทธองค์ให้สีขาวเราวันนี้มันดำแหละโอ้ร่างกายของเรามันเป็นอย่างนี้เองทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงไม่มั่นคงจิตสว่างสงบเลยเข้าใจกรรมฐานบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยเอาผ้าวนสีขาวปัญญาก็เกิดปาดเปลืองเลยสิไอ้โง่นั้นหายหมดเลยพระอรหันต์นี่ไม่มีโง่แหละก็ให้คนใช้มาตามก็กลับไปอีกวิ่งกลับไปบอกไม่มีละพระองค์เดียวนี่มีเต็มวิหารเลยพระเต็มวิหารเลยหน้าเหมือนกันหมดเลยมาอีกมาเรียกจุฬาบันทกขานพร้อมกันหมดเลยท่านจุฬาบันทกจุฬาอาตมาจุฬาบันทกหมดทั้งวิหารเลยพระเต็มวิหารวิหารจุพระตั้ง500กลับไปบอกทางพุทธองค์พระองค์บอกว่าถ้าองค์ใดเรียกชื่อจุฬาบันทกองค์ใดเอ่ยออกเสียงก่อนจับข้อมือองค์นั้นมาเลยต่อไปใหม่ก็ท่านจุฬาบันทกอาตมาจุฬาบันทกอาตมาจุฬาบันทกจุฬาบันทกตามแล้วจับมือองค์ต้นเลยภาพนั้นก็หายหมดเลยบอกพระเจ้าองค์คอยท่านให้ไปฉันองค์ไม่ยอมฉันให้ท่านไป
แล้วก็รู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เรารู้แหละไม่โง่แหละก็ไปเนรมิตตัวเองเป็นเต็มวิหารเลยอ่ะพอหายโง่แล้วอ่ะสมาธิพอไปถึงพี่ชายก็ยังคิดว่าน้องชายโง่อยู่นั่นเนี่ยพอฉันเสร็จก็ไล่พระกลับหมดเลยบอกไปองค์อื่นกลับสมัยนี้ต้องยะถาสพีพร้อมกันหมดทุกองค์ใช่ไหมไปนิมนต์ฉันบ้านก็เก้าองค์อะไรเงี้ยแต่นั่นให้พระ500กลับให้หมดให้เรือพระจุลบรรทกกับพี่ชายแล้วก็ให้พระจุลบรรทกเนี่ยนโมทนาคาถาให้ญาติโยมฟังเทศให้ฟังจุลบรรทกก็แสดงธรรมทานในทานเป็นการตระความสนีให้ไปแล้วไม่เสียดายจะมีความสุขสุขนี้จะไปถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานว่าก็เทศอธิบายเรื่องผลของทานดียังไงไงก็อธิบายโยมซึ้งมากเลยพอเทศจบเทวดาสาธุกันสะเทือนลั่นเลยเทวดามาฟังเลยพี่ชายก็โอ้น้องเราฉลาดแล้วอัศจรรย์ตั้งแต่บัดนั้นมาก็มีปัญญามากเลยพระเจ้าต้องยกย่องเลยหายโง่แล้วสมาธิหายโง่ได้อดีตชาติเคยเป็นพระฉลาดฉลาดมาก IQ สูงฉลาดรู้หมดทุกอย่างสวดอะไรท่องอะไรทั้งหมดแต่พระสวดพระไตรปิฎกท่องผิดๆถูกๆก็ไปนั่งขำทำไมไม่โง่งี้นะพระองค์นี้ของง่ายๆท่องยากโหยเราท่องเดียวๆไปนั่งขำพระสวดพระไตรปิฎกผิดๆถูกๆพระไตรปิฎกก็มีพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมก็ไปหัวเราะพระที่โง่กว่าตัวเองดูถูกเขาขำครับกรรมนั้นน่ะทำให้จุลบรรทกเนี่ยโง่ถึง500ชาติชาตินี้ชาติสุดท้าย500พอดีไปหายโง่เป็นพระอรหันต์ไปตอนนั้นสมัยก่อนเขาถึงว่าบวชแล้วหายโง่ไงบวชแล้วหายโง่ทำไมบวชแล้วมันยังโง่อยู่เพราะไม่รู้จิตตัวเองเพราะไอ้ที่โง่มันโลภกดหลงมันปิดบังบางทีมันเป็นกรรมเก่ามาพอทำสมาธิแล้วพระอรหันต์เนี่ยจะไม่โง่พวกทำฌานนี่เริ่มมีสมาธิจะไม่โง่พวกทำฌานก็จะไม่โง่พอรู้จิตตัวเองก็สามารถจะเข้าใจจิตคนอื่นได้แต่เด็กทุกวันที่มันโง่ก็เพราะอะไรจิตตัวเองมันก็ไม่รู้พ่อแม่มันก็ไม่รู้พ่อแม่ที่โง่เพราะอะไรจิตตัวเองก็ไม่รู้ลูกคิดอะไรก็ไม่รู้ฉะนั้นถ้ารู้เขารู้เราก็เรียกคนฉลาดถือว่าเหมือนทำข้าศึกกับทำข้าศึกเนี่ยถ้ารู้เขารู้เรารู้ว่าศัตรูมีกำลังเท่าไรมีอาวุธยังไงมีภายในยังไงมีเสบียงไงเมื่อรู้เขาเราก็เขาไม่รู้เราเราชนะนะทำข้าศึกข้างนอกต้องเป็นงั้นรู้เขาแล้วรู้เราแต่ถ้าเรารู้ไม่รู้เขาไม่รู้เราเราแพ้การบวชเนี่ยเหมือนรู้เขารู้เราชนะใจตัวเองไม่ใช่โง่พุทธศาสนาไม่โง่เห็นมีคนที่เป็นใหญ่เป็นโตที่ว่าฉลาดไหมอย่างฮิตเลอร์ฉลาดไหมฉลาดไหมฉลาดฉลาดทำเครื่องบินทำอะไรเรือรบใต้น้ำใต้อะไรทำได้ก่อนคนอื่นแต่ฉลาดไม่มีศีลธรรมฆ่าเขาไปทำบาปผลสุดบาปกลับสนองมาต้องฆ่าตัวตายโง่ไหมถ้ามีศีลธรรมนะเขาจะเป็นเจ้าโลกเป็นจักรพรรดิเลยจะมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ชี้แจกโลกเลยนี่คนไม่มีศีลธรรมไม่จือว่าฉลาดเบียดเบียนคนอื่นแล้วก็จะต้องรับผลกรรมของตัวเองให้จำไปเลยนะคนที่เบียดเบียนคนอื่นไม่ใช่คนฉลาดโง่คนที่เอาเปรียบคนอื่นเอาเปรียบใครก็ช่างอ่ะบางคนเอาเปรียบพ่อแม่เด็กไม่ฉลาดเด็กที่เอาเปรียบพ่อแม่เอาเปรียบพ่อแม่พี่น้องตัวเองจะรู้ว่าเด็กคนนี้ถือฉลาดไปก็โง่
ต่อไปพึ่งใครไม่ได้ตัวเองก็พึ่งไม่ได้เพราะกรรมอันนี้มันจะย้อนมาหาตัวเองทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้คนให้ทานล่ะท่านบอกว่าทานเป็นบารมีบันไดเบื้องต้นทำให้ญาติเกิดมากมิตรเกิดมากบริวารมากศัตรูแพ้พ่ายไปเกิดในภพใดชาติใดก็มีบุญมีวาสนามีปัญญาบารมีเป็นผู้นำเหมือนพระเวสสันดรพุทธเจ้าไม่ได้ติการให้เลยนะให้มีตั้งหลายอย่างให้ทานวัตถุเสื้อยุกยารักษาโรคให้ทานแก่พ่อแม่สมณะชีพรามให้ทานกับผู้มีศีลและคนไม่มีศีล นี่คือการให้ให้ทานคือการให้อภัยไม่โกรธผัวไม่โกรธเมียไม่โกรธพ่อโกรธแม่ไม่โกรธใครทั้งหมดคือพยายามอภัยไม่โกรธไม่เบียดบาสนี่อภัยทานธรรมทานก็คือพยายามทำยังไงจะให้ลูกเราเป็นคนดีทำไงจะให้ครอบครัวเป็นคนดีเพื่อนเราเป็นคนดีพยายามให้ข้อคิดให้คำพูดคำจาที่ดีเป็นธรรมทานถือว่าการชนะการให้ทั้งปวงหนึ่งเดือนลูกเราจะพูดรู้เรื่องมากกว่าโยมเอาแล้วลูกเราไม่บวชเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องหรอกโตเมื่อไรมันจะรู้เรื่องบางทีก็ไม่รู้เรื่องแต่ลูกเราถ้ามาบวชประพฤติปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ได้หนึ่งเดือนพูดรู้เรื่องเลยนะโยมมันจะไม่เหมือนลูกคนเดิมมันจะเป็นลูกแก้วขึ้นมาแต่มันไม่บวชมันพูดไม่รู้เรื่องมันดื้อมันไม่เชื่อเราหรอกแต่พอบวชแล้วคิดได้ธรรมะก็อัศจรรย์ถือจะไม่สำเร็จชั้นใดก็อัศจรรย์หนึ่งเดือนก็อัศจรรย์ทำให้ลูกเราว่านอนต่อง่ายเดี๋ยวเดือนหนึ่งโยมขึ้นมานะเดือนโยมมานะวันศุกร์โยมมานะแล้วมาดูสำเนรพวกนี้จะต่างกันเลยและต่างกับลูกโยมที่ไม่บวชพฤติกรรมจะเปลี่ยนสังคมเดี๋ยวนี้อันตรายด้วยยาเสพติดทำไมเราไม่เอามาเอามาอย่างนี้เราหมดห่วงเลยคนที่ชักจูงเราไปสูบบุหรี่กินเหล้าชักจูงลูกเราไปกินยาม้ายาอะไรไม่มีเพราะพี่เลี้ยงเนี่ยจะเป็นแทนพ่อแทนแม่เราเลยดูแลอย่างดีให้ความอุ่นได้พิเศษเลยโยมเด็กบางทีพ่อแม่ให้ความอุ่นไม่พอนะแต่พอมาอยู่วัดเนี่ยอบอุ่นพอเลยโยมแปลกได้รับความอุ่นพอเพราะพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยจะเข้าไปซึ้งในจิตใจของเด็กๆ ก็จะไม่อยากจะได้อะไรไอ้ความอยากได้มันจะหายหดไปมันเหลือแต่ความอิ่มกายอิ่มใจความว้าเหวความเหงาความอะไรที่ต้องการอยู่กับพ่อกับแม่ก็จะค่อยหมดไปไอ้การรักสวดมนต์ภาวนาจะเกิดขึ้นเด็กจะเปลี่ยนแปลงนี่คือเหมือนมีบุญอย่างพระจุลบันทกจุลบันทกทำกรรมฐานคืนเดียวหายโง่เลยก็นี่เราจึงเชื่อไงว่าเด็กเราจะเปลี่ยนได้พ่อแม่ก็เปลี่ยนได้พ่อแม่ต้องเปลี่ยนสิทะเลาะกันทุกวันเรามาถืออุโบสถสิหัวก็ขัดคอกันเนี่ยไอ้ตอนใหม่ๆมันจีบกันดีใช่ไหมอีตอนแรกๆเจอกันผู้ชายก็พยายามจีบให้รักกูให้ได้ผู้หญิงก็พยายามพูดดีให้ผู้ชายว่ากูเป็นคนดีผู้หญิงก็ซ่อนไว้ซ่อนในความร้ายไว้ในใจพูดแต่เพราะแต่งตัวก็แต่งสวยๆอะไรที่ติไม่มีผู้ชายก็ทำให้รอไว้พูดดีไว้พอมีลูกคนกูปล่อยแหละผู้ชายก็ปล่อยตัววิ่งเข้าไปตัวเบื่ออะไรคนนี้ความเห็นไม่ตรงกันเอาละเอาไอ้เรื่องที่ผิดๆมาด่ากันไอ้ตอนที่รักกันมีแต่เรื่องถูกหมดเลยก็ได้ไปเป็นเกลียวไงเนี่ยไปเป็นเกลียวแต่พอมันโกรธกันขึ้นมาเนี่ยลูกคนบางคนไอ้ที่ดีไม่พูดหรอกพูดแต่ที่ไม่ดีไปค้นหาได้สิ่งที่ไม่ดีผู้ชายทำผิดไว้ทั้งไงก็มาพูดผู้หญิงทำผิดทั้งไหนคนจี้จุดกันก็เรียกรวมจี้จุดสกัดจุดกันมันก็แปรแปรไปโกรธแล้วเขาก็ทะเลาะกันทุกวันทะเลาะกันไม่พอในห้องนอนทะเลาะกันให้ลูกเห็นดิลูกก็เก็บกดดิจะไปโรงเรียนโอ้พ่อแม่ทะเลาะกันบางคนทนไม่ได้สมัยนี้คนว่าทนน้อยอย่าล้างกันทิ้งลูกให้อยู่กับยายก็มีอยู่กับพ่อกับแม่มีปัญหาครอบครัวเพราะใจของเขาเป็นเพราะอะไรเพราะไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไม่ได้สร้างคติความอดทน
อันนั้นถ้าเกิดอย่างนี้เราแก้ปัญหาไงโยมทิ้งกันไหมยากันไหมปัญหาเกิดเลยกับลูกเรามาถืออุโบสถสิคนไหนตัดใจได้ก่อนมาเลยวันเสาร์อาทิตย์มาถือทุกวันเอาเธออยู่บ้านฉันอยู่บ้านก็ทะเลาะกับเธอนะถือว่าผู้ชายขี้เกียจทะเลาะกับภรรยาก็มามันยังโกรธอยู่ในใจยังร้อนในใจก็เอาละกูกลับไปนี่ดิกูก็ต้องมีกิเลสทะเลาะอีกก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้เราไม่ทะเลาะถือศีลอุโบสถมาเล่าปัญหาให้พระฟังบ้างอะไรบ้างสวดมนต์ภาวนาหนึ่งคืนสบายเลยไอ้นนบ้าอยู่ในบ้านคนเดียวใช่ไหมเราสบายเลยกลับไปแรงกระทบเจอปุ๊บเฉยก่อนเราไปทำบุญมาเฉยก่อนภรรยาจะพูดไงเฉยก่อนเฉยได้ชนะเราแหละถ้าทำอย่างนี้ทุกวันพระวันพระวันพระทุกวันเสาร์ภรรยาก็เริ่มเย็นลงเย็นลงเย็นลงเย็นลงเข้าด่าเพราะมันทำไมมันไม่โกรธกูก็เลิกด่าดีกว่าที่สุดแล้วปัญหาจบไม่ต้องกระทบสถานไปถึงลูกถึงพ่อแม่เราเลยนี่คือการแก้ปัญหาด้วยถืออุโบสถวันละ7วันครั้งถ้าผู้ชายไม่มาผู้หญิงมามันจะด่าไงจะว่าไงผ่านไปให้ได้ปีนี้ผ่านไปให้ได้พอผ่านได้แล้วโยมนะรับรองปัญหานี้แก้ครอบครัวได้เลยไม่มีใครคิดแก้ให้โยมมีแต่เอาชนะกันเถียงไม่มีชนะผัวเมียในเถียงไม่ใครชนะชนะคือชนะใจตัวเองพระท่านเข้าใจอย่างนั้นโยมว่าการแก้ปัญหาไม่ใช่การเถียงกันการเถียงว่ามึงโง่มึงฉลาดกูโง่กูฉลาดมึงโง่กูฉลาดนั่นคือคนไม่มีเหตุผลคนที่ไม่มีธรรมะในใจนั่นคือการแตกร้าวของครอบครัวนั่นคือการปัญหาที่เอากิเลสมาตัดสินกันต้องทิ้งไอ้กิเลสอัตตาตัวตนตัวนี้ออกไปว่าเรานี่แหละตัวโง่เราที่คิดจะชนะภรรยานี่คือตัวโง่สามีคิดชนะภรรยานั่นน่ะคือความคิดโง่ภรรยาที่คิดชนะสามีแบบนี้คือคนโง่คนยอมแพ้สิคนฉลาดที่พระเจ้าบอกยอมเป็นพระชนะเป็นมารฉะนั้นเมื่อเป็นงี้แล้วเนี่ยธรรมะจึงแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมศีลธรรมได้ทุกหัวละแหงเลยโยมไม่งั้นพระเจ้าโศกจะแก้ปัญหาได้เลยพระเจ้าโศกแก้ปัญหาด้วยศีลธรรมอาตมาก็ยังเชื่อนะว่าทุกวันเนี่ยถ้าใครไม่เอาศีลธรรมเราจะแก้ปัญหาไม่ได้โยมรู้จักฟองสบู่ไหมบ้านก็เป็นฟองสบู่รถก็เป็นฟองสบู่โทรศัพท์มือถือก็เป็นฟองสบู่ตู้เย็นพัดลมสเตอริโอคอมพิวเตอร์เป็นฟองสบู่มันเลยเราลองไปเชื่อเขามากมากคุณโยมเป็นหนี้เขามากคุณโยมพอใช้ไม่หมดเขายึดคืนมันเลยเป็นฟองสบู่มันถ้าประเทศไทยเราเนี่ยรู้จักคำว่าสิ่งเหล่านี้เป็นฟองสบู่นะอย่าเอาเข้าบ้านโยมถ้าไม่มีเงินสดจะไปเอาเข้าบ้านถ้าเอาเข้าบ้านมาเป็นฟองสบู่หมดเลยเราก็ต้องสอนลูกเราว่านี่เราจะไม่มีกินมีใช้ก็เพราะเราไปเอาสิ่งนี้มาอย่าไปคบค้าสมาคมกับสิ่งนี้เพราะเป็นฟองสบู่มันเลยโยมเขาดูสิมันต่อไปมันจะแตกเยอะเลยถ้าให้คนเป็นหนี้หมดทั้งประเทศเนี่ยฟองสบู่จะแตกครั้งใหญ่เลยแต่ถ้าคนไทยนี่ไม่เป็นหนี้นะจะมีความสุขกันทั้งประเทศเลยอินเดียเป็นใครโยมคนอินเดียเนี่ยนะมีเงินฝากมากกว่าเงินกู้คนอินเดียที่จนคือคนไม่มีที่ทำกินนอกจากนั้นถ้ามีที่ทำกินสักร้อยตารางวาหรือไร่เนี่ยคนอินเดียมีเงินทั้งปีเลยปลูกผักขายได้เลยพ่อค้าคนกลางไม่มีใครมาเอาคนอินเดียซื้อเองขายเองทำเองดังนั้นรัฐบาลอินเดียเนี่ยรวยกว่ารัฐบาลอื่นนะคนอินเดียนี่รวยกว่าคนอื่นนะดอกอินเดียเนี่ยแพงกว่าดอก
ไทยนะคนฝากเนี่ยตอกปากเลยรัฐบาลอินเดียทำไงดีคนไม่ยอมกู้เงินเลยพวกชาวไร่ชาวนาฝากเงินอย่างเดียวก็เลยต้องเอาเงินก้อนใหญ่ไปฝากธนาคารต่างประเทศให้ธนาประเทศอื่นกู้ไม่รู้ประเทศไทยเรากู้หรือเปล่าไม่รู้ไปฝากธนาคารเอาดอกแพงกลับมาแล้วมาให้ดอกคนตัวเองคนอินเดียเนี่ยขี้เหนียวฝากเงินอย่างเดียวไปอยู่ที่ไหนก็เพราะนั้นแสดงว่าชาวไร่ชาวนาคนอินเดียไม่มีหนี้ระยมไปซื้องัวมาตัวก็เงินสดไปซื้อรถไถมาคันก็เงินสดไปซื้อวิทยุมาก็เงินสดไปซื้อโทรทัศน์มาก็เงินสดไปซื้อโทรศัพท์มาก็เงินสดไปซื้อบ้านมาก็เงินสดคนอินเดียมีเงินสดซื้อหมดเลยไม่มีหนี้เลยและคนอินเดียมีเงินฝากธนาคารหมดเลยเป็นเจ้าหนี้ของรัฐบาลดูสิพวกเรายังมองดูถูกคนอินเดียว่าจนๆอาตมาไปอยู่มาไปเที่ยวมารู้คนอินเดียที่จนนั่นคือไม่มีที่ทำกินแต่คนอินเดียได้มีการศึกษาสูงและไม่จนเลยสักคนเดียวที่จนนั้นเพราะคนมันเป็นพันล้านเพราะมีที่ไม่พอแต่คนไหนที่มีที่ตั้งแต่ร้อยตารางวาไปคนอินเดียรวยหมดเลยแต่คนเราคนไทยเราเนี่ยเป็นหนี้เขาอะจะรวยได้ไงโยมถ้ามามองเห็นโอ้ยตายแล้วเราแพ้อินเดียแล้วคนอินเดียมีเงินฝากรัฐบาลต้องไปหาเงินจากประเทศมาใช้ดอกให้คนอินเดียคนเดียฉลาดไม่ยอมกู้หนี้ยืมสินเลยใครจะมาเป่าว่าเอาเงินไปหมุนเถอะเอาเงินไปหมุนเถอะเป็นหนี้ไม่เอากูกลัวไม่มีเงินใช้หนี้นโยบายรัฐของอินเดียดีมากเลยโยมคนไม่มีหนี้สินดีไหมฉะนั้นทุกวันเนี่ยเราเป็นทาสของทุกอย่างเลยเนี่ยแต่เด็กวัยรุ่นเนี่ยต้องมีโทรทัศน์มีอะไรโทรศัพท์กันทุกคนแล้วหาเงินก็ไม่ได้รายได้ก็ไม่พอเมื่อเป็นอย่างนี้มันเจริญไม่ได้หรอกเจริญไม่ได้บ้านเรายังเจริญไม่ได้ต้องนึกถึงว่าคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้รู้จักพอเพียงรู้จักเป็นกลางรู้จักใช้ประหยัดคนเราถ้ารักพ่อแม่นะไม่อยากจะเอาของพ่อแม่ไปใช้หรอกโยมอยากจะหาอะไรมาให้พ่อแม่ทุกวันเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนที่รักพ่อแม่อยากจะเอามาคืนให้พ่อแม่ขอให้พ่อแม่กินดีก็ให้คนอื่นกินมีความสุขกว่าเอาไปให้คนอื่นกินไม่รู้จักบุญคุณเราหรือเปล่าเอาไปให้พ่อแม่กินเนี่ยพ่อแม่ยังให้ผีไม่พอเรานะเราจะมีความสุขถ้าเด็กคนไหนคิดได้เงี้ยเด็กคนนั้นจะเจริญแต่นี่เด็กสมัยนี้ไม่คิดงั้นละทำไงจะขอของพ่อแม่ไปอวดเพื่อนไปให้เพื่อนมันตรงกันข้ามกับความเจริญมันไม่ได้มันนึกแล้วโอ้สังคมไทยเราการสอนผิดทางซะแล้วจริยธรรมศีลธรรมกตัญญูรู้คุณไม่มีใครสอนแล้วมันไปตามสังคมหมดเลยมันเละเทะแล้วความกตัญญูรู้คุณหายหมดคนที่คิดจะมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่างสุวรรณสามไม่มีเลยพุทธเจ้ายังต้องเล่านิทานให้พระอนุนฟังว่าเราเป็นพระสุวรรณสามเกิดในชาติหนึ่งเราเป็นคนสร้างบารมีมากตัญญูพ่อแม่เกิดมาปุ๊บเนี่ยเราอยากเลี้ยงพ่อแม่เลยทำไงเนาะจะได้เลี้ยงพ่อแม่พ่อแม่หาเปลือกหามันพ่อแม่เป็นฤาษีดิหาเปลือกหามันมาเลี้ยงเรามาเช็ดที่เช็ดเดียวอาบน้ำมาคิดได้ตั้งแต่เกิดพระสุวรรณสามทำไงนะเราจะเลี้ยงพ่อแม่ได้เราเป็นหนี้จังเลยพอมาวันหนึ่งพองูฝนตกพ่อแม่ไปหาเปลือกมันในป่างูพ่นพิษใส่ตาพ่อแม่บอดพอไปตามหาแม่เจอทางตบมือหัวเราะเลยหัวเราะด้วยร้องไห้ด้วยเห็นแม่หัวเราะด้วยตบมือหัวเราะแล้วก็ร้องไห้แม่ถามลูกทำไมทำอย่างนี้
ลูกเป็นคนดีพ่อแม่ไม่คิดเลยว่าลูกจะเป็นคนนี้ลูกเสียสติไปเลยเห็นแม่ตาบอดทั้งคู่เนี่ยหัวเราะด้วยร้องไห้ด้วยเพราะอะไรลูกบอกที่หัวเราะเนี่ยดีใจว่าต่อไปนี้ลูกจะไม่เป็นหนี้บุญคุณจากพ่อแม่แล้วลูกจะได้กำไรจะเลี้ยงพ่อแม่แล้วต่อไปนี้พ่อแม่ตาบอดลูกจะหาผลไม้เลี้ยงพ่อแม่ดีใจต่อไปนี้ฉันจะเลี้ยงพ่อแม่ทำไมร้องไห้ร้องไห้เสียใจแม่ต้องทุกข์ทรมานต้องตาบอดตลอดชีวิตแม่ไม่ควรจะต้องตาบอดเสียใจไม่รู้จะช่วยไงเสียใจว่าแม่ตาบอดพ่อตาบอดดีใจจะได้เลี้ยงพ่อแม่ไม่ดีใจเพราะแม่ตาบอดนะดีใจว่าจะได้เลี้ยงพ่อแม่ก็ตบมือหัวเราะร้องไห้เสียใจเพราะสงสารพ่อแม่ตาบอดคนมีปัญญาพุทธเจ้าเรามาเกิดสวยชาติตั้งแต่บัดนั้นนะก็ไปหาผลไม้ท่านมีบารมีเนี่ยพวกสิงสารสัตว์นี่ท่านแผ่เมตตาเลยสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่จนตายขอให้เป็นสุขเป็นสุขทุกคนข้าพเจ้าจะไม่คิดเบียดเบียนใครเลยแม้ด้วยกายวาจาใจคิดฆ่าใครคิดแช่งใครคิดโกรธใครข้าพเจ้าจะไม่ให้เกิดขึ้นในหัวใจเลยพอแผ่เมตตาไปอำนาจเมตตาเนี่ยไปทั่วป่านั้นเลยพวกเสือช้างทั้งหลายพอมาอยู่ในเขตของพระสุวรรณสามเดินหาผลไม้มาถึงเขตนั้นจะไม่กัดกันไม่โกรธกันเลยช้างกับเสือก็เป็นเพื่อนกันเก้งกับกวางช้างเสือสัตว์ลืมโกรธกันหมดเลยอำนาจของท่านดูสิอันนี้ไปหาผลไม้ก็ขึ้นช้างไปได้ลิงชนีมันก็รู้ภาษาคนนี่มันก็ไปเก็บผลไม้ดีๆมาพระสุวรรณสามเมื่อกลับมาก็ผลไม้ไอ้ไหนที่สุกงอมเอาไปให้แม่กินพ่อกินไอ้ไหนที่ดิบตัวเองกินไอ้ที่ไหนยังไม่สุกเก็บไว้เผื่อพรุ่งนี้แม่จะได้กินตะชาพ่อกินกระเช้าเป็นหัวผัวหัวมันเป็นเง่าบวยทำอย่างปราณีตปณิบัติอย่างกันอะไรนะอย่างกรรมเหสีพระราชาป้อนปณิบัติกันเลยก็มีความสุขเลยแต่ก็พ่อแม่ก็ตาบอดแล้วนี่ไปเอาน้ำมาแล้วก็เอาอะไรเอาไม้สีไฟพอไฟลุกแล้วก็หินใส่ในอ่างแล้วก็พอน้ำร้อนหินมันเผาไฟก็ตักน้ำร้อนมาอาบให้แม่หน้าหนาวก็เอาน้ำร้อนมาอาบให้แม่พ่อแม่ก็พอนั่งอาบเช็ดถูเสร็จหาผ้าหาผ่อนมาห่มจุงพ่อแม่เข้ากินข้าวนอนเดินตื่นกลางคืนเนี่ยจะออกมาจากห้องไม่ให้ดังเลยกลัวแม่จะตื่นพ่อจะตื่นค่อยๆเดินไม่ให้เสียงดังไม่ได้ดังถือตัวเองทำพ่อแม่ตื่นนิสัยของท่านเป็นงั้นมาตลอดผลที่สุดอยู่มาวันหนึ่งกบิลยักษ์เนี่ยเจ้าไปดินในเมืองนั้นไปล่าสัตว์เจ้าไปดินสมัยก่อนชอบล่าสัตว์ก็ขี่ม้าหลงทางมาหลงทางก็บอกว่ากวางเนี่ยตัวเนี้ยถ้ามันวิ่งออกตะคนไหนแล้วคนนั้นผิดไอ้ทหารมันก็ไปล้อมกันพวกกันหมดก็ปล่อยทางเจ้าไปดินโบก็วิ่งกวางมันเห็นทางนี้โบก็วิ่งไปเลยพระเจ้าไปดินงูตัวเองผิดก็กวดตามกวางไปไอ้ทหารก็ตามไม่ทันคงจะเทพบันดาลเนี่ยผลที่สุดก็ไปเจอพระสุวรรณสามเอ๊ะมนุษย์หรือเทวดาเนื้อเหลืองยังทองเลยสวยเหลือเกินงามเหลือเกินถ้าไปพูดก็จะวิ่งหนีเอาธนูยิงดีกว่าเพราะแปลกใจว่าทำไมมีช้างมีเสือมีเก้งมีกวางมีสัตว์สารพัดมันอยู่รวมกันหมดเลยอ๋อสัตว์ทั้งหลายมาอยู่ตรงนี้หมดเลยเราเลยล่าสัตว์ไม่ได้ก็เอาธนูยิงเข้าไปเลยทะลุเลยธนูนี้อาบยาพิษโดนใครต้องตายเลยช้างยังล้มเลยคนมีบุญนะตกน้ำไม่ไหลตกไปไม่ไหม้ก็เอาอีตอนที่ขึ้นจากน้ำอ่ะพระสุวรรณสามลืมแผ่เมตตาเพราะไอ้หม้อมันหนักก็เอาขึ้นแล้วก็กระเทินหัวไม่ได้เจริญเมตตาพ
พอไม่เจริญเมตตาธนูก็เข้าล่างพอดีเลยการเจริญเมตตาในธนูจะไม่เข้าล่างก็พอรู้ว่าโดนยิงก็ค่อยๆเอาหม้อลงเอาหม้อน้ำกลัวจะแตกกะว่ายังไงเนี่ยแม่จะได้กินพ่อจะได้กินเพราะมันมีหม้อน้ำเท่านี้ก็หันหัวไปทางพ่อแม่ตัวเองแล้วก็นอนมีสติดูดิรู้ว่าตัวเองต้องตายก็เอาหม้อน้ำวางบนที่หัวนอนตัวเองก็ค่อยเอนหันศีรษะไปถวายพ่อแม่แล้วก็ร้องมาคำหนึ่งว่าท่านเป็นใครมายิงข้าพเจ้าทำไมข้าพเจ้าไม่เคยมีศัตรูเลยเกิดมาไม่เคยคิดเบียดเบียนใครเลยทำไมท่านฆ่าเราทำไมคนที่เขาฆ่าช้างเขาก็หวังเอางาคนที่เขาฆ่าเสือเขาก็หวังเอาหนังข้าพเจ้านี่ไม่มีหนังไม่มีเนื้อไม่มีหนังไม่มีเนื้อน่ะฆ่าเก้งกวางเขาก็เอาเนื้อไปกินฆ่าช้างก็เอาหนังฆ่าช้างก็เอางาฆ่าเสือก็เอาหนังฆ่าเก้งกวางฆ่าเนื้อก็ต้องเอาเนื้อไปกินแต่ฆ่าตัวข้าพเจ้าเนี่ยไม่มีอะไรให้ท่านฆ่าทำไมกบิลยักษ์คิดได้น้ำตาร่วงเลยโอ้โหมนุษย์ตัวนี้เราบาปซะแล้วฆ่าคนดีก็เลยเข้าไปขอว่าข้าพเจ้าเป็นคนฆ่าเองเป็นเจ้าแผ่นดินหลงเข้าใจผิดเป็นเจ้ากษัตริย์บอกท่านเป็นกษัตริย์เนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกเราไม่โกรธขอฝากพ่อแม่ฉันไว้ด้วยเพราะเป็นกษัตริย์ที่สามารถจะดูแลพ่อแม่ได้แต่ก่อนข้าพเจ้าจะตายเนี่ยไปบอกพ่อแม่ด้วยนะฝากพ่อแม่ด้วยเขาตาบอดคือตัวเองไม่กลัวหรอกตายก็ไม่ว่าแต่กลัวว่าพ่อแม่เนี่ยจะหากินไม่ได้เขาตาบอดเขาเป็นยากว่าเราจะสละราชสมบัติจะเลี้ยงพ่อแม่ท่านยันตายจะไม่กลับเมืองจะชำระบาปอันนี้พระสุวรรณสาก็บอกว่าก็ฝากแม่เสร็จแล้วก็สลบแล้วนะสลบพระสุวรรณพระบิณฑยักษ์ก็ไปถึงก็ไปตามทางที่เดินจากท่าน้ำมันคงไม่ไกลจากท่าน้ำพอไปเหยียบบ้านเขารู้เลยใครล่ะใครมาล่ะใครมารู้ไม่ใช่ลูกตัวเองแหละธรรมดาในป่านี้ไม่มีใครนอกจากลูกตัวเองที่จะเข้ามาเหยียบตรงนี้ได้ใครน่ะใครมาน่ะตีนหนักเจ้าตีนหนักบอกข้าพเจ้าเองบอกเป็นยังไงอ่ะมางั้นก็เชิญทานน้ำทานอาหารเนี่ยเบาด้วยนะเนี่ยน้ำก็มีพักผ่อนก่อนที่อาหารก็ดีมีผลไม้มีเปลือกมันลูกฉันหาไว้ให้เนี่ยเชิญทานบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยได้ฆ่าพระสุวรรณสามตายแล้วเท่านั้นละโหเป็นฤาษีนะสละมาบวชแล้วมาทำฌานก็ทำใจยากนะความรักอะร้องแม่ก็ร้องเขาร้องไห้รวมที่โยมคิดนี่โยมเป็นลูกโยมมันไม่ร้องได้ไงพ่อก็ร้องแม่ก็ร้องบอกจะตายก็ไม่ว่าขอให้พาไปดูได้ไปคลำศพลูกดูลูกหน่อยพระเจ้าสุไอ้กบิลยักษ์ซึ่งเป็นชาติทหารต้องร้องไห้ไปด้วยเพราะไม่เคยเจอชีวิตอย่างนี้เลยความชีวิตที่อยู่ในป่ากันมาลำบากกันที่สุดแล้วเนี่ยยังมีเหตุการณ์อย่างนี้ตัวเองก็มาร่วมกับเขาด้วยมาทำให้ครอบครัวเขาพินาศด้วยอย่างเงี้ยก็พาไปจูงสองคนพ่อลูกไปพอไปถึงเขาก็เอาพ่อเขาเอาลูกแม่เขาเอาลูกไปบนตักเอาหัวบนตักคลำหน้าลูกคลำไปเจอลูกศรก็ลูกศรนี่ถ้าพูดคนธรรมดาก็ต้องตายเพราะมันเสียบไปหมดแหละสรุปก็พ่อก็อธิษฐานเลยลูกเราเป็นคนดีเราก็เป็นคนดีบริสุทธิ์ใจออกบวชแต่งงานเนี่ยอยู่แต่งงานกันเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมอยู่ร่วมกันถือพรหมจรรย์กันยันแก่แล้วก็มาบวชเนี่ย
ด้วยความบริสุทธิ์ใจที่ข้าพเจ้าถือพรหมจรรย์อย่างยิ่งใหญ่ขอให้ลูกข้าพเจ้าฟื้นเถอะแม่ก็อธิษฐานมาก็อธิษฐานเหมือนกันว่าความรักความบริสุทธิ์ของแม่เนี่ยถือชีวิตเนี้ยต้องการจะมาบวชเพื่อต้องการจะถือพรหมจรรย์เนี่ยชีวิตเนี้ยข้าพเจ้าขอให้ลูกข้าพเจ้าจงฟื้นเถอะพอพ่ออธิษฐานปุ๊บพระบรมสารบิดกายเลยพอแม่อธิษฐานปุ๊บฟื้นแล้วพระอินทร์ก็อธิษฐานช่วยขอให้เขานี่ฟื้นคืนมาเพราะเขาเป็นบรมโพธิสัตว์เขาบริสุทธิ์ก็ด้วยอำนาจทิพย์จะได้เลี้ยงพ่อแม่ต่อไปลูกศรก็ออกจากกายเลยปืนโอ้แม่ถ้ารถชนคว่ำลูกเราสลบฟื้นขึ้นมานี่หมอเหมือนกันเลยใช่ไหมถ้าตายแม่ตายดีกว่าอาตมาเข้าใจแม่นะแม่ตายดีกว่านี่ฟื้นขึ้นมาก็ดีใจก็บอกว่าท่านจะบินระยะไม่ต้องมาวุ่นวายหรอกท่านกลับไปปกครองบ้านเมืองเถอะชีวิตของข้าพเจ้ามีแค่3คนมันไม่มีอะไรหรอกที่จะต้องเป็นห่วงอยู่กันได้ให้กบินระยะกลับไปครองบ้านครองเมืองเขาก็เป็นกษัตริย์ที่ดีอยู่แล้วแต่ด้วยความหลงผิดก็เลี้ยงพ่อแม่ยันตายพอตายก็ทำฌานเลยพอพ่อแม่แก่เท่าก็เลี้ยงเนี้ยปฏิบัติเนี้ยเดินเนี่ยไม่ให้สะเทือนแม่พ่อเลยกลางคืนเนี่ยออกมาปัสสาวะมาอะไรแม่จะไม่รู้ว่าลูกตื่นเมื่อไหร่เด็กทำได้อะเพราะเกิดมาเพื่อสร้างบารมีความกตัญญูเกิดมาเพื่อเลี้ยงพ่อแม่ชาตินี้เป็นชาติที่สร้างบารมีชาติที่สำคัญคำเล็กคำน้อยไม่เคยเถียงพ่อแม่เลยโง่ไหมพระสวรรค์3โง่ไหมเถียงพ่อแม่ไม่เป็นนะโยมโง่ไหมอ้าวไม่เห็นโง่เลยเถียงพ่อก็ไม่เป็นเถียงแม่ก็ไม่ขึ้นเสียงโกรธก็ไม่โกรธขออย่างเดียวว่าชีวิตนี้ขอให้เลี้ยงพ่อแม่ให้สมบูรณ์จากกันไปอย่างสมบูรณ์ไม่ให้ช้ำเลยเขาเรียกโบราณบัวไม่ให้ช้ำน้ำให้ขุ่นคนไปตักน้ำก็ไม่ให้บัวช้ำตักน้ำก็ไม่ให้บัวช้ำไปเด็ดบัวก็ไม่ให้บัวช้ำน้ำก็ไม่ขุ่นเขาเรียกคนสมัยก่อนว่าลงไปเด็ดบัวเนี่ยค่อยๆย่องไปหรือไม่ก็เอาเรือพายไปบัวก็ไม่ช้ำเด็ดมาอย่างดีน้ำก็ไม่ขุ่นมีสติอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ลุยเลยล่ะข้ามหัวพ่อหัวแม่ไม่เป็นไรยังไงบัวก็เละน้ำก็ขุ่นไม่มีเด็กคนไหนคิดได้เลยดูสิเพราะครูสมัยนี้สอนผิดทางแต่เอาแบบฝรั่งมาสอนมันไม่มีจริยธรรมศีลธรรมของคนไทยแล้วก็เขียนกันไปด็อกเตอร์ทั้งหลายถือกูสำเร็จจากเมืองนอกเขียนไงกูต้องเชื่อกูเชื่อไม่ได้ด็อกเตอร์ก็ขี้เต็มตัวเหมือนกันน่ะเออมันมีอะไรมันก็ขี้ทั้งพุงเหมือนกันน่ะแล้วถ้าด็อกเตอร์คนนี้ไม่มีขี้เลยเขาเชื่อมันขี้มันออกมาหอมเหมือนเชื่อมันด็อกเตอร์ขี้เหม็นเหมือนกันอ้าวเชื่อไม่ได้เราต้องเชื่อพุทธเจ้าทำไมพระดวลนะ3จึงว่าง่ายว่านอนสอนง่ายเพราะเขามีบุญพ่อแม่เขามีบุญพ่อแม่เขาสงบสวดมนต์ภาวนาบำเพ็ญตบะให้ลูกเห็นตั้งแต่เกิดมาเลยแล้วสุวรรณสามก็ไม่ได้โง่กลับมาเกิดเป็นพุทธเจ้าและชาติที่อยู่ในที่10ด้วยอาตมาแย้งต่อคำสอนพระเจ้ามันสวนทางกับโลกโยมจะเชื่อไงก็ได้โยมจะเชื่อฝรั่งเขียนตำราก็ได้เขียนด็อกเตอร์แต่ท่านโยมจะเชื่อพระพุทธเจ้าก็ได้โยมเลี้ยงลูกแบบพุทธเจ้าสอนก็ได้ถ้าโยมจะเลี้ยงลูกแบบอาจารย์ครูบาอาจารย์สมัยใหม่สอนก็ได้เขี่ยหัวโยมแล้วเข้าพาลูกกับไผ่มากระทืบโยมอีกพาลูกเขยมาเตะพ่อตาอีก พาเพื่อนมาปล้นบ้านอีกอ้าวพวกกินยามาพาเพื่อนมาปล้นบ้านนี่ไม่ได้แรงนะไม่ได้แรงนะนี่พูดเรื่องจริงพระสุวรรณถามทำได้เพ
พราะท่านต้องการมีบารมีเพื่อได้สำเร็จเป็นพุทธเจ้าท่านลงทุนเอากายของท่านลงทุนเนี่ยเพื่อจะมาแลกกับพระนิพพานมันยิ่งใหญ่ทุกวันนี้เรียนมาเพื่อจะแลกเอาใบประกาศวันนี้มาแลกกับการงานเพื่อจะมีชีวิตดีกว่าเก่าสมัยนี้ครูบาอาจารย์สอนว่าเรียนไปนะจะได้จบเลยจะได้มามีเงินเดือนมันแพงมีงานดีบริษัทใหญ่ๆจะได้จ้างจะได้เป็นเจ้าคนในคนสอนให้มีกิเลสเพื่อมาแลกกับกิเลสได้มากกว่าเก่าเท่านั้นกิเลสจะได้มากกว่าเก่าเขาไม่ได้แลกด้วยความกตัญญูรู้คุณไม่ได้แลกด้วยคุณธรรมแต่พระเจ้านั้นทำทุกอย่างเพื่อหวังจะช่วยคนทั้งโลกหรือสัตว์ขนสัตว์เมื่อเป็นพุทธเจ้าเราจะช่วยคนให้หายหลงหายโง่ให้คนตายไปจากมนุษย์เนี่ยไปสู่สวรรค์นิพพานให้หมดไม่ให้ใครลงนรกเลยคิดคนละอย่างไม่ได้คิดแค่ให้คนรวยเหมือนกันไม่ได้คิดให้คนมีกระตังเหมือนกันไม่ได้คิดให้คนอยู่ดีกินดีคิดอย่างนี้มนุษย์ไม่มีมนุษย์ไม่มี 100% สมมนุษย์นี่ไม่มีสมบัติ 100% สุขเท่าไรทุกเท่านั้นมันจะมาทำลายเรามีไหมเศรษฐีมีความสุขยันตายมีไหมคนทำบุญยันตายเนี่ยคนทำบุญทำสมาธิจะสุขยันตายแต่ถ้าคนทำมาหากินเพื่อร่ำรวยว่าเอาโลกนี้เอาวัตถุนิยมเนี่ยฉันจะสมหวังที่สุดคนนั้นเวลาตายจะลำบากแต่ถ้ามาเห็นคนรวยเศรษฐีมาเศรษฐีเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตเป็นความดันหัวใจแต่เข้าโรงผ่าตัดตายเยอะเลยแต่พระโยมหลวงปู่ลุงอาตมาพออายุมากแล้วบวชน้องผมจะตายวันจันทร์นะผมจะนั่งสมาธิตายไม่มีเงินสักบาทเดียวแต่ก็นั่งดับไปตอนจะตายแล้วภรรยาที่บวชชีเอาสำลีมาดูตายยังแจ่มมึงไปดูที่ตายยังสำลีไม่ไหวตายแล้วไอ้คนนั่งเฝ้าไม่รู้เลยว่าท่านนี่ตายยังมีความสุขตายยังคนมีคุณธรรมไม่ใช่ตายแบบสติถ้าตายแบบสติเป็นไงคนนี้รวยต้องอยู่โรงพยาบาลพิเศษอย่าเพิ่งให้ตายปั๊มหัวใจไว้ทางปอดไว้มันได้หลายกระตังใส่เอาไว้ลึกๆอะไรขยายปอดโคลกเป็นเดือนเลยยังไม่ตายโยมทรมานยิ่งกว่าควายอีกนั่นแหละพวกเศรษฐีตายนั่นแหละวัตถุนิยมไม่เหมือนพวกนั่งสมาธิตายแต่จะสอนให้โลภไปทำไมโยมสอนให้อยากไปทำไมก็มันตายไม่ดีเราไม่เคยมาศึกษาเรื่องตายตรงนี้เลยว่าไอ้คนรวยมันตายเป็นยังไงไอ้คนที่มีธรรมะตายเป็นยังไงใช่ไหมลืมศาสตร์นี้ไปลืมเขียนกฎหมายข้อนี้ไปลืมเขียนนโยบายอันนี้ไปนโยบายรัฐบาลชุดนี้ไม่มีเรื่องตายโยมธรรมะอ่านดูไม่มีเรื่องตายเว้ยมันลืมตายไอ้นี่มันหลงไอ้คนเขียนนี่มันหลงมันพวกด็อกเตอร์เขียนบอกมีด็อกเตอร์ต้องรวม10คนนี่มันหลงมันเขียนเรื่องเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้รู้ไหมว่าคนรวยตายมันตายทรมานแต่ถ้าคนรวยธรรมะมันจะตายอย่างสงบสุขแบบพุทธเจ้าไหมรวยได้สละทุกอย่างอย่างสงบนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขยิ่งไม่มีคำสอนไหนจะสุขเท่าพระนิพพานเอาละโยมจากวันนี้ไปโยมสังเกตเถอะคนมีธรรมะกับคนไม่มีธรรมะใครจะตายไงไปดูนะพวกคนไม่มีกระตังโชคดีถ้ามีธรรมะรีบเพราะหมอไม่เอาไว้โรงพยาบาลต้องมาพุทโธตายที่บ้านแต่คนมีกระตังไม่เป็นไรคุณป้าเดี๋ยวเอาอยู่นี่เนี่ยเอาสายระยงระยางฉีดจนเข็มป่งมาเลยแล้วไอ้เครื่องขยายปอดตมาถามหมอว่าไอ้เครื่องขยายปอดที่ไปใส่เนี่ยที่ใส่เป็นรูโตๆเนี่ยมันช่วยเราบอกช่วยหายใจมากขึ้นแล้วสบายไหมไม่สบายหรอกบางคนปอดฉีกก็มีคนแก่ไอ้บางคนแก่ปอดฉีกก็เยอะเลยเหมือนกันแต่หมอว่าไงก็อย่าทำไงก็เราจะช่วยเขาฉีกก็ฉีกไปยังไม่ใช่ปอดหมอถ้าพูดแทนหมอนะเออมาบอกเอ้า
อย่างนั้นก็ไม่มีหรอกมันมีดีอย่างเดียวคือเวลาคนเป็นอุบัติเหตุที่ช็อกเข้าไปแล้วหายใจไม่ได้ไปช่วยให้ฟื้นขึ้นมาเพื่อจะพอร่างกายยังดีอยู่และทำการผ่าตัดจะฟื้นได้แต่ถ้าคนแก่นะถ้าเอาตัวนี้ไปช่วยคือซ้ำเลยโยมจะไม่มีสุขยันตายเลยแล้วตายไหมตายตายทรมานทรมานเพราะมันไม่ใช่ระบบหัวใจของตัวเองมันไปทางปอดให้ดันให้แรงขึ้นกระแทกให้แรงขึ้นอย่างนี้ยังไม่รู้เรื่องกันเลยโยมแล้วเสือกไปโรงพยาบาลตายอย่างนี้หมดทุกคนเลยไหมพาพ่อแม่ไปตายอย่างนี้นะทั้งนั้นเรามีทางเลือกโยมพระพุทธเจ้าทำไมจึงไม่ไปหาหมอโกมาลพัทธ์ทำไมพระพุทธเจ้าจึงบอกให้อานนท์ไปเมืองกุสินาราไปทำสมาธิอยู่ที่ต้นสาระทั้งคู่เพื่อสงบใจนั่นคือโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้านั่นคือหมอของพระพุทธเจ้านั่นคือยาพระพุทธเจ้าคืออัศสะปัสสะคือการเข้าถึงจิตว่างจิตสงบนั่นคือการรักษาพุทธองค์และเป็นสุขมากเลยพุทธเจ้าบอกอานนท์คนที่งามอ่ะมีแต่งามตอนวัยหนุ่มวัยสาวคนที่งามตอนวัยหนุ่มวัยสาวคืองามแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เนี่ยงามตอนตายมีคนตายงามไหมโยมมีใครไปชมคนตายไหมโยมมีแต่คิดว่าคนตายเนี่ยโหน่ากลัวจังอยากจะดูก็ไม่อยากดูเพราะน่าเกลียดแต่พุทธเจ้ามนุษย์และเทวดาหมื่นโลกธาตุมาชมกันเลยไม่มีใครงามเท่ากับวันพุทธเจ้านิพพานดูอยู่7วันไม่เบื่อเลยเทวดามาเข้าเฝ้ากันหมื่นโลกธาตุอะไรอย่างนี้พุทธเจ้างามเหลือเกินผ่องใสไปหมดสว่างสวยไปหมดคนตายงามเลือก80ยังงามไปเลยงามยิ่งกับนางงามจักรวาลเลยไม่ต้องประกวดเลยเทวดาต้องมาสาธุการกันเลื่อนลั่นหมดมาเข้าเฝ้าความงามพุทธเจ้าในวันตรัสรู้กับนิพพานเนี่ยงามไม่ต่างกันเลยเป็นพุทธเจ้าผมหงอกสักเส้นก็ไม่มีฟันสักซี่ก็ไม่โยกไม่โครงเซลล์ในร่างกายสักส่วนก็ไม่เต่งตึงหมดเลยเหมือนคนอายุแค่20งามขนาดนั้นเพราะมีสมาธิสมบูรณ์นี่ก็ตายให้ดูแล้วทำไมจะไปเชื่อใครไปเชื่อด็อกเตอร์ทำไมไอ้เรื่องตายเรื่องเจ็บไม่ต้องไปเชื่อใครโยมถ้าที่สุดแล้วเราต้องเชื่อพุทธเจ้านะในเรื่องการอบรมลูกหลานเนี่ยก็ต้องเอาคำสอนพุทธเจ้าที่จะมาเล่าเรื่องพระวรรณสามเดินยังไม่กระเทือนพ่อแม่เลยไอ้นี่เดินเตะข้ามพ่อแม่เลยทุกวันเนี่ยต่อไปมันจะเหมือนฝรั่งนะฝรั่งนี่เวลาเขาจะปลุกกันว่าไงนะเมียจะปลุกผัวก็มาเคลียร์หัวผัวรักมากลูกจะมาปลุกพ่อก็เคลียร์หัวพ่อหัวแม่นี่รักมากไอ้ลูกพ่อแม่ไปเคลียร์ลูกก่อนนี่คือวัฒนธรรมเขาสูญสูญไปจากความเคารพหมดแล้วไอ้การถือตัวถือตนนั่นมันก็ถือว่าผิดจริงแต่การถือต้องมีวัฒนธรรมและมีประเพณีมีความเคารพมันต้องรู้จักที่สูงที่สูงไม่ใช่ว่าหัวกระตินอยู่ด้วยกันได้นะฉะนั้นการสั่งสอนอบรมลูกหลานเนี่ยอย่าทิ้งศาสนาวัฒนธรรมที่ดีงามที่ปู่ย่าตายายสอนว่าดีแล้วท่านที่อาตมาพูดวันเนี้ยอยากย้อนยุคโยมย้อนยุคว่าสมัยก่อนเด็กเป็นงี้โง่ไหมพระสุวรรณสามโง่ไหมคนทั่วโลกยอมรับเลยว่าไม่มีใครจะฉลาดเท่ากับพระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีนี่คนมีบารมีจะโง่ได้ไงตอนเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเหี้ยเป็นพญาเหี้ยสัตว์นี่ไม่ใช่มันโง่นะโยมนะมันรู้นะเป็นพญาเหี้ยตัวใหญ่มากไม่มีเป็นพญาเหี้ยก็ต้องอยู่ตัวเดียวจะไปทำรูพักอยู่ใต้กุฏิฤาษีเป็นพญาเหี้ยพอจะไปหากินก็มาคำนับฤาษี3ครั้งมาคำนับคำนับรู้ว่าฤาษีเนี่ยเขาบำเพ็ญฌานบำเพ็ญตบะเราต้องไหว้ทุกวันจะได้บุญ
พญาเหี้ยก็เลื้อยไปหากินพอกลับมาจะเข้ารู้คำนับฤาษีแต่ฤาษีก็บำเพ็ญตบะไปเรื่อยเหี้ยก็รู้เนี่ยคนนี้ไปมาไหว้ทุกวันทุกวันเนี่ยอยู่มาหนึ่งฤาษีก็ไปเข้าหมู่บ้านคนธรรมดาฤาษีจะกินหัวเปลือกของมันวันนั้นโยมก็บอกเนี่ยท่านฤาษีอยู่ป่าแล้วกินหัวเปลือกของมันแรงเลย

เลยเฮียดากุฏิกูน่าจะอร่อยกันนี่เว้ยกิเลสเกิดเลยเฮียอยู่ในใจเลยคนนี้แต่จริงคำว่าเฮียเนี่ยมันดีนะโยมมันอาจจะเป็นว่ากินไม่เลือกจึงเรียกว่าเฮียไงก็เลยมาพอเห็นเฮียเขาเกิดอยากกินเพราะติดใจรสมันอร่อยคงมันจะกรึบๆดีนะหางมันน่ะก็ทำพอเฮียมาก็ทำดีวันหนึ่งเนี่ยก็เลยวันนี้กูจะต้องเอากระบองตีเฮียให้ตายกูจะเอาไปให้โยมแกงจะได้บอกว่าเนี่ยช่วยแกงให้ทีเพราะขี้เว้ยอยากกินเฮียน่ะเพราะไปติดใจรสกินหัวผูกของมันไม่เกิดอะไรนะภาวนาเป็นพอกินเฮียภาวนาไม่ได้เลยหิวแต่เฮียอย่างเดียวคนที่สุดก็เอากระบองมาไว้ข้างหลังท่านเฮียพญาเฮียจงเจริญนะคำมาใกล้ๆเดี๋ยวสิพระเฮียมาก่อนเขาสนิทกับฤาษีไงรู้ว่าฤาษีเนี่ยไม่มีพิษภัยแต่พอวันนั้นมากลิ่นเหี้ยมันเข้ามาตัวจมูกตัวเองเอ้ยดูสีนี่ทำไมมีกลิ่นอะไรแปลกเลยคลานออกไปไกลๆไปชงกอยู่ไกลๆไปไหว้อยู่ไกลดูสีก็แหมกูก็จะเอามึงแล้วทำไมรู้จังก็ไปตะงกกึกๆอยู่ไกลเอ๊ะไม่ยอมเข้ามาเพราะกลิ่นเหี้ยมันเข้าไปหากลิ่นแล้วมันเข้าไปหาเขาได้กลิ่นเขากลัวเลยออกไปไกลเรียกเข้ามาใกล้เข้ามาก็กระบองเคลี้ยงเลยเฮียเขารัดเขารู้ตัวอยู่แล้วเขาก็หลบเลยรู้เขาบอกเลยท่านเป็นคนเลวเป็นคนเลวมีศีลแต่มาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราจะโพธนาบอกชาวบ้านให้รู้ว่าท่านเป็นคนเลวไปจะให้พ้นพ้นสุดฤาษีนั้นอยู่ไม่ได้เลยนะไปเลยไปเพราะเฮียไม่ยอมรับกลับมาเกิดเป็นใครโยมทายสิไปเฮียน่ะเฮียเป็นพุทธเจ้าพุทธเจ้าเคยเป็นเฮียนะแต่มีปัญญาคนที่จะกินเฮียนั้นคือใครฤาษีคือเทวทัตมาชาติสุดท้ายจึงได้มาฆ่าพุทธเจ้าไงท่านบอกคนยุคนี้มันก็มีคนเฮียมันก็มีที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าเพื่อนเนี่ยหลอกลวงเงี้ยมันเยอะเอ้ยอย่างนี้คนเยอะๆเลยแต่เฮียนั้นกลับดีกว่าคนดีกว่าฤาษีฉลาดกว่าถือศีลสร้างบารมีเนี่ยพุทธเจ้าบอกอานนท์บางทีคนมันก็ปิดไว้ซึ่งความไม่ดีพอมารู้แล้วที่ไหนได้มันกลายเป็นคนร้ายไปฉะนั้นคือว่าคนเราต้องมีคุณธรรมอยู่ในใจที่จะให้คนอื่นบ้างคนเราต้องหัดให้กับพ่อแม่ก่อนดูคนให้กับพ่อแม่แล้วก็ให้คนอื่นบางคนนี่มีคนหนึ่งจะมาไปเจอเขาเป็นหัวหน้าอยู่ที่แม่เมาะเป็นผู้อำนวยการเนี่ยนี่คงจะปลดเกษียณแล้วจะมาเดินทุดงมาผ่านมาปักกดที่นั่นเขามาใส่บาตรธรรมดาธรรมดาพวกหัวหน้าระดับผู้ใหญ่จะไม่ใส่บาตรใช่ไหมแต่คนนี้เป็นผู้อำนวยการเป็นผอ.ใหญ่ที่แม่เหมาะออกมาใส่บาตรมาเห็นพระธุดงค์มาใส่บาตรเลยถามว่าโยมทำไมมาใส่บาตรผมใส่มาตั้งแต่เล็กเลยผมต้องทำบุญทุกวันผมต้องทำบุญแม่ผมแม่กับยายผมผ่าทำมาตั้งเล็กก่อนจะไปโรงเรียนต้องใส่บาตรก่อนผมเลยติดทุกวันเนี่ยไม่ได้ทำบุญไม่ได้เลยจะมาเป็นผอ.ก็ต้องหาวัดทำบุญอ้าวนิสัยนี่ต้องสร้างมาแต่เล็กเลยโยมบอกผมนี่ต้องเรื่องบุญทานเนี่ยผมต้องทำนี่ผมไปช่วยทุกวัดเลยนะอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมมีทางช่วยผมทำมันเป็นนิสัยซะแล้วว่างั้นนี่จากพ่อแม่สอนมาแต่เล็กให้ใส่บาตรแค่นั้นเองแต่กายแค่ใส่บาตรพอไปเป็นผอ.มีบารมีก็สามารถจะไปสร้างโน่นสร้างนี่ขนโน่นขนนี่ไปถวายวัดมีโอกาสได้สร้างบารมีเยอะกว่าตอนที่ใส่บาตรได้จากพ่อแม่สอนมาแต่เล็กจะดีไหมดีก็ไปขนเฮโรอีนมา
ดีกันไปขน

กัญชามาดีไปขนยาม้ามาติดคุกเนี่ยโทษประหารทั้งนั้นเลยลูกเราตอนเล็กๆไม่ได้สอนให้ใส่บาตรใช่ไหมสอนให้ไปขโมยเขาใช่ไหม มันไม่ได้ใส่บาตรมันก็ไปผิดสิมันก็ไปขนของคนนี้มาก็ต้องติดคุกถูกโทษประหารนี่คือการเดินทางผิดอันนี้บวชแล้วเลยลองกลับบ้านก็ยิ่งไงเดี๋ยวอีกนั่นแหละวันที่เท่าไรนะจะลองกลับบ้านใกล้จะไปนะที่8ที่9นะถ้าคนไหนผ่านนะผ่านวันที่8ที่9ที่จะเดินทางแก่วัดสังฆทานได้พวกนั้นจะอยู่ได้เดือนหนึ่งขั้นวิกฤตนี่คือวันที่จะเดินทางวันนั้นนะจะมีพวกร้องไห้กลับบ้านกันมีไอ้ที่ไปได้ก็ถือว่ารอดไปแล้วรอดบ่วงมารไปแล้วไปแล้วคราวนี้ไปอยู่ได้เดือนหนึ่งแล้วก็จะกลับมาด้วยความรู้ความฉลาดจากมีเหตุมีผลแล้วคราวนี้แต่พวกที่ร้องไห้กลับบ้านนี่งอแงต่อไปแต่ก็ยังดียังมีนิสัยก็ถือว่ายังดีโยมเราก็ต้องให้โอกาสเขาแล้วก็สร้างโอกาสให้เขาเพราะเรารักเขาเป็นห่วงอนาคตเขาเพราะเด็กผู้นี้ต่อไปจะเป็นผู้นำของโลกเป็นผู้นำของสังคมถ้าพ่อแม่นำดีลูกหลานก็ดีถ้าพ่อนำไม่ดีสังคมก็เสียมันไม่ได้ไปโทษเด็กได้ต้องโทษพวกเราอย่างที่พระโยมมาบวชเนี่ยคือต้องการสร้างสังคมที่บริสุทธิ์ขึ้นมาจากศีลธรรมก็จะได้ส่วนหนึ่งถือจะไม่ได้ทั้งประเทศแต่จริงมันต้องเป็นทั้งประเทศเลยอย่างนี้ต้องจัดบวชทั้งประเทศทุกวัดจะต้องทำพ่อแม่ทุกคนจะต้องทำหนึ่งเดือนต้องเอาโอกาสให้ลูกนี้อาตมาก็มีทางเลือกสองทางอาตมาก็จ้างครูฝรั่งมาสอนด้วยคอร์สซัมเมอร์คอร์สหนึ่งเดือนที่เขาใหญ่ปีที่แล้วก็มาสอนแต่เด็กไปไม่มากเพราะอาตมายังไม่มีเครื่องรองรับเราต้องเรียนฟรีกินฟรีแล้วต้องส่งตั๋วเครื่องบินให้ครูมาจากอังกฤษด้วยส่งตั๋วไปกลับปีนี้อาตมาจะทำมหาวิทยาลัยเขาก็มีข้อแม้เยอะเลยพ่อเขาให้อาตมาเขียนโปรเจกต์ว่าจะเอาลูกเข้ามาลูกสาวเข้ามาเนี่ยให้เงินเดือนเท่าไรทำยังไงไงต้องเขียนโปรเจกต์ให้เขาจะมาสอนให้เราอาตมาอยากทำมหาวิทยาลัยประเภทที่ไม่ต้องเสียตังค์เรียนฟรียันจบด็อกเตอร์เลยไอ้คนไหนเรียนดีก็ส่งไปเรียนจบอินเดียไปทำอะไรไมโครชิปไมโครซอฟต์เลยแหละใช่ไหมทีนี้มันขายฝรั่งนะอินเดียมันรวยกว่าเราแล้วนะเด็กเขาฉลาดแต่มาก็อยากมีโรงเรียนแบบอย่างว่าทำยังไงจะหาครูเสียนศีลธรรมมาสอนแล้วให้เด็กเรียนแบบฟรีหมดเลยไม่ต้องไปแย่งเข้าโรงเรียนกันไม่มีแปะเจี๊ยะด้วยเอาแต่เด็กคนจนๆคนรวยไม่ต้องไปอยู่เรียนมีชื่อเสียงเอาลูกคนจนมาเรียนที่ไม่มีโอกาสเรียนสื่อเรามาเรียนให้หมดเลยรับลูกคนจนหมดเลยเอามาบวชเนรมันก็ไม่บวชใช่ไหมบวชแค่7วันมันก็ร้องไห้สึกเนี่ยเดือนนึงก็ไปแล้วเราให้เรียนอย่างนี้เลยแล้วเอาศีลธรรมควบคู่ไปเรื่อยๆสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเป็นฤาษีปะแล้วเรียนจบไปมันจะได้เอามาใช้กับศาสนาได้จบแล้ว4ปีแค่ต้องมาเป็นคนวัดทำงานให้ศาสนา4ปีไม่เอาอะไรเลยยังน้อยมีศีล5ไม่กินเหล้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ผิดกามีครูทุกคนเป็นงั้นลูกศิษย์ทุกคนเป็นงั้นวันพระ8ค่ำ15ค่ำลองมาถืออุโบสถกันสักวันนึงอดข้าวเย็นกันดูสิเป็นยังไงด็อกเตอร์ลองมาอดข้าวเย็นกันดูสิด็อกเตอร์ลองมาเดินจงกรมนั่งสมาธิกันดูสิเอามาเผยแพร่อย่างนี้ดูไหมสิจะเป็นยังไงให้ด็อกเตอร์พูดธรรมะดูสิเป็นไงดีไปคุยโม้อวดงั้นน่ะทำให้คนคิดว่าด็อกเตอร์นั่นคือคนถูกต้องใช่ไหมมันน่าจะมีสังคมทางเลือกนายมนะเหมือนตมาทำวิทยุเนี่ยตมาเป็นวิทยุทางเลือกไม่เปิดเพลงทางโลกเปิดธรรมะตั้งแต่ตีสามยันเที่ยงคืนเป็นยุทธทางเลือกเพื่อคนแก่คนเฒ่าจะได้ฟังธรรมะไม่ได้ไปบอกบุญเรื่องอะไรเลยทำเลย
เนี่ยอาตมาขออีก3ล้านอาตมาจะทำให้ดังตังกว่านี้จะเปิดให้ทั่วภาคกลางวินพินยุทธทางเลือกโหมีแต่เพลงกันทั้งนั้นเลยวิทยุชุมชนนะโยมไอ้เพลงเดิมก็ฟังอยู่นั่นเห็นได้อะไรสักอย่างฟังมันก็โง่เหมือนเดิมนั่นเนี่ยไอ้คนร้องก็โง่คนฟังก็โง่ไม่ฉลาดทั้งจริงเป็นหนี้เป็นสินก็จะล้มละลายอยู่แหละใช่ไหมฟังธรรมะบ้างสิจะได้สงบใจชีวิตคนจะอยู่ถึง100ปีนะโยมเดี๋ยวก็ตายจะสร้างอะไรนักหนาใช่ไหมคุณจะอะไรไปได้คุณมีสักร้อยล้านแสนล้านคุณก็ตายตายก็เน่าเหม็นใช่ไหมได้ไปแค่ลงเดียววิเศษอะไรคนเราอะถ้าไม่คิดถึงธรรมะแล้วมันโง่เลยนะรวยแค่ไหนก็ตายใหญ่แค่ไหนก็ตายดังนั้นพระอรหันต์ท่านจึงไม่กลัวตายไม่กลัวอดไม่กลัวจนพวกเรานี่ยังกลัวอดกลัวจนกลัวตายกลัวเจ็บกลัวพัดพรากจากของรักกลัวไปหมดทุกวันเลยอยู่ด้วยความกลัวมันก็เป็นโรคประสาทชนิดหนึ่งนะอ่อนๆดังนั้นถึงว่าสังคมนี้ต้องฟื้นฟูขึ้นมาให้ได้จากลูกหลานแล้วนี่เนี่ยก็ต้องนำพาพวกเราผู้ใหญ่ต้องมาก่อนมานอนวัดก่อนมาถืออุโบสถก่อนเหมือนพ่อแม่สุวรรณสามถืออุโบสถได้ถึงได้ลูกดีผัวเมียถืออุโบสถได้ลูกออกมาดีเลยลูกสุดยอดเลยอุโบสถนี้ทำให้เกิดลูกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถืออุโบสถกลางเดือนแล้วจะเป็นเจ้าจักรพรรดิแสดงว่าศีล5ศีล8อุโบสถเนี่ยจะเป็นพระราชาเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าจักรพรรดินะบรมจักรพรรดิเนี่ยที่จะเป็นบรมจักรพรรดิเนี่ยวันที่จักแก้วมาแก้วคุณพลแก้วคุณนางแก้วคุณคังแก้วจะเกิดเนี่ยต้องถือศีลอุโบสถกลางเดือนพอจะมาทานศีลอุโบสถแล้วสมบัติอันนี้จึงจะเกิดแสดงสมบัติพวกนี้คู่บุญคนมีศีลอุโบสถนะตอนนั้นโยมอยากจะได้ลูกดีได้บ้านดีได้หลานดีได้ภรรยาสามีถืออุโบสถกึ่งเดือนบ้างธรรมบันดาลจะเกิดขึ้นทุกวันนี้เราไม่เอาศีลและธรรมมันจะได้ใครดีก็ได้คนมาทะเลาะกับเราได้ผัวก็ผัวขี้หึงผัวขี้โกรธผัวงอแงได้เมียก็เมียขี้หึงเมียขี้โกรธปากร้ายใจร้ายได้ลูกมาก็ลูกร้ายกว่าเก่าสังคมนี้จะอยู่ทำไมต้องได้ผัวดีเมียดีไม่ขี้หึงไม่ขี้โกรธไม่งอแงได้ลูกดีว่านอนสอนง่ายสังคมนี้น่าอยู่วิธีเรียกก็ต้องเอาศีลธรรมยงทางเรื่องมีทางเดียวศีล5ศีล8ถือศีลปฏิบัติธรรมนี่ทางเลือกของความสังคมที่จะสงบสุขต่อไปเลือกอย่างอื่นไม่สำเร็จให้มีโทรทัศน์รุ่นใหม่เท่าไรมีโทรศัพท์รุ่นใหม่เท่าไรมีอินเทอร์เน็ตรุ่นใหม่เท่าไรมีอะไรคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่มันยิ่งวุ่นวายมากเท่านั้นยิ่งทำให้ครอบครัวเดือดร้อนมากเท่านั้นฉะนั้นเราอย่าเข้าใจพุทธศาสนาคาดเคลื่อนไปจากความดีของพระพุทธเจ้าสอนต้องเอากลับมาคืนมาให้พวกเราให้ครอบครัวพวกเราได้รับผลนะก็ขอฝากไว้วันนี้ก็ขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอท่านทั้งหลายจงมีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนเถิดต่อไปจะไม่บอกบุญละโยมจะทำเงียบเลิกบอกบุญเพราะว่าพอแล้วอันนี้บอกเพราะว่าครัวโยมไม่ได้ทำบุญต่อไปทำอะไรเราจะทำเลยไม่บอกแหละเดี๋ยวสร้างโบสถ์ยะโสธรเสร็จก็ไม่บอกแหละก็ใครจะทำมาทำไม่ทำก็ไม่ต้องบอกจะทำเป็นมูลนิธิไปไม่ต้องบอกบุญเก็บตู้หมดต่อไปเก็บตู้หมดเก็บตู้ทำเป็นมูลที่ไม่บอกบุญใครมาให้นั่งสมาธิให้หมดนะดีไหมเลิกบอกบุญแหละ
บอกกรรมฐานอย่างเดียวเดี๋ยวทุบตู้หมดเลยทำคนเดียวนี่นี่นึกในใจนะเดี๋ยวตมาจะเลิกบอกละเก็บมาเลยเก็บตู้หมดทำมูลนิธิไว้ช่วยสังคมอย่างเดียวจะไปไหนก็ไปไม่ไปก็ไม่ไปใครเข้าใจก็ไปไม่เข้าใจก็ไม่บอกกันคือบางคนก็ไม่เข้าใจบางคนบอกโอ้วัดตั้งทานบอกบุญกันจังเลยไม่อยากไปแล้วตอนนี้ไม่บอกดูที่จะมาไหมนะคนหนึ่งคนบอกกับแม่ผมไม่ทำบุญหรอกสร้างโบสถ์สร้างศาลาผมไม่ทำหรอกแม่ถ้าสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลผมจะไปทำตอนนี้อาตมาพอสร้างโรงพยาบาลให้ไปบอกมันก็ไม่มาทำพอจะสร้างโรงเรียนไปบอกมันก็ไม่มาทำมันโกหกเรามันโกหกแม่มันด้วยโกหกเราด้วยบอกไม่สร้างโบสถ์ไม่สร้างศาลาไม่ทำบุญวัดแต่จะสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลถึงจะทำเพราะไม่ได้ช่วยเสริมสังคมพอจะมาสร้างโรงพยาบาลบอกมันมาทำมันก็ไม่ทำจะสร้างโรงเรียนคนยากจนมันก็ไม่ทำมันหลอกเราอะไอ้พวกนี้มันคุยโม้ไปกันเองมันจะไม่ทำบุญนั่นเองอะโยมมันจะไม่ทำบุญมันก็อ้างว่าคุณไม่ทำบุญหรอกวัดผมจะสร้างโรงเรียนแต่โรงพยาบาลเรามีโรงเรียนโรงพยาบาลให้มันทำมันก็ไม่ทำแต่แดงมันโกหกมันพูดโจมตีคนทำบุญเนี่ยมีโรงพยาบาลเขาทำกันห้องละ500,000 300,000บาทเดียวมันก็ไม่ออกนี่เราสร้างโรงเรียนเด็กยากจนมันก็ไม่ทำแล้วจะไปเชื่อมาได้ยังไงไอ้คนไม่เข้าวัดทำอะไรนี่เป็นการสร้างบารมีนะโยมนะที่ทำไม่สำเร็จเนี่ยบารมีมันยังไม่พอจะสร้างวัดสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างอะไรทั้งนั้นมันเรื่องของการสร้างบารมีโยมถ้าทำเสร็จก็คือบารมีมันเต็มถ้าทำไม่เสร็จก็ต้องบารมียังไม่เต็มอย่าไปท้อถอยโยมบางคนสร้างบ้านไม่เสร็จโยมสร้างบ้านไม่เสร็จมุงไม่เสร็จตายซะก่อนบางทีโดนยึดอย่าท้อถอยโยมล้มแล้วลุกใหม่บารมีเรายังไม่เต็มต้องให้ทานรักษาศีลต่อไปถือบ้านไม่เสร็จอะไรไม่เสร็จวัดไม่เสร็จก็ทำบารมีต่อไปเดี๋ยวก็เสร็จเองอาตมาไปอินเดียคราวนี้ไปเจอคนแขกสดาหยีไปเจอที่พักด้วยกันบอกหลวงพ่อผมคนเป็นแขกอะผมเนี่ยมาไหว้พระตามพุทธฐานเนี่ยผมพาเพื่อนมาไหว้พระผมเมื่อมาก่อนเนี่ยไฟไหม้บ้านผมครั้งหนึ่งหมดตัวเลยผมนึกว่าผมจนแล้วบอกกับแม่บอกไม่ต้องทำบุญแล้วแม่ไฟไหม้บ้านแม่บอกอย่าท้อนะลูกอย่าท้อลูกลุกขึ้นมาใหม่ก็บอกแกก็ทำกินอีกทำครั้งที่สองไหม้อีกไหม้หมดเลยบอกโอ้ไอ้ไหม้ครั้งเดียวก็พอสู้ไหม้ครั้งที่สองภรรยากับแม่บอกสู้ลูกครั้งที่สามก็ยืนได้ทุกวันนี้บอกยินดีสบายแล้วพาโยมไปเที่ยวทำบุญอย่างเดียวบอกทุกวันนี้ทำบุญกันอย่างเดียวไปทอดกระถิ่นทอดปลาไปสร้างกุศลบอกว่าชีวิตนี่ถ้าท้อถอยแม่นะแพ้เลยไม่บ้านครั้งหนึ่งก็ยังไม่ท้อที่สองก็ยังไม่ท้อลุกขึ้นมาสู้บอกเออเนี่ยบอกผมเชื่อนะว่าบุญเนี่ยมีจริงทำดีก็ต้องได้ดีผมไม่ไปโกงใครไม่ไปเบียดเบียนใครผมตั้งใจทำมาหากินผมคิดว่าความดีนี้ต้องช่วยผมที่สุดก็อยู่ได้แต่เป็นคนอินเดียเกิดในเมืองไทยดูก็เหมือนแขกแต่ก็ใจเขาเป็นคนพุทธคนไทยล้มลุกจะมาก็เชื่อเลยทุกวันนี้ไปไหว้พุทธฐานพาคนทำบุญอย่างเดียวคนมาเจอชีวิตอย่างนี้เขาสู้ได้ถ้าคนไม่เคยเจอนึกว่าโอ้ยหมดตัวเราเลิกทีดังนั้นต้องสร้างบารมีโยมที่ทำอะไรไม่สำเร็จเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เคยทำไม่สำเร็จมาก่อนแต่ที่สุดพระพุทธเจ้าก็สำเร็จชาติสุดท้ายท่านเคยบวชบอกบวชเป็นฤาษีพุทธเจ้าบอกบวช7 ครั้งศึก7 ครั้งบารมีท่านไม่เต็ม
บารมีท่านไม่เต็มบอกมีฤาษีตนหนึ่งมีพระองค์หนึ่งพอมาบวชพระพุทธเจ้าพอบวชไปจีวรร้อนศึกไปทำนาไปทำไร่เบื่อมาบวชอีก7ครั้งพระทั้งหลายก็ลือกันบอกพระองค์พระพุทธเจ้ามาถึงพระเจ้าบอกทำไมพระองค์นี้แปลกบวชตั้ง7ครั้งศึกตั้ง7ครั้งมันน่าเบื่อบอกอานนท์เราเมื่อชาติก่อนเราก็เคยเป็นฤาษีมาเราทำไร่เราเป็นคนจนมีเสียมมีจอบอยู่เล่มเดียวพระเจ้าเคยเป็นคนจนนะมีจอบอยู่เล่มเดียวทำไปเหนื่อยโอ้ไปบวชไปฤาษีดีกว่าสบายดีไม่ต้องทำมาหากินพอไปบวชไปฤาษีสักพักหนึ่งใจมันฟุ้งซ่านเอ๊ะกูไปทำไร่กินเองดีกว่าไปอยู่กับโลกดีกว่าจะมีกินกันนี้ก็ไปเอาจอบที่ซ่อนไว้น่ะทำกินอีกทำไปเบื่อก็มาบวชอีก7ครั้งพอครั้งที่7อ๋อไอ้จอบเล่มนี้เองมันทำให้เราสึกอยู่เรื่อยเลยจับโยนลงน้ำไปเลยกูไม่ไปแล้วพอจับโยนลงน้ำตูมด้วยนะน้ำมันบานกระจายก็น้ำจิตท่านเป็นสมาธิเลยได้กสิณน้ำเลยพอได้กสิณน้ำท่านก็เจริญฌานเป็นฌานได้ฌานเลยเป็นฤาษีได้ฌานตายก็คือเป็นพระพรหมเลยบอกท่านเป็นเสวยเป็นพรหมชาติอยู่นานเป็นพรหมอยู่นานจึงมีความสุขท่านบอกว่าบารมีไม่เต็มเนี่ยมันทำอะไรไม่สำเร็จอ่ะบวชศึกก็เอาเจ็ดครั้งก็เอาฉะนั้นคนเราเนี่ยบารมียังไม่เต็มมันจะต้องลำบากก่อนนะอย่าท้อถอยศีลทานภาวนายังไม่เต็มอุโบสถยังไม่เต็มศีล5ยังไม่เต็มต้องสร้างให้เต็มมันยังอภัพอยู่อย่าท้อถอยกับชีวิตเราวาสนาเราพอเต็มแล้วโอ้โหชีนกเป็นนกชีไม้เป็นไม้คนวิ่งตามเกลียวเลยดูสิคนมีบารมีไหมใครก็จะให้จะให้อาตมาดูตรรัตน์ยมนึกธรรมะไหมเวลาเขามาถวายอะไรพระเทพอะถวายได้รวงไหมนั่นน่ะบุญนะมากันทั่วไปเลยทูลเก้าเขามีบุญนะดูสิเรานี่หาตับตายนะไม่พอใช้แต่ท่านบุญของท่านพอแล้วทูล9คนละ5ล้านคนละ10ล้าน30ล้านคนอยากจะให้ท่านกับพระยังไม่อยากให้เลยนี่บุญของท่านสร้างมาพอเนี่ยบารมีเต็มโยมดูโทรทัศน์ดอกพิษเรื่องบุญดูสิเวลารายการอะไรราชสำนักออกมานั่นแหละบุญของเขารับฉะนั้นทุกคนเนี่ยมันมีบุญมาเกิดแต่ต่างกันเท่านั้นเองเหมือนอย่างคำประกวดนางงามโยมดูมาแต่มาไม่ได้ดูนะแต่มาไม่ดูนะที่พูดไม่ได้ดูนะปัตมาไม่ชอบดูว่าเมื่อไรมันก็สู้เขาไม่ได้จริงสาวไทยก็เลยไม่ดูมันประกวดเมื่อไรก็สู้ฝรั่งไม่ได้ไอ้เด็กคนขับรถมาเล่าบอกลุงพ่อเมื่อคืนนี่นางสาวไทยคนนั้นผมเห็นปุ๊บผมว่ามันต้องได้เลยว่าไหมมันมีไฝเสน่ห์ตรงนี้เหมือนกันแต่เราไม่ดูบอกผมก็เชียวมันต้องได้มันตอบฉลาดมันเอาธรรมะตอบเขาถามให้มันบอกว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรเรื่องเด็กเยาวชนของชาติที่เสพติดมันพูดบอกต้องเอาศีล5พ่อแม่ต้องมีศีล5ต้องสอนศีล5จึงจะแก้ปัญหาสังคมได้นางงามคนนี้บอกเขาถูกสั่งสอนมาอย่างนี้เลยได้เป็นนางงามเลยเมื่อคืนแต่จะมาไม่ได้ดูนะเด็กมันดูว่าให้ฟังต้องยอมดูเปล่าดูแต่ไม่เอาเป็นธรรมะใช่ไหมเป็นธรรมะไหมแสดงว่าเขามีบุญเขาทำมาแต่ชาติก่อนใครก็สู้บุญเขาไม่ได้ถ้าไม่มีบุญไม่เป็นต้องเชื่อเรื่องบุญนะโยมนะเชื่อบุญเชื่อวาสนาของตัวเองบางคนเนี่ยตัวน้ำปื้อยังไม่เป็นนางงามจักรวาลเลยดูมันมีบุญนะตัวดำเลยเป็นนางงามมันน่าจะเป็นคนใช้ด้วยซ้ำไปมันเป็นนางงามดูสิมันมีบุญนะดังนั้นต้องเชื่อเรื่องบุญวาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยเชื่อว่าผลกรรมที่ทำทั้งหมดเนี่ยมาให้ผลเราในการเป็นมนุษย์จะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นคนปากแหว่งทำไมปากแหว่งมันทำกรรมไว้คนหน้าตาดีทำไมหน้าตาดีมันทำบุญไว้คนโง่ก็ทำบุญไว้คนฉลาดก็ทำบุญไว้มันมีที่มาที่ไปนะของพวกนี้อย่าคิดว่าเกิดกันมาตามเผ่าพันธุ์ไม่ใช่
มันต้องมีกรรมจำแนกมาดังนั้นก็ให้สร้างทานศีลภาวนานะจะมาสงสารพวกนั้นสงสารที่เกิดผิดนะนี่ขึ้นรถไปนะเจอไอ้พวกนั้นอะพวกแต๋วอะตัวมันใหญ่อย่างหมูเลยอะถ้าสงสารมันก็ไม่สวยเนาะก็ทาปากแก้มปากแดงเลยมันเป็นผู้หญิงเนี่ยแต่ใจตัวเป็นผู้ชายเขามีกรรมอ่ะเขาก็เลยเลือกที่เกิดไม่ได้เขาก็ต้องมาเป็นกระเทยเงี้ยนึกเมื่อไรมันจะพ้นทุกตรงนี้เนาะทุกตลอดชีวิตเลยอ่ะนั่นต้องเข้าวัดนะผู้นั้นจะไปเป็นแต๋วต่อไปต้องมาถือศีลแปดถือศีลอุโบสถจะพ้นกรรมบวชพระก็ไม่ได้เพราะคิดว่าพระเป็นแฟนอีกพระรอมาทุกองค์อีกต้องมาถือศีลอุโบสถแล้วจึงจะพ้นกรรมไปทางโลกยังมีกรรมใหญ่เลยพวกแต๋วพวกตุ๊ดพวกทอมทั้งหลายอ่ะต้องแก้ด้วยศีลอุโบสถอย่างเดียวเป็นทุนอะไรฝนหลวงนะทำบุญด้วยฝนหลวงเมืองไทยจะไม่แรงรวมเงินสักก้อนเนี่ยทำบุญแล้วก็ไปถวายในหลวงกันแล้วจะได้เอาไปซื้ออะไรนะซื้อเคมีทำฝนหลวงโคราชแต่ถ้ามาไปอยู่เนี่ยแรงร้อนมากเลยทุกปีไม่ร้อนพอได้ฝนหลวงปีนี้ชุ่มชื้นเลยเดี๋ยวเราจะช่วยกันทำบุญตั้งทุนทำฝนหลวงกันกันภัยแล้งไฟก็จะไม่ไหม้ป่าแล้วก็จะเอาทุนส่วนหนึ่งไปรักษาโรคหัวใจเปลี่ยนหัวใจกับดวงตา3อย่างสำคัญนะหัวใจและดวงตาแล้วก็ภัยแล้งจะได้ช่วยสังคมนี้แบ่งเบาภาระในหลวงท่านนะในหลวงท่านทำให้ฝนตกนี่บารมีในหลวงนะถ้าไม่มีบารมีในหลวงนี่แรงไปอีกเป็นเดือนเลยนะนี่ถ้ามาไปอ่างทองฝนก็ตกไปที่ไหนก็ตกมาเลยเนี่ยเนี่ยบุญบารมีหลวงเราต้องหาทุนก้อนหนึ่งไปสนับสนุนถือจะไม่มากแต่เราให้กำลังใจท่านทำเอาเงินมารวมเป็นทำเป็นฝนหลวงกันแล้วบ้านเราจะได้ไม่แรงไฟจะได้ไม่ไหม้ภูเขาจะได้อยู่ในเรียงร่มเย็นดีไหมโยมนะจะตั้งทุนฝนหลวงกันภัยแรงเปลี่ยนดวงตาเปลี่ยนหัวใจ3ทุนเราจะได้ไม่มีโรคไปให้กาชาติ2รายการรายการ1ฝนหลวงนี่คิดมาหลายวันแล้วนะมีมาบอกโยมไม่ต้องทำมากทำด้วยใจทำด้วยใจขอให้ทุกคนคิดจะทำก็แล้วกันไม่มีเงินก็ทำได้เราจะมาลึกน่าจะสนับสนุนในหลวงต้องงานแล้วเนาะบ้านเมืองจะได้ไม่แรงทำไมพวกเรานิ่งเฉยกันนะปล่อยท่านทำอยู่คนเดียวเองเดือดร้อนจึงให้คิดน่ะปีนี้เดือดร้อนมากต้องมาคิดเลยพวกเราต้องรวมเงินก้อนหนึ่งไปช่วยกำจัดภัยแรงกันถวายในหลวงกันแล้วก็ช่วยให้คนได้ดวงตาช่วยบริจาคดวงตากับหัวใจคนจนเขาไม่ได้มีโอกาส

ม่สุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

้เป็นวันแรม8ค่ำเดือน9ปี2550ตรงกับวันที่5กันยา50เป็นวันพระเป็นวันร่วมปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่งวันนี้รู้สึกว่าพี่น้องญาติโยมมาจากหลายหมู่บ้านมาจากจตุรทิศโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาจากอำเภอสังคมเป็นอบต.แจ้งไก่อำเภอสังคมมาเพื่ออบรมเพื่อปฏิบัติธรรมมีท่านปลัดที่เป็นหัวหน้าอบต.หลวงพ่อว่าการปฏิบัติธรรมหรือว่าการทัศนศึกษาอย่างนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะวิชาทางโลกเราก็ได้ศึกษาเราก็ได้เรียนมาตามสื่อต่างๆหรือไปในสถานที่ต่างๆแต่โดยมากที่จะเข้าสู่วัดวาศาสนาที่ได้ยินพระอบรมแนะนำสั่งสอนนั้นรู้สึกว่าจะล่อยหลอไปเรื่อยๆแต่อีกอย่างหนึ่งวัดวาศาสนาครูบาอาจารย์ที่จะอบรมแนะนำสั่งสอนญาติโยมพี่น้องประชาชนก็ไม่ใช่ว่าจะมีทุกวัดทุกวาแต่วัดวาศาสนาบางท่านบางองค์ท่านก็อยู่ตามลำพังรักษากฎระเบียบวินัยของท่านแต่เป็นท่านเป็นผู้มีศีลเป็นผู้ทรงศีลสมควรที่น่ากราบไหว้สักการะบูชาแต่ถ้าจะให้ท่านเทศนาว่าการอบรมพี่น้องประชาชนท่านก็ไม่มีความสามารถที่จะพูดได้เหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายจะไปตำหนิท่านพระอย่างเดียวก็ไม่ได้ทำไมพระพูดไม่ได้ทำไมพระเทศไม่ได้แต่พี่น้องประชาชนเป็นหลายร้อยหลายพันคนก็ผู้ที่ร้องเพลงได้ที่ไพเราะมีกี่คนพวกเราคิดดูก็แล้วกันทำไมร้องเพลงไม่ได้มีหูมีตามีจมูกมีปากมีลิ้นเหมือนกันทำไมร้องเพลงไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันหากว่าอยากจะให้พระสงฆ์ทุกองค์พูดได้เทศได้ทุกองค์คงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเป็นอุปนิสัยแต่ละท่านแต่ละองค์ที่จะพูดได้ที่จะแสดงได้ที่จะแนะนำชี้แจงเหตุและผลให้พี่น้องประชาชนเข้าใจไม่ใช่ว่าของหาได้ง่ายอีกเหมือนกันเหมือนกับพวกเราที่เห็นพวกร้องรำทำเพลงนะไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนแต่ได้อยู่แต่บางคนพอร้องขึ้นไปก็เหมือนกับเสียงบัวเสียงควายมันร้องอย่างนั้นฮะมันไม่น่าฟังแต่ตัวเองพูดเข้าไปก็เหมือนจะร้องร้องห่มร้องไห้แต่ผู้อื่นฟังแล้วจะได้อุดหูอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันการเทศนาว่าการพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์จะต้องแปลกแตกต่างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการพูดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะยกจ้องหลวงพ่อนะไม่ใช่ยกจ้องหลวงพ่อว่าเป็นผู้แสดงธรรมฉลาดปาดเปลืองไม่ใช่อย่างนั้นหลวงพ่อเองก็ถูไถอยู่อีกเหมือนกันนั่นแหละอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแต่ถึงอย่างไรก็ตามขอให้ศรัทธาญาติโยมพี่น้องประชาชนที่มาฟังทำคำพูดของหลวงพ่อเนี่ยให้ฟังเนื้อหาสาระอย่าไปฟังเสียงไพเราะสนอโสดเสียงไพเราะพ้อพิงในการพูดเพราะหลวงพ่อเองก็ไม่เชี่ยวชาญชำนาญในภาษาตัวหนังสือเพียงแต่ว่าได้ปฏิบัติธรรมมาอย่างไรรู้เห็นอย่างไรประสบการณ์มาอย่างไรหลวงพ่อเองเขาพยายามถ่ายทอดความรู้ความเห็นในความรู้สึกของหลวงพ่อเป็นอย่างไรก็ถ่ายทอดให้แก่ศิษยานุศิษย์หรือศรัทธาญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อหรือเข้ามาในวัดของหลวงพ่อก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจศึกษาฟังพยายามฟังให้เข้าใจในคำพูดที่หลวงพ่อจะได้แนะนำสั่งสอนแต่ละครั้งนะวันนี้ก็นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลวันหนึ่งที่พี่น้องประชาชนญาติโยมที่มาวัดมากเพื่อจะได้รับการอบรมในหลักของพุทธศาสนาสำหรับญาติโยมพี่น้องประชาชนพระพุทธเจ้าท่านก็สอนแนะนำตามลำดับขั้นตอน
แต่นั่นเป็นพุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะขึ้นนั่งธรรมาสน์หรือก่อนที่จะแสดงธรรมพระพุทธองค์มีญาณทัศนะท่านพอขึ้นนั่งเสร็จแล้วท่านก็จะกวาดญาณทัศนะเหมือนกับกวาดเรดาร์ไปอย่างนั้นน่ะดูรอบๆที่ท่านจะแสดงธรรมวันนี้เราจะแสดงธรรมเรื่องอะไรพระพุทธองค์มีจุดมุ่งหมายที่ทำผู้ใดจะได้รับมรรคผลนิพพานในวันนี้จะได้รับมรรครับผลในวันนี้พระพุทธองค์ก็ได้กวาดสายญาณทัศนะของพระองค์ไปให้ทั่วถึงจากนั้นท่านก็วันนี้เราจะเทศให้คนบุคคลคนนี้กลุ่มนี้เขาจะได้รับธรรมะอันขั้นสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์หรือพระสกทาคามีหรือพระอนาคามีหรือพระโสดาบันหรือว่าจะได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเขาจะเป็นผู้นับถือเลื่อมใสต่อไปภายภาคหน้าสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์ท่านรู้นะแต่ถ้าว่าท่านมองดูแล้วไม่ได้เรื่องนะมองดูแล้วไม่ได้เรื่องท่านก็ไม่ได้แสดงอะไรมากพูดไปพอเข้าใจแล้วก็แยกย้ายกันถ้าจะว่าไปก็เหมือนกับพวกเราเนี่ยพวกครูบาอาจารย์เหมือนกับท่านมีแหน่ท่านหลวงตาท่านเปรียบเทียบให้ฟังหลวงตามหาบัวองค์หลวงตาท่านพูดท่านว่าก่อนที่เราจะวันแหลงไปเราก็ต้องดูซะก่อนว่ามันมีปลาไหมถ้าเห็นปลาขึ้นมาแล้วก็ค่อยหวานออกไปก็จะได้ปลาขึ้นมาถ้าว่าดูแล้วไม่มีปลาเราจะไปรู้จะหวานทำไมหวานลงไปก็ไปถูกขี้หมูขี้หมาล้างยากอีกต่างหากเผลอไปติดหนามอีกเสียแหอีกอันนี้ท่านเปรียบเทียบคล้ายๆกับว่าก่อนที่จะแสดงธรรมก่อนที่จะพูดผู้ฟังตั้งใจฟังอยู่ในความสงบถ้าพูดไปแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้ได้ยินได้ฟังอันนั้นแปลว่าผู้แสดงธรรมก็มุ่งหวังมุ่งมั่นว่าการพูดออกไปนี้คงจะเกิดประโยชน์สำหรับผู้ได้ยินได้ฟังอันนั้นคล้ายกับแบบหวานแหลงไปอาจจะมีปลาอยู่บ้างแต่ถ้าว่าไปแล้วชุมชนเขาไม่ให้ความเคารพต่างพูดต่างคุยกันต่างคนก็ต่างไปคนละทิศละทางตัวเองก็ไปหวานแหลงไปเพ้อโดนเขาด่าอีกต่างหากพูดอะไรก็ไม่รู้พระมายุ่งไม่รู้จักกาลเทศะกำลังสนุกสนานเพลิดเพลินกันอยู่พระก็มาพูดอย่างนู้นพูดอย่างนี้ทำอย่างนั้นพินัยอย่างนี้อย่างนั้นเพ้อเขายังดูถูกพระอีกเพราะนั้นเราต้องดูกาลเทศะบุคคลการที่จะพูดสิ่งไหนออกไปการแสดงธรรมเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อันนี้เป็นพุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าที่พูดเบื้องต้นนะต่อมาก็เป็นแนวความคิดขององค์หลวงตาที่ท่านจะแนะนำสั่งสอนคู่คนพี่น้องประชาชนหลวงพ่อว่าถูกทั้งสองอย่างพระพุทธเจ้าท่านเป็นบรมครูนั้นไม่ต้องพูดถึงแต่องค์หลวงตาพูดนี่ก็หลวงพ่อว่ามีเหตุผลไม่ใช่ว่าไปเห็นใครแล้วก็จับมาพูดมาแสดงธรรมให้ฟังเพราะนั้นก่อนที่จะพูดแสดงธรรมให้ฟังก็ต้องอยู่ในความสงบในความเคารพพอสมควรเพราะนั้นพวกเราทุกท่านที่เข้ามาศึกษาในวัดของหลวงพ่อในวันนี้นะเข้ามาเพื่อรับการอบรมเพื่อจะได้ยินได้ฟังธรรมะธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนคฤหัสถ์ญาติโยมก็คือเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องทานก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เสียสละได้ทำบุญทำทานตั้งแต่ปู่ย่าตายายตักบาตรทำบุญเสียสละเงินคำทรัพย์สมบัติสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาต่อชุมชนสังคมที่มีการทำบุญทำทานพวกเราก็ได้เสียสละอันนี้ก็คือพวกเราพร้อมอยู่แล้วทำอยู่แล้วเรื่องศีลก็คือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยอันนี้รู้สึกว่าพวกเราท่านทั้งหลายจะห่างเหินไปในศีลของพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดเพราะไม่รู้จักคุณค่าของศีลนะในเมื่อไม่รู้จักคุณค่าของศีลก็เลยไม่ให้ความสนใจเรื่องศีลแต่ตามไม่จริงศีลของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณค่าถ้าพวกเรามาวิเคราะห์นำมาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลแล้วศีลของพุทธะพระพุทธเจ้าบัญญัตินั้น
มีคุณค่ามหาศาลสำหรับพวกศรัทธาญาติโยมทั้งในภพนี้ทั้งชาติต่อไปภายภาคหน้าด้วยถ้าว่าคนที่มีศีลในภพนี้ชาตินี้จะไปณสถานที่ใดถิ่นใดก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับผู้ใดทั้งหมดเป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายถ้าว่าตายไปแล้วเกิดมาพบหน้าชาติหน้าอานิสงส์ศีลก็คุ้มครองพระพุทธเจ้าท่านว่าคนรักษาศีลข้อที่หนึ่งคือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขามีพบมีชาติต่อไปภายภาคหน้าเกิดมาพบหน้าชาติหน้าชีวิตของเขาจะยั่งยืนยาวนานเพราะเขาไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในอดีตที่ผ่านมากรรมดีของเขาให้ผลแล้วก็เขาไม่เคยเบียดเบียนรังแกสัตว์ไม่ทุบไม่ตีไม่เบียดเบียนสัตว์เขาเกิดมาพบหน้าชาติหน้าเขาก็มีร่างกายดีไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลสุขภาพของเขาก็มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่มีอะไรภัยพิบัติเข้ามาหาเขาแต่ถ้าว่าเขาเคยทุบตีรังแกสัตว์ไม่ถึงกับฆ่านะเพียงแต่รังแกสัตว์ไปค้อนทุบหลังสัตว์อย่างเนี้ยตีหลังสัตว์ตีหัวสัตว์อย่างเนี้ยจะทำให้มันทุพพลภาพในร่างกายของมันไม่มีใครรู้ว่ามันทุพพลภาพยังไงเมื่อเราตีไปแล้วเพราะมันก็ไม่ได้ขอร้องด้วยว่ามันไม่ได้ไม่มีโรงพยาบาลอย่างพวกเราแต่มันก็เจ็บก็ปวดมันก็เสียสุขภาพของมันเหมือนกันเพราะนั้นบาปกรรมตัวนั้นจะต้องมาสนองเราเพราะนั้นพวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์คนนั้นน่ะปวดหัวบ้างเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเช่นเลือดอุดตันในสมองอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นอัมพาตเพราะถูกไขชั้นหลังอย่างนี้เป็นต้นเพราะเหตุไรพอเคยตีหลังหมูหลังหมากกาไก่นะก็ทำให้บาปกรรมตัวนั้นตามสนองอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการกระทำกรรมสิ่งใดกรรมสิ่งนั้นจะต้องตามสนองผู้คนที่กระทำลงไปเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้อันนี้สงสิงคุ้มครองทางว่าพวกใดชอบขโมยของคนอื่นเบียดเบียนผู้อื่นเกิดมาพบนี้ชาตินี้ขนาดรองเท้าเอาไปวางเรียงกันคู่ของตัวเองไม่มีราคาเขายังขโมยของเราไปแต่คู่คนอื่นราคามีราคาเขาไม่เอาเพราะเหตุไรก็เพราะว่าตัวเองไม่เคารพในสิทธิ์ของผู้อื่นเขาเคยขโมยของเขามาก่อนเพราะนั้นสิ่งไหนที่เอาไว้ที่ไหนจะมีแต่คนขโมยมีแต่คนงัดแงะอะไรในลักษณะนั้นคือไม่เคารพสิทธิ์ของเราอันนี้สงบุญกุศลไม่คุ้มครองเพราะเราได้ทำกรรมเอาไว้แล้วผู้ที่เห็นคล้ายๆกับอยากจะอิจฉาอยากพยาบาทอยากเบียดเบียนลักษณะอย่างนั้นอ่ะไปอยู่ในสถานที่ใดเขาก็เห็นหมดเหมือนกับเขาเห็นของดีของดีอย่างนั้นอ่ะเป็นของของคนนั้นอ่ะเพราะนั้นพวกนั้นก็เลยจะถูกลักถูกขโมยอยู่เรื่อยเพราะเหตุไรก็เพราะว่าบาปกรรมของเขาในอดีตชาติเขาสร้างมาไม่ดีนี่แหละถ้าพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วมันเป็นเรื่องเป็นราวมาในอดีตจนถึงในปัจจุบันกาเมสุมิจฉาจารก็เหมือนกันสามีภรรยาเกิดมาแล้วก็บอกยากพูดยากไม่เชื่อฟังคำซึ่งกันและกันอันนี้ก็คือไม่เคารพในศีลข้อที่สามข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีการโกหกคนอื่นเขามาเกิดมาพบนี้ชาตินี้เราก็ถูกต้มถูกหลอกถูกตุ๋นเขามาต้มตุ๋นเราเขาพูดอะไรก็เชื่อไปหมดพวกคนอื่นได้ยินโอ้ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเชื่อเขาเลยทำไมไปเชื่อเขาได้ดูๆแล้วก็คนเป็นคนเฉลียวฉลาดปาดเปลืองพอสมควรแต่ทำไมไปเสียหลักไปเสียโง่ให้เขาอย่างนั้นอันนี้เพราะว่ากรรมเก่ากรรมในอดีตให้ผลเพราะเหตุไรเพราะว่าตัวเองไปทำเขามาแล้วพอเขามาพูดหน่อยเดียวเท่านั้นเองเกิดความเชื่อเขาเลยเพราะว่ากรรมชั่วนะมันปิดหูปิดตาปิดใจของเราก็เลยมองไม่เห็นที่จะทางออกเพราะนั้นศีลของพระพุทธเจ้าคุ้มครองทั้งปัจจุบันและอนาคตคนที่ดื่มสุราก็เหมือนกันกินเหล้าเมาสุราเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วนั่นแหละทีนี้ขาดสติเกิดมาพบหน้าชาติหน้าถ้าว่าพวกนี้เกิดมากับปัญญาอ่อนถ้าพวกที่ติดสุรามากๆทำให้ตัวเองเสียสุขภาพแล้วก็ความคิดความอ่านศึกษาอะไรไม่ทันเขาเพราะว่าอานิสงส์แห่งสุราครอบงำบาปกรรมของสุราครอบงำ
ไปถึงภพหน้าชาติหน้าด้วยอันนี้แหละอันนี้สงสินที่รักษาในภพนี้ชาตินี้คุ้มครองไปถึงชาติหน้าด้วยแต่ในชาตินี้นี่ถ้าว่าเขาเราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปฆ่าคนอื่นเขามีพี่มีน้องมีเพื่อนมีผูงมีพ่อมีแม่มีวงศาคณาญาติเราไปฆ่าเขาเสียใจเขามาฆ่าเราล่ะเราก็เสียใจอันนี้คือปัจจุบันในปัจจุบันถ้าเราไปทำอย่างนั้นเขาก็เสียใจเขามาฆ่าเราก็เสียใจเพราะพี่น้องของเราหาว่าดูถูกเหยียดหยามของเราอย่างสุดๆนะเราเสียใจอย่างมากอันนี้ก็คือศีลพระพุทธเจ้าบัญญัติศีลข้อที่หนึ่งจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้เคารพซึ่งกันและกันเพราะเขารักพี่น้องของเขาพ่อแม่ของเขาวงศาคณาญาติของเขาของใครของเราก็รักเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้แหละศีลข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าก็อย่างนั่นแหละอย่างที่หลวงพ่อได้พูดอธิบายให้ฟังเมื่อเช้านี่แหละศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าถ้าเราคิดดูแล้วพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลดีแล้วอันนี้ก็คือทานและก็ศีลสำหรับสอนคฤหัสถ์ญาติโยมแต่ศีลเนี่ยรู้สึกว่าพวกเราจะห่างเหินไปพอสมควรเพราะนั้นหลวงพ่อขอบอกกล่าวกระตุ้นเตือนศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะเมื่อมีโอกาสวันไหนพอว่างด้วยวันเกิดของเราเองหรือวันเกิดพ่อแม่หรือเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาอย่างเนี้ยวันมาฆบูชาวิสาขบูชาอย่างเนี้ยพวกเราก็ควรจะรักษาศีลสักวันหนึ่งก็จะเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายอย่างมากถ้าปฏิบัติอย่างนั้นได้นะเพราะนั้นเรื่องศีลพวกเราอย่ามองข้ามถ้าพวกเรารักษาศีลแล้วในปัจจุบันก็มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขในอนาคตก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดถ้าว่ามีภพมีชาติต่อไปภายภาคหน้าอานิสงส์ศีลก็จะคุ้มครองพวกเราอานิสงส์ภาวนาทีนี้ทานศีลภาวนาภาวนาคือทำใจให้สงบแนวความคิดทีนี้มาพูดถึงแนวความคิดไม่ใช่ธรรมดาคนเราเนี่ยถ้าว่าไม่ได้รับธรรมคำสั่งสอนไม่ได้รับการแนะนำจากครูบาอาจารย์ไม่ได้รับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราจะไม่รู้เลยความคิดนั่นคืออะไรแต่ถ้าว่าพวกเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วได้รับการอบรมดีแล้วพวกเราจะรู้จักว่าแนวความคิดเนี่ยควรจะคิดยังไงมันจึงจะถูกคิดยังไงมันผิดคิดยังไงมันจึงสงบคิดยังไงจึงจะมีปัญญาจัดว่ายังไงจึงมีปัญญานี่แหละวิธีความคิดวิถีความคิดนี่แหละที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนพวกเราให้รู้จักวิธีการคิดยังไงมันจึงจะถูกต้องคิดยังไงจึงมันจะผิดคิดยังไงจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิมันอยู่ในใจทั้งหมดถ้าว่าพวกเราเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดนะอันนี้พวกเราจะใช้อันไหนเป็นเครื่องวัดก็ต้องใช้พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำสั่งสอนให้รู้จักวิธีการคิดยังไงมันจะเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าทานเป็นยังไงศีลเป็นยังไงแต่ถ้าว่าคนไม่ยินดีในการทำบุญทำทานแปลว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วถ้าว่าคนไม่ยินดีในการรักษาศีลปฏิบัติตนให้เป็นคนดีอันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วเพราะนั้นต้องรักเอาหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องวัดว่าใครเป็นมิจฉาทิฏฐิใครเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่ว่าเอากิเลสความเห็นของตนเองเข้ามาวัดอันนั้นไม่มีที่สิ้นสุดใครก็ว่าใครถูกใครก็ว่าใครดีทั้งนั้นแต่ต้องเอาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาวัดนั่นแหละความถูกต้องและความผิดจะรู้ได้เห็นได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเรื่องภาวนาเนี่ยคือให้ดูใจแนวความคิดคิดยังไงจึงจะถูกคิดยังไงมันจึงจะผิดการคิดที่นี่มาพูดถึงความคิดแนวความคิดเนี่ยในหลักของพุทธศาสนาก่อนที่จะคิดออกไปเนี่ยพระพุทธองค์ท่านบอกว่าตามปกติใจของเรามันก็คิดปรุงฟุ้งซ่านอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจนพวกเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าเราคิดมานี่กี่ปีกี่เดือนกี่วัน
เว้นเสียแต่นอนหลับนอนหลับก็ยังฝันอีกก็ยังคิดอยู่ในนั้นอีกเว้นเสียแต่หลับสนิทนะแต่วันไหนหลับสนิทคือวันนั้นเราหยุดคิดวันไหนหลับสนิทวันนั้นจิตใจสบายตื่นขึ้นมากับเมื่อก็นอนอิ่มอย่างนั้นน่ะแต่ถ้าว่าพวกเรานอนไปเคลิ้มไปฝันไปตื่นขึ้นมากับอย่างนั้นอย่างนั้นสลัมสลือว่างั้นนอนไม่เต็มอิ่มเพราะเหตุใดเพราะมันไม่หลับสนิทพวกเราให้สังเกตดูนะที่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อคงพูดไม่ผิดลักษณะอย่างนั้นการนอนไม่เต็มอิ่มเพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเวลาจะหยุดคิดให้ทำยังไงวิธีให้คิดทำยังไงวิธีหยุดคิดท่านให้นั่งสมาธิพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราที่ท่านประสบมาแล้วด้วยพระองค์เองพระพุทธเจ้าของเราตะก่อนท่านก็เป็นกษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะครองราชอยู่อายุ29ปีครองราชอยู่หลายปีเหตุที่พระบิดามอบให้ครองราชสมบัติเป็นเวลาถึง29ปีอายุของท่านในช่วงนั้นท่านก็ได้หนีออกจากเวียงวังไปอยู่ในป่าไปฝึกหัดเรื่องเนี่ยเรื่องจิตตภาวนาเนี่ยนะเพราะคนในยุคนั้นสมัยนั้นเขาก็คงจะสงสัยในเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ตายแล้วสูญหรือตายแล้วเกิดเขาก็คงจะสงสัยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายทีนี้พระองค์สิทธัตถะท่านก็ไปฝึกหัดอยู่ในป่าไปปฏิบัติจากนั้นพระองค์ก็บำเพ็ญลองผิดลองถูกกิเลสมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่กายใช่ไหมท่านก็ทรมานกายอดภักยาหารถึง49วันนะอย่างที่พวกเราเห็นที่สิทธัตถะอดภักยาหารเห็นแต่ชี้โครงพวกเราจะได้เห็นที่เขาทำรูปทำวาดรูปขึ้นมานี่แหละพระพุทธองค์บำเพ็ญอยู่นั้นถึง49วันอดภักยาหารพระพุทธองค์ก็ทดลองว่ากิเลสไม่อยู่ในกายกิเลสราคะโทสะโมหะมันอยู่ในใจนี่จากนั้นพระพุทธองค์ก็หันเข้ามาหาใจท่านนี่วิธีการปิดทำยังไงสมาธิเหมือนกับเราเข้าไปในห้องเปิดแอร์ปิดประตูหน้าต่างทั้งหมดแล้วก็เปิดแอร์เราก็อยู่แบบสบายไม่ต้องคิดเหมือนนั้นเถอะมีความสุขแต่เวลาเปิดประตูออกไปทำงานไปทำอะไรบางคนก็ทำมาค้าขายบัญชงบัญชีบางคนก็ทำไร่ไถนาบางคนก็ทำมาค้าขายบางคนก็หาทรัพย์สมบัติแต่ว่าหามาแล้วเพื่ออะไรการสอดแสวงหาทรัพย์เหล่านั้นเพื่ออะไรเพื่อบำรุงร่างกายเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ถึงจะหาเงินคำทรัพย์สมบัติอย่างไรก็ตามผลในสุดก็ทำมาเป็นคำผลในสุดตักเข้าปากตัวเองนั่นแหละที่จะหาเงินมาประเภทไหนอย่างไรก็ตามผลในสุดมาซื้อสิ่งของบำรุงร่างกายตัวเองถ้าว่ามีเสื้อผ้าก็มาเพื่อนุ่งห่มถ้าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็เพื่อที่อยู่อาศัยของเราชาลงศาลากุฏิวิหารบ้านเรือนที่อาศัยที่เราสอบแสวงหาทั้งหมดที่ออกไปหานั่นแหละคือวิธีการคิดหาทรัพย์สมบัติเมื่อเราอยู่เป็นฆราวาสแต่วิธีการพักแต่เวลาพักก็ปิดประตูหน้าต่างนอนพักผ่อนถ้าเราจะเปรียบเทียบก็คือเวลาเข้าห้องพักผ่อนนั่นแหละคือสมาธิเวลาคิดออกไปทำการงานนั่นแหละคือปัญญาแต่เราจะทำงานทุกวันทุกเวลาไม่มีการพักผ่อนพวกเราว่าจะไหวไหมไม่มีการนอนไม่มีการพักผ่อนเลยคงไม่ไหวแน่ๆแต่ถ้าว่าเรามีแต่พักผ่อนนอนโดยที่ไม่ได้ไปทำการทำงานเรามีแต่นอนอยู่ในห้องคนนั้นจะอยู่ไหวไหมจะมีอาหารมาเลี้ยงชีพไหมอันนี้ก็คงจะไม่อีกเหมือนกันเพราะนั้นทั้งสองอย่างคือสมาธิกับปัญญาเนี่ยเป็นของคู่กันอย่างนั้นน่ะคือสมาธินี่คือทำใจให้สงบทำใจให้เป็นหนึ่งเหมือนกับพวกเรานอนอยู่ในห้องพักผ่อนอยู่ในห้องนี่อยู่ห้องแอร์พักผ่อนเวลาออกไปทุกนักออกไปทำงานเราก็ต้องไปทำงานก็คือเพื่อไปหาเงินเสร็จแล้วเราได้เงินมาก็เพื่อมาบำรุงร่างกายของเราอันนี้ก็เหมือนกัน
การที่พักผ่อนก็คือทำจิตให้สงบเวลาการไปพิจารณาพระพุทธเจ้าให้พิจารณาเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าท่านบอกให้พิจารณากายอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้พิจารณาสอนพระสาวกทั้งหลายเมื่อพวกเราเป็นพระอย่างพระเนนเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกสอนกรรมฐาน5ให้พิจารณาเลยให้พิจารณานะไม่ใช่ให้อยู่เฉยๆให้พิจารณากรรมฐาน5เกสาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมีอยู่5อย่างนะให้พวกพระใหม่สมณเณรพิจารณานะอย่าลุ่มหลงในเกสาโลมาหน้าขาทันตาตะโจของเจ้าของให้พิจารณาผมมีเป็นลักษณะอย่างไรมีสันฐานอย่างไรให้พิจารณาขนมันเกิดจากที่ไหนในร่างกายของเราเล็บมันงอกจากนิ้วมือนิ้วเท้าเป็นยังไงฟันอยู่ที่ไหนอยู่ในปากของเราหนังหุ้มร่างกายอยู่นี่แหละให้พิจารณาเอาให้พอมีเวลาน้อยให้คิดให้พิจารณาเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะหลวงพ่อก็เลยปอบเปรียบเทียบว่าเนี่ยพระอุปัชฌาย์หรือว่าพระพุทธเจ้าให้พระใหม่เนรใหม่ที่เขามาบวชใหม่ท่านมอบอาวุธให้เพื่อจะต่อสู้กับกามราคะคือตัวกิเลสกามราคะเนี่ยท่านมอบอาวุธให้ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนปืนลูกซองห้านัดเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะหลวงพ่อคิดว่านะไม่ใช่คำทางสอนของพระเจ้าหลวงพ่อเปรียบเทียบงั้นนะกรรมฐานห้าเนี่ยก็เหมือนปืนลูกซองห้านัดเอาปืนลูกซองห้านัดกิเลสมาตัวไหนยิงมาเลยนะอย่างนั้นแหละคือว่าให้ดูผมนะสมัยเมื่อเราเป็นหนุ่มเป็นสาวผมก็ดำต่อมาเท่าแก่ชรามาผมก็ขาวเล็บถ้าเราไม่ล้างไม่ขัดไม่สีเล็บดำสกปรกนะเห็นไหมถ้าเราไม่ทำความสะอาดหนังขนก็เหมือนกันอยู่ในร่างกายของเราถ้าว่าเราดูแล้วก็ขนก็สวยงามแต่ตามไม่จริงถ้าขนมันหลุดหล่นลงมาเป็นยังไงน่าเกลียดไหมเล็บก็เหมือนกันอยู่ในนิ้วเท้านิ้วมือเป็นยังไงถ้าเราไม่คัดไม่สีไม่ล้างเป็นยังไงฟันของเราเป็นยังไงถ้าเราไม่คัดไม่แคะมีแต่ขี้ฟันเหลืองเต็มไปหมดในปากของเราน่าดูไหมหนังอยู่ในร่างกายของเราถ้าเราไม่ชำระไม่เช็ดไม่ถูเป็นยังไงมีแต่ขี้เหงื่อขี้ไข่เหม็นครุ้งไปหมดสวยงามไหมอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณากรรมฐาน5ไม่ให้ลุ่มหลงในร่างกายแต่โดยมากโลกทั้งโลกของเราตกแต่งทางว่าผมขาวเอาสีมาย้อมให้มันดำกลับคืนมาขนของเราก็เหมือนกันตกแต่งให้ขนหนวดขนเข่าให้สวยงามเล็บของเราเอาสีมาทาฟันของเราก็มาขัดมาทำความสะอาดให้สวยงามหนังของเราอาบน้ำชำระกายเอาเครื่องประดับตกแต่งเข้าไปให้เจ็ดสวยงดงามผูดผาดอันนี้เป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสกามราคะพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นเพราะนั้นให้พิจารณาตามความเป็นจริงร่างกายถ้าจะดูแล้วให้พิจารณาดูให้ดีให้เรากำหนดดูให้ดีเกสาผมเอาไปวางเอาไว้โลมาขนถอนขนไปวางเอาไว้หน้าขาเล็บถอดเล็บไปวางเอาไว้ทันตาฟันถอดฟันไปวางเอาไว้ตะโจหนังถลกหนังไปกองเอาไว้มังสังเนื้อช้ำแหลกเนื้อออกไปกองไว้กระดูกแต่ละท่อนถอดออกไปแล้วไปกองเอาไว้แล้วก็ดูเข้าไปจนถึงตับจนถึงปอดหัวใจไตลำไส้ในร่างกายของเรามีอะไรบ้างจริงไหมที่พูดอย่างนี้พวกเราคงจะไม่ปฏิเสธเพราะนั้นหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าจะว่าไปแล้วให้เห็นตามความเป็นจริงนะเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตใจของเราก็ไม่รู้จะยึดถือไปยึดมั่นอะไรมากมายโกรธก็ไม่รู้จะโกรธไปทำไมเพราะร่างกายมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นโลภก็ไม่รู้จะโลภไปอะไรมากมายเพราะร่างกายของเราก็เป็นอยู่อย่างนี้หลงก็ไม่รู้จะหลงไปอะไรเพื่ออะไรรักก็ไม่รู้จะรักไปอะไรมากมายสิ่งเหล่านี้แหละ
ถ้าว่ามีธรรมอยู่ในใจพิจารณาตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงแล้วกิเลสราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีอยู่ในจิตใน

กลัวก็ไม่รู้จะกลัวทำไมบางคนก็กลัวผีกลัวป่าช้าอย่างนี้ถ้าพิจารณาดูให้ดีแล้วป่าช้าอยู่ในท้องของเราไม่รู้ว่าหมูหมากาไก่วัวควายอยู่ในท้องของเราปูปลาพวกนกพวกอะไรอยู่ในป่าช้าของเราเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันใช่ไหมมันอยู่ในท้องของเราเนี่ยที่นอนเฝ้าอยู่เนี่ยนี่แหละที่ฝังศพของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่พูดตามความเป็นจริงเพราะนั้นเรากลัวป่าช้าเราก็ต้องกลัวท้องของเรามันจึงจะถูกอันนี้เราไปกลัวป่าช้านั่นน่ะกลัวแบบลมๆแรงๆแต่กลัวจริงๆก็กลัวที่ท้องของเราถ้าเป็นผีมันก็คงจะหลอกอยู่ที่นี่แหละอยู่ในท้องของเราเนี่ยอยู่ในกระเพาะของเราไม่รู้ว่ากุ้งไม่รู้ว่าปลาไม่รู้ว่าหอยไม่รู้ว่าอะไรต่อมีอะไรแต่ละวันพวกเรานับดูสิว่ากี่ชีวิตอยู่ในท้องของเราแต่ละวันกี่อย่างนะอันนี้เราลองคิดเห็นดูให้ดีนะหลวงพ่อพูดเนี่ยไม่ใช่พูดให้ไม่ใช่พูดเลื่อนลอยนะพูดให้พวกเราได้คิดให้สำนึกให้คิดอย่างพวกเรากลัวกระดูกก็เหมือนกันทำไมกลัวกระดูกคนอื่นตัวเองก็นอนเฝ้ากระดูกตัวเองอยู่กระโหลกศีรษะแข้งขาตีนมือมีกระดูกไม่อยู่ข้างในเมื่อเราเห็นกระดูกของเราแล้วเราก็นอนเฝ้าซากศพของเราเฝ้ากระดูกของเราอยู่ไม่รู้จะกลัวไปทำไมนะก็คิดดูให้ดีอีกแล้วกันถ้ากลัวกระดูกของตัวเองไม่รู้จะวิ่งไปที่ไหนอีกเนี่ยอันนี้แหละพูดตามความเป็นจริงธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดตามความเป็นจริงไม่ให้ลุ่มหลงไม่ให้มัวเมาให้รู้แจ้งเห็นจริงจากนั้นเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราจะเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรตัวตนของเราเรานั่นคือใครถ้าเราศึกษาให้ดูใครเป็นเจ้าของในร่างกายของเรามีอยู่สองนะมีอยู่สองคือรูปธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจจิตใจคืออะไรคือสมองนะหรือตัวผู้รู้นั่นแหละพระพุทธเจ้าที่ท่านเน้นหนักจริงๆก็คือเน้นหนักตัวนามธรรมตัวผู้รู้นั่นแหละตัวนั้นแหละที่พระพุทธเจ้าเน้นหนักให้พวกเราเข้าใจนะคือใจนะใจคือตัวรู้นั่นแหละพระพุทธเจ้าเน้นหนักจุดนั้นแต่ส่วนร่างกายเนี่ยพระพุทธเจ้ามันเป็นวิบากในกรรมในอดีตมันเป็นวิบากกรรมพวกเราได้มาเกิดภพนี้ชาตินี้แต่ส่วนจิตใจนั่นแหละตัวที่จะสร้างคุณงามความดีที่จะสร้างบาปอกุศลเพิ่มเติมเข้าไปอีกคือใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าสนใจเรื่องใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะเข้ามาศึกษาคือมีเวลาน้อยก็มาได้ยินได้ฟังก็ให้รู้เอาไว้ว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีกายกับใจอาศัยกันอยู่อีกสักวันหนึ่งร่างกายของพวกเราก็จะต้องแตกสลายส่วนจิตใจนั้นจะต้องไปปฏิสนธิไปหาเกิดที่ใหม่อีกถ้าว่าพวกเรายังไม่หมดกิเลสยังมีราคะโทสะโมหะอยู่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดรุ่มๆดอนๆสูงสูงต่ำๆจนกว่าจะรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจากนั้นถอดถอนกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจเป็นอริยะบุคคลเมื่อไหร่เมื่อนั้นหยุดในการหมุนเวียนวัฏจักรหักกรรมล้อคงเวียนตัดล้อคงเวียนหมดแต่ถ้าว่าพวกเรายังไม่ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะเหมือนกับพวกเรามดแดงไต่ขอบร่องอย่างนั้นน่ะไต่ไม่มีที่สิ้นสุดไปก็เหมือนกับว่าเป็นที่ใหม่ผลที่สุดก็อันเก่านั่นน่ะไต่ไปไม่มีที่สิ้นสุดมันจะสุดได้ยังไงเพราะมันวนอันนี้เราว่าวัฏฏะวนไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายก็คือวิญญาณของพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านรู้แจ้งเห็นจริงในการประพฤติปฏิบัติที่ท่านปฏิบัติที่โคนต้นโพในวันนั้นปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้จุตูปปาตญาณรู้จักว่าวิญญาณเกิดมาจากไหนอย่างไรอาสาวกขยายานญาณอย่างรู้ว่าตัวที่มาพาหมุนเวียนอยู่เนี่ยในวัฏสงสารเนี่ยจนถึงโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุเนี่ยร้องไห้พิไรรำพันเนี่ยมาจากตัวไหนเนี่ยท่านว่ามาจากตัวอวิชชาคือตัวหลง

0: ตัวโง่ตัวหลงตัวไม่รู้นั่นน่ะพอไม่รู้เข้ามาแล้วก็รักไม่รู้เข้ามาแล้วก็โกรธไม่รู้เข้ามาแล้วก็โลภนะเพราะมันไม่รู้ถ้ารู้ขึ้นมาแล้วจะโลภโกรธหลงไปทำไมเพราะนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมที่โคนต้นโพธิ์ท่านรู้เง่ารากฐานของอวิชชาจากนั้นพระองค์ก็ตัดชำระไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางพระองค์ก็ดีดพระทัยของพระองค์หรือว่าความบริสุทธิ์ของพระองค์ก็ดีดออกเป็นธรรมธาตุเป็นอมตะธรรมอมตะธาตุท่านก็ได้สำเร็จแปลว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสูญอย่างนิพพานศูนย์อะไรทำไมศูนย์แล้วทำไมจึงสุขเพราะว่าศูนย์ก็คือศูนย์เชื้อก็คืออะไรคือกิเลสราคะโทสะที่ให้หมุนเวียนในภพน้อยภพใหญ่เลยคือมันเป็นเชื้อที่ให้วิญญาณตรงนั้นเกิดในภพภูมิต่างๆมันมีเชื้อมันจึงพาไปแต่นี้พระพุทธองค์กำจัดเชื้อออกหมดแล้วยังเหลือแต่ความบริสุทธิ์เพราะเชื้อมันจะทำให้หมุนเวียนไปเกิดตัดออกแล้วกำจัดออกแล้วเพราะนั้นท่านจึงว่านิพพานังปรมังสุขขังคือไม่มีเชื้อที่จะทำให้หมุนเวียนมีแต่เป็นบรมสุขมีความสุขในจิตใจแต่ถ้าว่ายังวกวนเวียนยังมีเชื้ออยู่จะหาความสุขไม่ได้เพราะมันจะต้องเกิดในภพภูมิต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วก็เนี่ยเป็นเด็กเหมือนกับเราเห็นต่อมาก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแล้วจากนั้นก็ร้องไห้พี่ไรรำพันหาใส่ปากใส่ท้องเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็เป็นอย่างนี้อีกเกิดมาพบไหนชาติไหนก็เป็นอย่างนี้เกิดสูงเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินคำทรัพย์สมบัติยศสุขยังไงก็พวกเราก็เห็นก็เดินไปเดินมาไปที่ไหนก็จะต้องมีห้องน้ำห้องส้วมจะต้องขับถ่ายจะต้องอยู่ต้องกินเพราะเหตุไรเพราะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะนั้นพระองค์ท่านมองเห็นแล้วว่านี่แหละถ้าเกิดมาพบใดชาติใดก็คงจะเป็นอย่างเก่าเพราะว่าเกิดมาในโลกเป็นอย่างนี้เพราะนั้นพระองค์เห็นอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็กำจัดเชื้อในใจของพระองค์ออกราคะโทสะโมหะออกไปแล้วด้วยมรรคะมรรคแปดที่พระองค์จะกำจัดสิ่งเหล่านั้นออกได้คือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตอาชีโววายโมสติสมาธิเนี่ยสรุปแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญานี่แหละที่จะกำจัดเชื้อคือกิเลสราคะโทสะโมหะออกไปเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะถึงจะทำไม่ได้อย่างนั้นก็ให้รู้จักแนวแถวว่าในร่างกายของเรามีอยู่สองอย่างกายกับใจตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะเหตุใดพวกยังมีเชื้ออยู่คือกิเลสราคะโทสะโมหะที่ว่าตายไปแล้วเป็นผีเป็นอะไรเป็นดวงวิญญาณนี่แหละก็คือตัวนี้แหละมันยังไม่หมดไม่สิ้นเพราะนั้นพวกเราทุกท่านได้มาวันนี้ได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดของหลวงพ่อก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลหลวงพ่อเองก็ขอขอบคุณและขออนุโมทนาจากพี่น้องประชาชนญาติโยมทุกท่านหลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นสัมโมนิยคาถาการเป็นอยู่ของพวกเราพระพุทธเจ้าสอนยังไงสอนอุบาสกอุบาสิกาสอนให้รู้จักทานให้มีการเสียสละให้รู้จักรักษาศีลและก็ให้รู้จักภาวนาให้รู้จักการบำเพ็ญกุศลให้รู้จักการประพฤติปฏิบัติการวางตัวอย่างไรกับชุมชนและสังคมจากนั้นก็ให้รู้จักแนวความคิดคิดยังไงมันจะถูกคิดยังไงมันจึงผิดนะคือว่าคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิเวลาคิดแล้วเวลาหยุดคิดทำยังไงพระพุทธเจ้าสอนให้หยุดคิดทำยังไงเวลาให้คิดยังไงจากนั้นก็ให้แยกแยะดูร่างกายของเรามีอะไรบ้างหลวงพ่อยกอุปมาประไมยกับพระบวชใหม่สามเณรบวชใหม่พระพุทธเจ้าเอากรรมฐาน5ให้มอบกรรมฐานคืออาวุธปืนลูกซอง5นัดเหมือนกันเพื่อยิงกิเลสราคะโทสะโมหะให้กระจุยกระจายออกไปให้พิจารณาอย่างไรให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างไรร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่งถึงจุดจบเรามีความเกิด เรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้พวกเราทุกท่านสำนึกคิดไปอยู่ในใจเสมอแล้วก็พร้อมกันอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้อีกสักวันหนึ่งเมื่อถึงจุดจบของพวกเราเราก็จะได้ไปตามคติที่ดีเพราะเราได้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเรานะการพูดการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าสมควรขอยุติในการพูดเพียงเท่านี
1: ้ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2: ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงรับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด 084-593-2698

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-09

ะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธ รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติบูชาเป็นเวลาภาวนาเป็นเวลารวมจิตรวมใจเข้ามาภายในยังดวงจิตดวงใจให้สงบระงับเยือกเย็นสบายคนเหล่านี้สำคัญที่ดวงใจถ้าใจดีก็พากายวาจาจิตความประพฤติการกระทำของเราไปในทางที่ดีถ้าใจเสียคือใจไม่สงบระงับใจไม่เป็นสมาธิภาวนา ก็มักจะพาให้จิตใจพร้อมทั้งกายวาจาจิตนี่แหละเป็นไปในทางที่ไม่ดีเวลานี้เป็นเวลาทำใจให้ดีทำใจให้สวยให้งามไม่ใช่ให้กายงามให้ใจงามใจงามนั้นคือว่าใจภาวนาล้ำลึกเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งภายในจิตใจนั้นแล้วหวั่นนึกแต่สิ่งที่ดีเจริญแต่สิ่งที่ดีท่านให้ชื่อว่าเจริญสมถกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานคือให้ใจนี่แหละนึกน้อมในทางที่ดีสิ่งใดที่เป็นความชั่วเสียหายของเราของเขาคนอื่นก็ตามไม่ต้องไปต่อเติมส่งเสริมให้รวมกำลังจิตใจของเราเข้ามาภายในจิตใจคนเรานั้นมันมีอยู่ในตัวในร่างกายสังขารของเราทุกคนในปริมณฑลหนังหุ้มโยเป็นที่สุดล่อคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละมีจิตใจอยู่ภายในนี้ครองอยู่รูปร่างกายนี้จะมีชีวิตชีวาก็ต้องอาศัยจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในนี้เองมาอยู่ภายในนี้ถ้าจิตนี้ไม่อยู่ในร่างกายนี้แล้วรูปขันธ์ร่างกายของเรานี้จะมานั่งภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้ทั้งนั้นแหละเพราะว่าจิตหนีไปแล้วร่างกายนี้ก็ให้ชื่อว่าเป็นคนตายไปเป็นศพไปเป็นผีไปตามเรื่องร่างกายก็เปื่อยเน่าพุพังไปตามหน้าที่นั่นนั่นจะมาบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธฟังธรรมไม่ได้ทั้งนั้นบัดนี้กายก็ดีใจก็มีศรัทธาปัสสาทะความเชื่อความเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาจึงได้พากันมานั่งสมาธิภาวนาอยู่ณเวลานี้ทำการนั่งสมาธิทางรูปร่างกายนั้นง่ายแม้จะยากก็ชื่อว่าง่ายเพราะว่ามันเป็นวัตถุที่ทำได้ง่ายอันการทำใจของเราให้สงบระงับนี้มันเป็นของละเอียดอยู่หน่อยเป็นธาตุนามธรรมจะหาเป็นก้อนเป็นหน่วยไม่ได้แต่เมื่อเราระลึกอยู่ในอุบายธรรมใดก็ให้สังเกตรวมจิตใจเข้าไปสู่อุบายธรรมที่นึกนั้นอย่างเรานึกว่าพุทโธพุทโธนี้เป
็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเรากราบไหว้บูชาทางกายทางวาจาคือเราไหว้พระสวดมนต์นั่นก็เรียกว่าเคารพนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทางวาจาทางใจนี่แหละสำคัญมากใจนี่ถ้าหากว่าเราไม่มีสติเต็มที่ไม่เจริญสมาธิภาวนาจริงๆจิตใจนี่มันจะเล็ดลอดออกไปที่อื่นแม้เรานั่งอยู่ที่นี่ใจมันก็จะไปที่อื่นตามความหลงในจิตใจนั้นนี่ในนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงให้มีระเบียบธรรมเนียมเมื่อนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ปล่อยวางอารมณ์ที่มันคล้องอยู่ในจิตในใจอารมณ์ดีใจเสียใจฟุ้งซ่านไปภายนอกนั้นให้ตัดออกปล่อยวางอดีตปล่อยวางอนาคตดีชั่วประการใดนอกกายนอกจิตนอกจากภาวนาพุทโธเราตัดทิ้งคือไม่ตามไปรวมเข้ามาสงบเข้ามาคำว่ารวมเข้ามาก็รวมมาสู่กายวาจาจิตสู่ดวงจิตที่ภาวนาอยู่สู่ลมหายใจชีวิตของคนเราที่ว่ายังมีอยู่ก็คือลมหายใจนี่แหละถ้าลมหายใจนี้สูดเข้าไปแล้วเกิดติดขัดออกมาไม่ได้คนเราก็ตายแม้หายใจออกไปแล้วติดขัดสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายอีก มรณะกรรมฐานนี้พระพุทธเจ้าทรงเตือนไว้ ให้เราทุกคนนึกให้ได้เจริญให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกว่าตัวเราที่เกิดมาเป็นตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในเวลานี้มีความตายเป็นผลที่สุด ไม่มีใครจะพ้นจากความตายไปได้มรณะกรรมฐานนี้พระพุทธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญว่าเป็นของดีวิเศษแม้พระองค์ท่านก็นึกได้อยู่ทุกเวลาเมื่อสมัยพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่ว่าพระองค์ท่านก็จะต้องตายภายใน100 ปีนี่แหละเมื่อสุดท้ายก็ได้แค่80 ปีบริบูรณ์80 ปีนี้ก็เรียกว่าเป็นคนแก่คนชราแล้วไม่ใช่คนหนุ่มพระพุทธเจ้านั้นก็เรียกว่าถึงขั้นอายุไขธรรมดาของสังขารทั้งหลายย่อมเป็นไปแค่นั้นแหละแม้จะเลย100 ปีไปก็ไม่พ้นจากความแตกความตายเพราะว่ากฎธรรมดาธรรมชาติเป็นอยู่อย่างนั้นบัดนี้เราท่านทั้งหลายได้ระลึกถึงพุทธคุณคำว่าพุทโธพุทโธ เมื่อใจเรานึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีจิตใจสงบระงับมีจิตใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจิตใจพระพุทธเจ้าชื่อว่าใสสะอาดสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดจิตเพราะจิตใจของพระพุทธเจ้านั้นมีแต่ความเมตตาแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแม้จะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นลุ่มเป็นยุงพระองค์ก็เจริญเมตตาให้คือพระองค์ไม่ฆ่าไม่ทำลายให้เขามีความสุขสบายจงพากันมีความสุขสบายเถิดเบื้องบนแต่พื้นทะอาปวัตตพรมลงมาเบื้องต่ำแต่อเวจีมหานรกขึ้นมาลงกองหมื่นจักรวาลแสนโกฏจักรวาลอนันตาจักรวาลมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายที่อยู่ในที่กล่าวมานี้จงพากันอยู่เย็นเป็นสุขเถิดพระพุทธเจ้าท่านเพ่งเล็งอยู่ในความเมตตาเมตตาภาวนาเมตตาสงสารเมตตาปล่อยยินดีเมื่อเขาได้รับความยินได้ดีไม่เหมือนใจมนุษย์ปุถุชนคนเราใจมนุษย์ปุถุชนคนไรเหล่านั้นถ้าคนอื่นได้ดีก็มักจะไม่ค่อยอนุโมทนาด้วย
กลัวเขาจะดีเกินเราไปความจริงแล้วบุญกุศลของคนเหล่านั้นมันเป็นส่วนของบุคคลใดของบุคคลหนึ่งมันไม่ใช่ว่าจะไปแข่งกันได้คำโบราณท่านสอนกันไว้ว่าแข่งเรือก็แข่งได้แข่งม้าแข่งสัตว์ก็แข่งได้แต่ว่าแข่งบุญบารมีไม่มีใครแข่งได้ดูพระพุทธเจ้าเมื่อใครจะมาแข่งดีในสมัยที่พระองค์มาตรัสรู้แล้วมีพระเทวทัตเป็นต้นแข่งเท่าไรเท่าไรก็ไม่ขึ้นไม่ชนะได้เลยต้องตกอเวจีมหานรกเพราะว่าแข่งไม่ถูกทางชื่อว่าบุญบารมีนั้นแข่งกันไม่ได้บุญบารมีมาจากไหนก็มาจากการบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนามีความนอบน้อมในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ละมันต้นตอแห่งบารมีทานศีลภาวนานี่ภาวนาก็คือว่าทำใจของเราให้สงบระงับเย็นสบายไม่ต้องไปโกรธให้ใครไม่ต้องโลภอยากได้ของใครไม่ต้องพยาบาทอาฆาตจองเวรใครทำใจของเราให้สบายเรียกว่าสงบระงับตั้งมั่นอยู่ภายในที่ท่านให้นึกอุบายทำอย่างโน้นอย่างนี้เพื่อให้ใจแลของเราสบายตั้งมั่นต้องปล่อยวางอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นจะคิดดีคิดร้ายอย่างไรเวลานี้ไม่เกี่ยวปล่อยออกไปละออกไปวางออกไปรวมจิตใจเข้ามาให้มันเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเอกังจิตตังเป็นจิตดวงเดียวได้เท่าไรก็เอาลงไปในจิตนั่นแหละเพราะว่าจิตนี้ถ้ามาสงบระงับเย็นสบายแล้วไม่ได้อะไรได้จิตใจดวงเดียวสงบระงับเท่านั้นแหละจิตใจย่อมเย็นสบายไม่มีความร้อนใจนอกจากไม่มีความร้อนใจแล้วกายก็ไม่ร้อนร่างกายก็พอเย็นไปโรคภัยไข้เจ็บเล็กน้อยก็หายไปโรคภัยที่ใหญ่ก็ไม่มากำกายบุคคลผู้นั้นด้วยอำนาจบุญญาธิการบารมีภาวนาพุทโธในใจนั่นเองหากบันดลบันดาลให้เป็นไปได้การภาวนานี้จึงเป็นความดีความชอบที่บุคคลจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นเมื่อเราปล่อยวางอารมณ์ภายนอกแล้วใจก็ให้มาอยู่ในภาวนาสงบจิตสงบใจอยู่ในตัวในกายวาจาจิตนี่แหละใจคนเราจริงๆนั้นท่านให้ชื่อว่าจิตใจดวงมีความรู้อยู่ดวงจิตที่มีความรู้อยู่เราฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่ในขณะนี้ก็คือดวงจิตดวงใจนั่นเองให้รวมจิตใจเข้ามาตั้งภายในกลงนี้ให้จิตใจกลงนี้ละเย็นสบายนั่งที่ไหนก็ภาวนาที่นั่นยืนเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาที่นั้นแม้จะไปรถไปลาก็ให้ภาวนาไว้เพราะว่าจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนร่างกายสังขารของมนุษย์คนเรานี้มันล่อแหลมต่อภัยอันตรายมีความเจ็บไข้ได้ป่วยภายในก็ได้ชื่อว่ามักจะมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในตัวทั้งนั้นทุกคนยิ่งแก่ชราไปก็ย่อมมีโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นเมื่อคนเรายังเด็กยังหนุ่มก็ต้องการอยากจะให้ใหญ่ให้แก่ชราให้เป็นคนใหญ่ไม่สูงแต่เมื่อเป็นคนใหญ่ไม่สูงแล้วโรคภัยไข้เจ็บมันก็ใหญ่แล้วก็สูงขึ้นมามีแต่ความทุกข์อันความสุขสบายจริงๆนั้นไม่ต้องไปหาที่อื่นความสุขจริงๆนั่นพุทโธในใจนั่นแหละพุทโธในใจนี่มันยังจิตใจของเราให้สงบระงับเย็นสบายได้แล้วคุณพระพุทธเจ้านั้นไม่มีใครที่ว่าไม่ดีพระพุทธเจ้าให้ชื่อว่าดีที่สุดถ้าว่าสูงก็ว่าสูงที่สุด
ถ้าว่าวิเศษก็วิเศษที่สุดถ้าว่าไม่มีกิเลสก็ใจพระพุทธเจ้าไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความหลงละกิเลสพร้อมทางวาสนาเมื่อผู้ใดนึกถึงเจริญถึงอยู่ในทางธรรมท่านว่าบุคคลผู้ใดเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ก็มีความสุขกายสบายใจมีความต้องการปรารถนาสิ่งใดก็มักจะได้ตามความมุ่งมากปรารถนานั้นนั้นด้วยการมาเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าแม้บุคคลผู้นั้นถึงว่าถึงคราวที่จะต้องแตกจะต้องตายบุคคลผู้นั้นย่อมไปเกิดในสวรรค์เทวโลกเพราะว่าจิตใจดีเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าบุญกุศลอันนั้นหากให้เป็นไปเองไม่ต้องสงสัยการภาวนาระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้ารวมจิตใจของเราเข้ามาอยู่ในร่างในกายในตัวของเราละความโกรธโลภหลงภายนอกออกไปให้หมดสิ้นพุทโธอยู่ที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี้ถ้ามารวมมาสงบเอาจิตใจของเราในเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้เนี่ยมันทำได้ทุกเวลาไม่มีเวลาใดที่จะนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไม่ได้นั่งก็นึกถึงได้นอนอยู่ยังไม่หลับก็นึกถึงได้ยืนเดินไปมาที่ไหนก็นึกถึงได้ไม่ว่าเราจะนั่งนอนยืนเดินทุกอิริยาบถถ้าใจเรานึกถึงคุณพระพุทธเจ้าจิตใจย่อมเย็นสบายความทุกข์ที่มีอยู่ในใจย่อมหายไปเกิดมีความสุขขึ้นมาในจิตในใจเมื่อความสุขเกิดขึ้นในจิตในใจมันก็สุขไปทั่วร่างกายตัวตนของบุคคลเหล่านั่นเองไม่ใช่ที่อื่นที่ไกลตัวของคนเราจริงๆก็คือปริมณฑลหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบนี่ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งอันนี้แหละตัวนี้แหละถ้ามันร้อนใจใจมันทุกข์มันร้อนก็ร้อนไปทั่วภายนอกแล้วก็ทำบุคคลผู้อื่นสัตว์อื่นให้เดือดร้อนวุ่นวายไปด้วยถ้าใจภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ใจเย็นสบายก็คอยให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเย็นสบายไม่มีภัยไม่มีเวรกับบุคคลผู้ใดเพราะใจภาวนาทำความเพียรละกิเลสพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าในครั้งพุทธกาลนั้นท่านมีความสนใจในธรรมปฏิบัติเป็นส่วนมากไม่เหมือนคนยุคนี้สมัยนี้คนยุคนี้สมัยนี้นั้นท่านว่ายักษ์มาเกิดมารมาเกิดคนมีกิเลสหนาปัญญาหยาบมาเกิดคนดีก็มีแต่ว่าคนดีมันมีน้อยมีขึ้นมาก็คอยแต่จะตายไปไอ้คนดีคนไม่ดีเนี่ยนั้นได้เสียว่าเกิดมาเป็นพวงขึ้นมาเลยเกิดมาแล้วแทนที่จะทำให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขกายสบายใจก็ทำให้มนุษย์มีความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายอันนี้คือว่าคนไม่รักษาศีลภาวนาคนไม่ภาวนาพุทโธพุทโธในใจก็ย่อมทำความเดือดร้อนให้ทั้งตนด้วยทั้งบุคคลผู้อื่นด้วยเมื่อเราต้องการสุขความสุขกายสบายใจก็ต้องภาวนาทำใจให้สงบนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นสรณะที่พึ่งอยู่ภายในเพราะว่าคุณพระนั้นใครนึกถึงเจริญถึงจิตใจของผู้นั้นก็ย่อมสงบระงับเย็นสบายผ่องใสสะอาดแต่คนเราสมัยนี้นั้นโลภะจิตมันมากคือว่าจะทำการงานอะไรก็มักจะอาศัยความโลภะในจิตนั่นเป็นหลักเมื่อมันโลภะมากขึ้นก็ไปคิดเห็นว่าทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของนั่นแหละเป็นของดีวิเศษความจริงนั้นทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของไม่ใช่ของวิเศษ
ของวิเศษนั้นผู้ละกิเลสให้มันเบาบางหมดสิ้นไปอดีละของวิเศษของวิเศษภายในใจเรามีอยู่ทุกคนในตัวคนเราคนหนึ่งนั้นท่านว่ามีแก้วมณีโชติอยู่คนละดวงละดวงแก้วมณีโชตินั้นเป็นของที่เรียกว่าในโลกนี้เมื่อมีแก้วมณีโชติที่ไหนก็มักจะมีความสุขความเจริญอย่างพระเจ้าจักรพรรดิธิราชท่านมาเกิดในโลกก็มีแก้วมณีโชติความจริงแก้วมณีโชติภายในคือใจของเรานั่นแหละใจที่เลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าใจที่เลื่อมใสในคุณพระธรรมใจที่เลื่อมใสในคุณพระอริยสงฆ์อันนี้เป็นแก้วภายในแก้วภายในดีกว่าแก้วภายนอกมันไม่แตกแก้วภายในใจเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าใจภาวนาพุทโธได้อยู่ตลอดเวลานี่แหละแก้วมณีโชติภายในมีอยู่ทุกคนแต่ว่าคนเราไม่รู้จักรักษาแก้วมณีโชติของตัวเองเอาแก้วมณีโชติไปโยนลงที่เปิดที่ตมที่โคลนเอาแก้วมณีโชติไปโกรธไปโลภไปหลงมันก็เลยเศร้าหมองขุ่นมัวแตกไปดับไปเป็นอย่างนั้นจึงได้มีความทุกข์อกทุกข์ใจเราต้องเพ่งเล็งเข้ามาภายในว่าในร่างกายของเรานี่แหละต้องตั้งใจเพียรเพ่งดูนับตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงร่างกายตัวตนคนเราเราทำอะไรเราพูดอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่เราภาวนาพุทโธอยู่หรือไม่มาตั้งดูใจของเราเองต้นตอมันอยู่นี่เมื่อต้นตอมีอยู่นี่เราไม่สนใจในสิ่งที่ต้นตอมักจะไปสนใจปลายเหตุเมื่อปลายเหตุนั้นมันมักจะชอบความสะดวกสบายอย่างว่าญาติโยมผู้ทำมาค้าขายก็ตามทำการงานใดๆต้องการทรัพย์สินเงินทองแต่ว่าไม่ทำจริงตามกฎเกณฑ์นั้นก็จึงไม่ร่ำไม่รวยเมื่อไม่ร่ำไม่รวยแล้วก็คิดเอาแบบง่ายๆว่าเมื่อใดหนอจึงจะถูกหวยลอตเตอรี่สักทีจะไปทำบุญกับหลวงพ่อทำปองบ้างเลยไม่ถูกสักทีเพราะมันตายเหตุไม่อยู่ในต้นเหตุต้นเหตุก็คือตนก็คือกายวาจาจิตของตนนี่แหละถ้ากายวาจาจิตของเรานี่มีทานการกุศลแต่เก่าก่อนทำมาปัจจุบันชาตินี้ก็ทั้งตั้งใจทำตั้งใจประกอบไม่ต้องมีมากแหละมีมือ10 นิ้วมีขาเดินได้มีตัวของเราอย่างที่เป็นอยู่นี่แหละนี่แหละต้นบุญต้นบุญหรือว่าต้นบุญเขาก็ว่าคนมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเพ่งเล็งอยู่ในภาวนาบุญกุศลในจิตในใจมันก็เผื่อแผ่เจือจานออกไปภายนอกเพราะว่าหลักนี้ให้มันมีเมื่อหลักนี้แหละไม่เดือดร้อนวุ่นวายภายนอกมันจะวุ่นวายขนาดไหนก็ตามเป็นเรื่องของคนเป็นเรื่องของสัตว์แต่ว่าใจของเราให้เป็นคนภาวนาไม่ได้อะไรก็พุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสังโฆพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเมื่อเรามีคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งอันนี้แหละเราได้ต้นต่ออันนี้แหละถ้าหากว่าบุญบารมีผู้ใดเจริญมากทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ได้อะไรก็พุทโธในใจไม่มีอะไรก็ตามพุทโธในใจเมื่อเห็นผู้อื่นภาวนาดีก็อนุโมทนาให้เขามีความสุขความเจริญไปเราก็เพียรพยายามทำให้ได้เหมือนกับท่านอย่างว่าสมัยครั้งพุทธกาลนั้นท่านเรียนแบบในทางที่ดีเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็เห็นคุณงามความดีอันเกิดขึ้นในองค์พระพุทธเจ้าเข
ใครได้ไปทำบุญให้ทานได้ไปกราบไปไหว้พระพุทธเจ้าแล้วก็พาให้น้ำจิตน้ำใจดีขึ้นมีแก่อกแก่ใจที่จะบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาเพราะว่าได้เห็นองค์พระพุทธเจ้าเป็นประธานเมื่อพระองค์เทศนาสั่งสอนอย่างไรสาวกในสมัยโน้นทางญาติโยมนักบวชก็มีความสนใจเป็นพิเศษเอามาคิดนึกพิจารณาว่าทำอย่างไรเราจะบำเพ็ญบุญกุศลได้ก็เอามาปฏิบัติบูชาภาวนาสังวรระวังรักษากายวาจาจิตของตนในสิ่งที่เป็นบาปก็เพียรพยายามเลิกละออกไปส่วนใดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็นำมาเจริญมานึกมาเจริญพิจารณาทำจิตทำใจให้สงบระงับให้ใจมีปัญญาปัญญานั่นแหละท่านว่าเหมือนแสงสว่างเหมือนไฟที่สว่างคำว่าปัญญาคือจิตใจรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษรู้จักประโยชน์และมิใช่ประโยชน์รู้จักละบาปรู้จักบำเพ็ญบุญรู้จักเคารพบิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์รู้จักเคารพในคุณพระพุทธเจ้าเคารพในคุณพระธรรมเคารพในคุณพระอริยสงสาวกเมื่อมีความเคารพอยู่ในคนเหล่านี้มีแต่ความสุขกายสบายใจไม่เดือดเนื้อร้อนใจประการใดส่วนมากคนที่มีความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่นั่นคือว่าไม่เคารพในพระพุทธเจ้าไม่เคารพในพระธรรมไม่เคารพในพระสงฆ์ไม่เคารพในทานการให้การบริจาคไม่เคารพในการรักษาศีล5ศีล8เมื่อไม่มีความเคารพล่วงเกินสิ่งเหล่านี้แล้วความทุกข์ความเดือดร้อนมันก็เกิดขึ้นในตัวในใจนั่นเองเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ทำความทุกข์อย่างอื่นเกิดมีขึ้นต่อไปท่านจึงให้บำเพ็ญภาวนาทำใจของตนให้สงบระงับไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดวัยใดเพศหญิงเพศชายไม่เลือกพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมาย 84,000 พระธรรมขันธ์ธรรมเหล่านี้สอนได้ทั้งมนุษย์สอนได้ทั้งเทวดาอินทร์พรหมเบอร์ก็มนุษย์ไม่ว่าเพศใดเพศหญิงเพศชายจะเป็นคนชอบคอพอใจไม่ชอบคอพอใจก็ตามพระธรรมนั้นเรียกว่าเสมอภาคคนไม่ดีพระธรรมก็ทรงเมตตาให้คนไม่ดีนั้นทำดีขึ้นไปคนที่ดีแล้วพระธรรมก็เมตตาให้ดีขึ้นไปยิ่งยิ่งอย่าได้ตกต่ำพระธรรมนั้นเป็นเครื่องอุดหนุนพระธรรมเป็นตัวตนอย่างใดพระธรรมนั้นท่านว่าเป็นนามธรรมแต่เมื่อกล่าวให้มันถึงที่ก็คือว่าพระธรรมก็อยู่ในรูปธรรมนั่นแหละรูปธรรมคือตัวมนุษย์นี่แหละเป็นสิ่งสำคัญคือว่าเมื่อมนุษย์คนเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ให้ศึกษาให้ได้ยินได้ฟังว่าทานศีลภาวนาเป็นมาอย่างไรใครเป็นผู้สอนใครเป็นผู้บอกเมื่อทำแล้วบุญกุศลที่เขาทำมันไปอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ตัวของเขานั่นเองแม้จะไปถวายอาหารบิณฑบาตให้แก่พระพุทธเจ้าบุญนั้นมันก็กลับมาอยู่ที่ใจผู้ถวายอาหารและบิณฑบาตของพระพุทธเจ้านั่นเองเรากราบไหว้บูชาภาวนาถึงคุณพระพุทธเจ้าด้วยการนึกถึงพุทโธพุทโธในใจพุทโธนี่แหละก็เต็มในโลกทีเดียวพุทธอที่จิตใจสงบระงับตั้งมั่นได้ดีเท่าใดความแผ่ไปในเมตตาธรรมก็ทั่วไปแก่มนุษย์และเทวดาชื่อว่ามีความสุขจิตสุขใจเหตุนั้นเราอย่าไปสนใจภายนอกให้ตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งจิตตั้งใจภาวนาทำใจให้ดีสิ่งใดที่ไม่ดีให้พากันเลิกละทิ้งออกไปปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีให้ทำความดีให้ได้มากเพ
ราะว่าดีภายในจิตใจนี่แหละเป็นดีในไม่ใช่ดีนอกดีนอกไม่คงทนดีในใจดีเมื่อใจดีละกายความประพฤติทางกายมันก็พลอยดีไปด้วยการพูดจาปราศัยทางวาจามันก็พลอยดีไปด้วยคือใจภาวนาใจดีแล้วมันดีไปทุกอย่างทุกแวการแต่ว่าคนเรามันก็อยากจะได้ดีทำอย่างไรหนอใจของข้าพเจ้าจะได้ดีมันจะดีได้ก็ภาวนาน้อมนึกรำลึกในทางที่ดีทางชั่วเสียหายมีมากเท่าไรไม่ต้องไปเรียกว่าเป็นทางนรกทางอบายปิดก็เรียกว่าไม่ไปไม่พูดไม่ทำไม่คิดในสิ่งที่เป็นบาปแล้วก็เปิดในทางบุญบุญเกิดขึ้นจากภาวนามาภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาจะไม่มีอะไรก็ตามพุทโธพุทโธในใจนั่นแหละนึกน้อมจนจิตใจสงบระงับก็จะเห็นขึ้นมาในนั้นแหละว่ามีความสุขความสบายจริงๆพุทโธอยู่ที่ใจนี่สบายพุทโธอยู่ที่ใจนี่ไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายไม่มีเรื่องราวกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายมีแต่ความสุขกายสบายใจไม่มีความเดือดร้อนนี่แหละพุทโธอยู่ในตัวพุทโธอยู่ในใจให้ใจของเราตั้งมั่นอย่าไปเห็นสิ่งภายนอกดีกว่าคุณธรรมอันมีอยู่ในตัวเรานั้นคุณธรรมอันมีอยู่ในกายวาจาจิตนี่แหละเป็นต้นตอแห่งทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของอะไรทุกสิ่งทุกอย่างดูพระพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญมามากมายล้วงหลายจนเหลือเฟือเหลือใช้เหลือสอยผลที่สุดเมื่อพระองค์บำเพ็ญได้เต็มที่ไม่ว่าเรื่องอะไรอะไรย่อมมาบูชาพระพุทธเจ้าเพราะว่าคุณธรรมคุณธรรมมีอยู่ในใจพระพุทธเจ้าคุณธรรมมีอยู่ในใจของพระอริยเจ้าคุณธรรมมีอยู่ในใจของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายในครั้งพุทธกาลเมื่อมีคุณธรรมอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับว่ามีของหอมดอกไม้ของหอมติดตัวอยู่จะไปไหนมาไหนกินดอกไม้ของหอมมันก็ออกไปเข้าจมูกบุคคลผู้อื่นว่าเป็นดอกไม้หอมแต่ถ้าคนทำชั่วเสียหายมันเป็นของเหม็นใครก็ไม่ต้องการปรารถนาได้ยินคราวคราวก็เดือดร้อนแล้วนี่แหละพุทโธอยู่ในตัวพุทโธอยู่ในใจพุทโธภายในให้ใจสงบระงับเย็นสบายดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉนีสัพพิติโยวิวัตชันโตสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคาโยโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทธาปจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังค่ะ

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปาปานิปริวัชเยพึงละเว้นบาปทั้งหลายบาปแปลว่าความชั่วช้าลามกเมื่อบุคคลทำเข้าแล้วย่อมทำให้เดือดร้อนทุกลำบากฉะนั้นจึงควรงดเว้นบาปทั้งหลายเสียโดยทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้า3อย่างคือ 1. เว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วทางกายวาจาใจ 2. ประพฤติสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจ 3. ทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นจึงจะทำให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ต่อนี้ไปตั้งใจสมาทานศีลก่อนที่จะสมาทานศีลหลวงพ่อเองไปณสถานที่ต่างๆเห็นครูบาอาจารย์พระเถระมหาเถระเมื่อศรัทธาญาติโยมอาราธนาศีลพระเถระท่านก็ให้ศีลแต่หลวงพ่อเองก็ได้สังเกตผู้ที่ได้เข้ามาศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาก็คงจะเข้าใจว่าศีล5นั้นมีอะไรบ้างมีความหมายอย่างไรบ้างแต่โดยมากที่ฟังดูหลวงพ่ออาจจะอยู่ในชนบทก็ได้ก็ได้สืบสอบถามพวกลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่ทีหลังก็ไม่ซึ้งในศีลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นั้นเหมือนกับว่าผู้ที่สมาทานศีลหรือรับศีลเป็นหน้าที่ของคนเข้าวัดหรือคนแก่หรือคนปวดระหว่างคนไม่มีการมีงานทำแล้วเข้ามาวัดจึงค่อยสมาทานศีลรับศีลสำหรับคนมีหน้าที่การงานที่จะต้องทำรับภาระที่เป็นคนหนุ่มพูดง่ายๆจะสมาทานศีลจะรับศีล5ได้อย่างไรอันนี้ก็คือแนวความคิดของคนรุ่นใหม่หลวงพ่อได้สืบสอบและถามดูก็ได้ความลักษณะอย่างนั้นหลวงพ่อว่าการเข้าใจอย่างนั้นเป็นความเข้าใจผิดของคนรุ่นหลังศีลกฎหมายคือถ้าจะเปรียบเทียบก็อันเดียวกันคนที่เรียนกฎหมายคนที่ศึกษากฎหมายคนที่รู้กฎหมายเท่านั้นใช่ไหมจึงจะรักษาเคารพกฎหมายปฏิบัติตามกฎหมายนั้นๆถ้าว่าคนที่ไม่เรียนกฎหมายไม่จำเป็นจะต้องรักษากฎหมายอย่างนั้นใช่ไหมคนที่เข้าวัดเข้าวาแล้วว่าคนที่รู้เรื่องศีลเท่านั้นจึงจะรักษาศีลใช่ไหมแต่คนที่ไม่รู้เรื่องของศีลไม่จำเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้ก็คือคำถามชุมชนและสังคมแต่ตามจริงคนที่รู้กฎหมายคนที่ศึกษากฎหมายหรือคนไม่รู้กฎหมายก็ต้องเคารพไม่ต้องศึกษาถ้าไม่รู้ก็ต้องศึกษาให้รู้ต้องให้เข้าใจแต่ถ้าหากว่าคนที่ไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองที่ตั้งขึ้นมาแล้วกำหนดกฎเกณฑ์ออกมาแล้วไม่เคารพกฎหมายคนในชุมชนประเทศชาตินั้นๆเดือดร้อนวุ่นวายนี้ก็เหมือนกันหลักศีลธรรมหรือว่าศีล5ของพระพุทธเจ้าเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายที่ต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขอันดับแรกหลวงพ่อจะเป็นผู้นำกล่าวนะโมตัสสะก็คือข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจากนั้นก็พุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งดุติยามปิพุทธังธัมมังสังฆังยืนยันเป็นครั้งที่สองตาติยามปิพุทธังธัมมังสังฆังยืนยันเป็นครั้งที่สามยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งยืนยันถึงสามครั้งจากนั้นก็กล่าวเป็นองค์ศีลสมาทานเป็นองค์ศีลปานาติปาตาวีรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าพระพุทธเจ้าทำไมจึงงดให้งดเว้นในการฆ่าถ้าเราไปฆ่าเขาก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเพราะเราไปฆ่าเขาแต่ถ้าว่าเขามาฆ่าเราฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าวงศาคณาญาติของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรเพราะนั้นในศีลของพระพุทธเจ้าท่านให้เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาในเมื่อเราไปฆ่าเขาเขาเสียใจในเมื่อเขามาฆ่าเราเราก็เสียใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นธรรมท่านเป็นกลางท่านเป็นธรรมท่านว่าอย่าฆ่ากันให้เคารพศีลซึ่งกันและกันนี่แหละศีลข้อที่หนึ่ง
ถ้าพวกเราพิจารณาดูไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วศีลธรรมของพระพุทธเจ้าศีลข้อที่1มีคุณค่าศีลข้อที่2อทินาทานาวีรมณีเราจะไม่ขโมยของคนอื่นเขาถ้าเขามาขโมยของเราเราก็เสียใจถ้าเราไปขโมยของเขาก็เช่นเดียวกันเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นเคารพสิทธิ์กันดีไหมให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันไม่ให้ขโมยกันอันนี้คือศีลข้อที่2ข้อที่3กาเมสุมิจฉาจาราวีรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครเขาก็รักจงหวนหวงแหนของเขาถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราก็เช่นเดียวกันเคารพสิทธิ์กันดีไหมอันนี้คือศีลข้อที่3ข้อที่4มุสาวาทาเวรมณีการมุสาโกหกคนอื่นเขาต้มตุ๋นหลอกลวงเขาถ้าเขามาต้มตุ๋นหลอกลวงเราเราเสียใจไหมเขาโกหกเราเราเสียใจไหมเราก็เสียใจเราไปทำให้แก่เขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศีลข้อที่4คือมุสาพระพุทธเจ้าตรัสเป็นพระบาลีสัมภัส

พูดโกหกไปเรื่อยแล้วจะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีเพราะนั้นศีลข้อที่4เป็นศีลที่ควรสังวรระวังอย่างมากไม่แพ้ข้ออื่นๆข้อที่5สุราเมรยะมัชฌะปมาการดื่มสุราและเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราไปแล้วขาดสติเมื่อขาดสติแล้วสามารถที่จะทำความชั่วได้ทุกอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่สินข้อที่หนึ่งก็ล่วงเกินได้สินข้อที่สองขโมยของใครก็ได้เพราะขาดสติสินข้อที่สามล่าลาบละล้วงผิดประเวณีไม่อยู่ในทำนองครองธรรมก็ได้เพราะขาดสติมุสาก็คล่องเพราะขาดสติเพราะนั้นศีลข้อที่5เป็นศีลที่อันตรายอย่างมากเพราะคนขาดสติแล้วสามารถที่จะทำความชั่วได้ทุกอย่างเพราะนั้นศีลและธรรมของพระพุทธศาสนาถ้าเราพิจารณาด้วยสายตาอันยาวแล้วศีลและธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าถ้าโลกยุคใดสมัยใดมีศีลธรรมมีศีล5เทิดทูนบูชาเรื่องศีลธรรมเรื่องศีล5โลกในยุคสมัยนั้นจะร่มเย็นเป็นสุขท่านโลกทุกใดสมัยใดก็ตามถ้าเห็นว่าศีลธรรมหรือศีล5ของพระพุทธศาสนาศีล5ของพระพุทธเจ้าเป็นของคึกของล้าสมัยศีลเป็นศีลไดโนเสาร์แล้วในยุคนั้นแหละวิคะสันดีจะเกิดขึ้นมาได้ง่ายๆเพราะนั้นขอฝากไว้กับชุมชนศรัทธาญาติโยมทุกท่านนำไปคิดไปพิจารณาเมื่อรู้ว่าศีลธรรมของพระพุทธศาสนามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรต่อชุมชนต่อนี้ไปอาตมาภาพจะนำสมาทานศีลต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนะนิพพุติงยัน

อันดับแรกเดี๋ยวหลวงพ่อจะขอใช้เวลาว่างในช่วงนี้แจก MP3 ของหลวงพ่อก่อนนะแล้วก็มีหนังสือแจกก่อนคงจะใช้เวลาไม่นานใช้เวลาประมาณไม่นานแจกหนังสือเล่มแรกของหลวงพ่อนะใครได้อ่านแล้วก็หนังสือชุดต่อๆฟังว่าชุดต่อๆเพราะว่าทุกวันนี้มีอักษรย่อเหลือเกินปปช.ปปม.ตตก.อะไรหลายอย่างหลวงพ่อก็เลยตั้งชื่อว่าตตต.นั่นแหละแต่ตตต.คืออะไรอ่านเข้าไปข้างในว่าเตรียมตัวตายอ่านเข้าไปเลยข้างในว่าเตรียมตัวตายนะตตต.เตรียมยังไงอ่านดูก็แล้วกันนะแล้วก็หน้าหลังสุดท้ายพระฝรั่งถามปัญหาสามปัญหาหลวงพ่อนะแต่หลวงพ่อเอามาพิมพ์ที่นั่นพระฝรั่งชาวเยอรมันก็บอกว่าผมเป็นไวรัสซีแต่ต่อไปตับผมจะแข็งต่อไปผมจะเป็นมะเร็งเมื่อผมเป็นมะเร็งแล้วผมเข้าไปหาหมอหญิงหมอชายจะต้องรักษาผมจากนั้นผมจะต้องมีพยาบาลหญิงชายมาทำความสะอาดร่างกายของผมแล้วผมจะให้เขารักษาจนถึงใจขาดนั่นเลยหรือว่าจะรักษาขนาดไหนจึงจะพอเหมาะในความเห็นของท่านอาจารย์เนี่ยอธิบายอยู่ในนั้นอันดับสองบอกว่าขณะที่ใจผมจะขาดออกจากร่างจะผมจะยึดกรรมฐานไหนผมจะกำหนดกรรมฐานอะไรผมจะภาวนาอะไรในจุดนั้นในขณะที่ใจจะขาดนั้นอันนี้หลวงพ่อก็ได้เฉลยในนั้นอีกเหมือนกันอันที่สามเขาบอกว่าผมอยู่กับครูบาอาจารย์ใจของผมมันร้อนใจของผมสงบเยือกเย็นดีแต่พอผมออกจากครูบาอาจารย์ไปแล้วผมรับภาระหน้าที่การงานก็เลยทำให้จิตใจของผมร้อนจนอยู่ลำบากถ้ามีอาการอย่าง

0: นั้นท่านอาจารย์จะแก้ไขอย่างไรนี่แหละสามปัญหานะMP 3ของหลวงพ่อถ้าหากว่าท่านผู้ใดได้รับแล้วก็
1: เหลือพระอย่าง
0: ไรแจกพระเลยก็ได้หลวงพ่อพูดช้าแล้วก็ขอให้พวกศรัทธาญาติโยมฟังแบบใจเย็นๆก็จะคงเกิดประโยชน์คงเกิดประโยชน์ในการได้ยินได้ฟังแล้วก่อนที่หลวงพ่อจะเทศน์หรือจะแสดงธรรมหลวงพ่อจะกล่าวประวัติของหลวงพ่อให้ฟังเสียก่อนว่าทำไมศรัทธาญาติโยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณรามที่นิมนต์หลวงพ่อมาเนี่ยทำไมจึงนิมนต์พระองค์นี้มาองค์นี้พระองค์นี้มาจากไหนศรัทธาญาติโยมก็คงไม่เคยเห็นเพราะหลวงพ่อก็ไม่เคยเห็นญาติโยมมากต่อมากเช่นเดียวกันเพราะนั้นหลวงพ่อจะขอแนะนำตนเป็นเบื้องต้นก่อนนะหลวงพ่อเนี่ยเป็นชาวจังหวัดมุกดาหารบวชกับองค์หลวงปู่ล่าเขมาปัตโตใช้ชีวิตตั้งแต่อายุ11-12ปีเป็นสัมมาเนนบวชปี2500เป็นสัมมาเนนแล้วจากนั้นมาเป็นสัมมาเนนอยู่8ปีแล้วก็มาบวชเป็นพระปี08นะนี่แหละชีวิตของหลวงพ่อบวชตั้งแต่ปี08ปีนี้ก็เป็นปีที่43จะเข้าปี14 44พรรษาแล้วก็44บวก8เป็นนั้นว่าชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยฝากฝังไปในพระพุทธศาสนา50กว่าปีหลวงพ่อบวชมา50กว่าปีและหลวงพ่อเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเกี่ยวเนื่องกับวัดจีดีหลวงพอสมควรหลวงพ่อเนี่ยเป็นหลานหลวงปู่จามหลวงปู่จามมหาปุญโญที่ห้วยทรายประจำพรรษาที่วัดจีดีหลวงเนี่ยเป็นหลวงอาของหลวงพ่อโยมพ่อของหลวงพ่อเป็นพี่ชายของหลวงปู่จามดังนั้นหลวงปู่จามที่เป็นหลวงอาที่ท่านบวชเข้ามาแล้วท่านขึ้นมาทางจำพรรษาทางเชียงใหม่ติดต่อกันเป็นเวลาถึง29ปีไม่เคยกลับไปถึงบ้านเลยอยู่แถบนี้อยู่กับหลวงปู่ตื้อหลวงปู่แหวนหลวงปู่ชอบในเขตจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายในแถบภาคเหนือลำปางลำพูนจากนั้นท่านก็โยมแม่ของท่านคือโยมย่าของหลวงพ่อนะอาการอายุมากท่านก็เลยลงไปไปเยี่ยมโยมย่าจากนั้นท่านก็เลยพอเยี่ยมโยมย่าโยมย่ามรณภาพท่านเลยเอาหลวงพ่อเองเป็นพระหนุ่มเป็นพระน้อยท่านก็บอกว่าจะขึ้นไปเชียงใหม่ด้วยไหมเราจะหนีละเราจะไม่อยู่ท่านขโมยหนีออกจากญาติพี่น้องอีกเป็นรอบที่สองเหมือนกันแต่ทีแรกขโมยหนีออกจากญาติพี่น้องแล้วคราวนี้ท่านก็หนีออกมาอีกหลวงพ่อก็เลยขึ้นมาก็มาอยู่ที่วัดจีดีหลวงหลวงพ่ออยู่วัดจีดีหลวงประมาณสักน่าจะ2เดือนน่าจะได้จากนั้นก็ท่านก็มาอยู่ที่วัดจีดีหลวงท่านก็บอกตุ๊กนำมาอยู่ที่วัดนี้เป็นวัดปริยัติเรียนหนังสือสำหรับตัวเองเป็นเนนเป็นพระอยู่ป่านะปฏิบัติเพราะนั้นในพรรษานี้ให้ไปอยู่จำพรรษากับหลวงปู่แหวนนะหลวงปู่หนูนะปีนั้นปี2510แล้วก็โยมอุปถัมภ์อุปถากที่รับหลวงปู่มาแล้วมาดูแลหลวงปู่จามยุคสมัยนั้นก็คือคุณโยมบู่ทองคุณโยมเลียงพันคุณโยมสุพจน์แล้วก็คุณยายคุณย่าคุณยายผันแต่หลวงพ่อจำไม่ผิดนะที่ดูแลจากนั้นก็พาหลวงท่านก็เลยหลวงพ่ออยู่ที่นี่พักผ่อนเดือน2เดือนท่านก็เลยเอารถขึ้นไปทางอำเภอฝางรถสมัยนั้นรถแลนด์โรเวอร์นั่นแหละรถไร่ยาสูบจากนั้นก็ลงไปอำเภอพร้าวสมัยนั้นถนนทางลงคอร์ดไม่มีไปทางลัดลงไปทางอำเภอพร้าวปี2510หลวงพ่อก็ไปจำพรรษาที่วัดกับวัดหลวงปู่แหวนสมัยนั้นมีหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่หนูอยู่ด้วยกัน2องค์หลวงพ่อก็ไปก็เป็นองค์ที่3หลวงพ่อเนี่ยทำหน้าที่เป็นเลนเดิมนั่นเถอะทั้งที่เป็นพระบวชปี08แล้วก็มาเป็นสมณเณรที่ว่าทำหน้าที่เลนต้มน้ำต้มผ้าทำความสะอาดปัดกวาดเพราะท่านสององค์เป็นพระผู้เฒ่า หลวงปู่แหวนก็70กว่าแล้วสมัยนั้นหลวงปู่หนูก็ประมาณ60กว่าประมาณ60ได้เนี่ยหลวงพ่อก็ได้ดูแลปฏิบัติท่านปี2510จากนั้นก็ออกจากหลวงพ่อจำพรรษาเสร็จแล้วหลวงปู่จามก็ขึ้นไปรับจากนั้นหลวงพ่อก็ได้กลับลงไปที่ห้วยทรายอีกพอหลวงญาติพี่น้องขึ้นมานิมนต์หลวงปู่จามก็เลยอยู่จำพรรษาห้วยทรายตั้งแต่สมัยนั้นจากนั้นหลวงพ่อก็เห็นว่าพระน้อยหนุ่มอยู่ที่บ้านไม่ดีมีอารมณ์มีสัญญาเข้ามาได้ง่ายหลวงพ่อก็ได้ลากราบลาองค์หลวงปู่จามขึ้นไปทางสกลนครอุดรจึงได้ไปอยู่กับองค์หลวงตามหาบัวปี2512จากนั้นก็หลวงพ่อก็ได้อยู่องค์หลวงตาเป็นเวลา13ปีจากนั้นก็ได้ไปอยู่ที่วัดป่านาคำน้อยปี2525นี่แหละอันนี้ก็คือชีวิตของหลวงพ่อแบบคร่าวๆก็เป็นนั้นว่าหลวงพ่อได้ฝากฝังชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาแต่อายุตั้งแต่12ปี12ปีกว่าตั้งแต่ปี2500ถ้าจะว่าไปแล้วหลวงพ่อบวชเป็นเณรกลุ่มพุทธการเณรกลุ่มพุทธการเณร2500จากนั้นก็บวชปี08ชีวิตของหลวงพ่อทั้งชีวิตในชาตินี้ว่างั้นเถอะไว้ฝากหวังไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นมาในคราวนี้หลวงพ่อเองก็ไม่เคยที่จะขึ้นธรรมาสน์หรือแสดงธรรมคณะศรัทธาญาติโยมที่เป็นศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาก็คงจะไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าหลวงพ่อเป็นองค์ขึ้นแสดงธรรมในสถานที่ต่างๆถ้าจะว่าไปหลวงพ่อเป็นพระอยู่ในป่าดงพงไพรมุมๆสีๆเหมือนนั้นเถอะแต่คราวนี้คุณรามนิมนต์ไปหลวงพ่อได้ถามว่าคุณรามคิดดีหรือยังที่นิมนต์หลวงพ่อไปเทศที่งานขององค์หลวงปู่วัดเจดีย์หลวงคุณรามบอกคิดดีแล้วเหรอคิดดีแล้วหลวงพ่อก็ไม่ว่าแต่คิดไม่ดีให้คิดใหม่นะหลวงพ่อว่าอย่างนั้นนะเพราะนั้นวันนี้จึงได้มาเพราะหลวงพ่อเองก็รักเคารพองค์หลวงปู่คือถือว่าองค์หลวงตามหาบัวถือว่าเป็นพ่อเป็นปู่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่ออยู่กับองค์หลวงตาเป็นเวลาหลายปีอย่างที่ว่า13ปีหลวงตาบ้านตาดกับองค์หลวงปู่ของเราเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายกันมาตั้งแต่นมนานเพราะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นญาติผู้ใหญ่เพราะนั้นหลวงพ่อก็รักเคารพถึงจะไม่ได้มาในคราวนี้เนี่ยคิดว่าก็จะได้ชวนสมัครพรรคพวกก็คงจะมาอีกในครั้งต่อไปอีกเหมือนกันเพราะถือว่าหลวงปู่ที่ท่านมรณภาพนี่ก็เป็นญาติผู้ใหญ่เนี่ยที่เป็นที่รักเคารพหรือว่าเป็นเพื่อนที่สนิทขององค์หลวงตาองค์ตาก็เป็นถือเสมือนว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของหลวงพ่อเองเพราะนั้นวันนี้ถือมาได้มาก็ได้มากราบมาคารวะองค์หลวงปู่พอเห็นแล้วก็ศรัทธาญาติโยมวันนี้ก็เป็นวันที่ฝนตกก็รู้สึกว่าการไปมาก็ไม่สะดวกเท่าไหร่วันนี้ตอนนี้ไปหลวงพ่อได้กล่าวแนะนำชีวประวัติอย่างย่อเพื่อให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบพอสังเขปตอนนี้ไปหลวงพ่อจะแสดงธรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิจจาวัตสังขาราอุปัฏฐวะยะธัมมิโนอุปจิตตวานิรุตสันติติวันนี้อาตมาภาพได้มาร่วมงานหลวงปู่ของเราพระพุทธพจน์วราพรหลวงปู่จันทร์อุสโลแต่หลวงปู่จันทร์หลวงพ่อจะสะดวกกว่ารักเคารพหลวงปู่เป็นที่ยอมรับของ พี่น้องชาวเชียงใหม่เป็นอันดับแรกแต่หลวงพ่อเองก็ได้ติดตามผลงานของท่านลิขิตของท่านหรือคำพูดของท่านที่ออกตามหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่างๆก็มากในสมัยก่อนๆหลวงพ่อเองได้อ่านแล้วก็ไม่เคยคลาดสายตาพอเห็นขึ้นมาแล้วก็เป็นข้อลิขิตของหลวงปู่ของเราแล้วหลวงพ่อจะต้องอ่านให้จบเพราะเหตุไรเพราะในคำพูดของท่านแต่ละคำเป็นคำคมที่เฉือนใจด้วยเป็นความคำคมที่น่าคิดน่าติดตามอย่างมากเป็นคำพูดที่หาได้ยากกระทั่งทุกวันนี้ก็เถอะที่เป็นหนังสือขององค์หลวงปู่หลวงพ่อเองก็ได้นำเอามาเป็นแนวความคิดหรือเป็นแนวคำพูดมากต่อมากเหมือนกันเพราะนั้นถือว่าหลวงปู่ของเราเนี่ยเป็นพระเถระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับของฝ่ายสงฆ์และก็ฝ่ายพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศเพราะนั้นการจากไปขององค์หลวงปู่ในครั้งนี้ก็น่าว่าท่านเสียไปจากไปเป็นทรัพยากรอันล้ำค่าที่จากพวกเราไปแต่ถึงยังไงพวกเราก็ได้ศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาว่าโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ไม่มีใครที่จะหนีหรือหนีพ้นไปได้เพราะนั้นองค์หลวงปู่ของเราก็อยู่ในกฎนี้เช่นเดียวกันแต่พวกเราก็เช่นเดียวกันจะต้องเดินตามกฎนี้เหมือนกันกับองค์ท่านไม่มีใครแพ้ใครเดินตามหลังกันไปเรื่อยๆเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อเองได้มากล่าวในสถานที่แห่งนี้ได้กล่าวเรื่องสังเวริยะกถาคือกล่าวเรื่องความสลดสังเวชใจที่พวกเราไม่พึงปรารถนาแต่ก็ต้องได้พบได้เจอได้เห็นอย่างที่พวกเราได้เห็นได้เจอในขณะนี้หลวงปู่ท่านไปในสถานที่ใดโดยมากครูบาอาจารย์ในถิ่นนั้นท่านจะให้เป็นองค์แสดงธรรมอย่างเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาหลวงพ่อก็ได้ไปร่วมงานวันเกิดของหลวงปู่เหลียนวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเขาก็นิมนต์องค์หลวงปู่นี่ไปในงานแล้วก็พร้อมกันก็นิมนต์องค์หลวงปู่เป็นองค์แสดงธรรมหลวงพ่อก็ได้ยินแล้วยังประทับใจอยู่ท่านก่อนที่ท่านจะแสดงธรรมท่านก็เล่าเป็นนิทานขึ้นมาท่านบอกว่านี่นะคนเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีคุณธรรมในจิตใจการอยู่ร่วมกันการอยู่ด้วยกันถึงจะเป็นสามีภรรยาถึงจะเป็นวงศาคณาญาติก็เถอะก็จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่กันมีความทุกข์และทมพร้อมเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ใครถ้าว่าใครก็ตามถ้าอยู่ด้วยกันแล้วเห็นน้ำอกน้ำใจซึ่งกันและกันเห็นใจซึ่งกันและกันการอยู่ด้วยกันก็สงบร่มเย็นเป็นสุขได้แต่ถ้าว่าเห็นแก่ตัวแล้วจะไม่เห็นแก่ใครและก็อยู่ด้วยกันก็หาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ในครอบครัวนั้นๆท่านก็ยกตัวอย่างขึ้นมาทีท่านบอกว่าหนึ่งสามีภรรยาคู่หนึ่งทำไมอยู่ด้วยกันทีแรกก็เข้าอกเข้าใจกันพอต่อมาพอสร้างฐานะขึ้นมาพอมีอันจะกินพอเป็นมีอันจะเป็นไปทางฝ่ายสามีแล้วก็ออกนอกลู่นอกทางไปหาเที่ยวหาเตร่กินเหล้าเมายาสุรานารีตามภาษาแต่ว่าแม่บ้านอยู่ที่บ้านเป็นทุกข์เป็นร้อนทำไมนะที่หลวงปู่พูดในวันนั้นนะหลวงพ่อจำยังไม่ลืมนะเป็นทุกข์เป็นร้อนจิตใจพอมากระทะเลาะบอกแว้งกันในสามีภรรยานั้นต่อมาก็สามีก็ยังไม่ละเลิกแต่ภรรยาเนี่ยก็พยายามห้ามปรามพูดแล้วพูดอีกจนทะเลาะบางครั้งก็ได้ตบตีกันต่อยกันนะจนเป็นที่เรื่องลือกันแต่ถึงยังไงสามีก็ยังหลงผิดอีกอย่างเก่าจนผลที่สุดวันหนึ่งภรรยาอดทนทนไม่ไหวไม่ได้ละถ้าขืนอยู่ตรงนี้ตายดีกว่านะภรรยาว่าอย่างนั้นนะแต่ทีนี้คือที่แรกไปย้ายบ้านไปเรื่อยไปผลที่สุดก็เลยย้ายบ้านไปอยู่ใกล้คลองพอนั่งเรือไปแล้วก็ขึ้นไปริมคลองคงจะเป็นแม่น้ำปิงแม่น้ำเจ้าพระยานี้กระมัง ที่หลวงปู่ยกเหยียบเทียบเพราะงั้นอ่ะที่ได้เลยคือไปตั้งบ้านอยู่ติดริมคลองพอตั้งขึ้นมาทีนี้ทางภรรยานี่ก็บอกว่าแกนี่นะบอกมาหลายครั้งแล้วบอกไม่รู้ว่ากี่ครั้งถ้าบอกขึ้นมาแล้วก็ทะเลาะกันทุกทีจนถึงได้ตบต่อยตีกันฉันคงจะไม่อยู่กับแกอีกแล้วฉันคงจะหนีละในฐานคงจะตายไปดีกว่าคงจะเป็นไม่สามารถที่จะอดทนทนไม่ได้อยู่อย่างนี้ไหมพอว่าเท่านั้นเองหันไปแล้วนะฉันไม่อยู่กับแกแล้วแต่ก็เลยโดดลงไปในน้ำเหมือนกันเถอะฆ่าตัวตายเหมือนกันเถอะต่อหน้าสามีเหมือนกันเถอะกระโดดลงไปในน้ำพอโดดลงไปในน้ำภรรยายกสองนิ้วขึ้นมาขนาดลงไปในน้ำนะเฮ็ดสองนิ้วขึ้นมาเหมือนกับยกยุโควิตันอย่างนั้นแล้วงั้นเถอะยกมือขึ้นมาสองนิ้วท่านสามีเลยทำไมมันกระโดดลงไปแล้วจึงยกสองนิ้วขึ้นมาอีกเขาคงจะรักลูกรักผัวกับมั้งเขาจึงยกสองนิ้วอย่างนี้อย่างนั้นพันแต่ว่าภรรยาหนึ่งไม่เก่งทางว่ายน้ำเหมือนกันเถอะเขาตายแน่ท่านลงไม่ลงไปช่วยงั้นสามีเลยกระโดดต้ามลงไปงั้นไปก็เลยไปจับขึ้นมาได้พอขึ้นมาได้ก็ถามว่าทำไมทำไมเธอตะแก่กระโดดลงไปในน้ำแล้วยังยกสองนิ้วขึ้นมาอีกทำไมถึงยกสองนิ้วขึ้นมาภรรยาก็บอกว่าฉันเกลียดที่สุดฉันจะตายที่ฉันยกสองนิ้วขึ้นมาไม่ใช่อื่นไกลฉันด่าโคตรพ่อกับโคตรแม่ของคุณอีกคนหลวงปู่จัดนี่แหละที่ท่านพูดในวันนั้นที่วัดหลวงปู่เหรียญหลวงพ่อก็จำได้เนี่ยสรุปแล้วก็คือหลวงปู่ที่ท่านสอนสามีภรรยาครอบครัวถ้าว่าไม่มีความเข้าใจกันแล้วมันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆแต่ถ้าว่าสามีภรรยาคู่ใดก็ตามถ้ามีความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวนั้นๆในลูกในหลานของครอบครัวนั้นๆวันนั้นในหลวงปู่จันทร์ที่ท่านเทศวัดหลวงปู่เหรียญหลวงพ่อยังจำได้ว่านั่นเถอะหลวงพ่อก็ได้เอานำมาคิดนำมาพิจารณาอันนี้คือสรุปแล้วก็คือศีลธรรมสำหรับผู้ที่ครองเรือนแต่ถ้าว่าครองเรือนไม่ดีมีแต่ความหายนะหรือว่ามีแต่ทุกข์เข้ามาสู่ตระกูลนั้นๆนะอันนี้ก็คือแนวความคิดที่หลวงปู่อบรมสั่งสอนพี่น้องประชาชนและหลายเรื่องที่หลวงปู่เขียนเป็นลิขิตขึ้นมาน่าศึกษาอย่างมากแนวความคิดขององค์หลวงปู่ของเราเพราะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วก็น่าเสียดายที่อยากจะได้พระเถระอย่างองค์หลวงปู่เนี่ยมากมากพระพุทธศาสนาคงจะก้าวกระโดดแต่จะทำยังไงได้ก็เป็นยุคเป็นสมัยแต่ถึงยังไงพวกเราลูกหลานศรัทธาญาติโยมทุกท่านเมื่อได้ยินได้ฟังได้รับโอวาทจากองค์หลวงปู่ถึงจะมากหรือน้อยอย่างไรก็ตามท่านสอนใครอย่าไปคิดว่าท่านสอนคนอื่นให้ถือว่าท่านสอนพวกเราท่านทั้งหลายถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายออกนอกลู่นอกทางก็แสดงว่าหลวงปู่ให้โอวาทแล้วเราปฏิเสธแต่ถ้าว่าพวกเรานำทำคำสั่งสอนขององค์หลวงปู่มาประพฤติปฏิบัติพวกเราจะมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขนะในหลักของพระพุทธศาสนาที่นี่ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าที่ท่านค้นคว้าหลักธรรมคำสั่งสอนที่มาเผยแผ่ขยายผลให้แก่พวกเราได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมหรือพระพุทธเจ้าก่อนที่จะหนีออกไปบวชอยู่ในป่าดงพงไพพระพุทธองค์คิดเรื่องอะไรทำไมจึงหนีทำไมจึงหนีออกจากเวียงวังท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีความสงบมีความผาสุกมีพร้อมหมดทุกอย่างไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องในการเป็นอยู่ของพระองค์แต่พระองค์ทำไมจึงหนีอันนี้ก็คือพวกเราควรจะศึกษาที่พวกเราเป็นสาธารณชนและเป็นพุทธบริษัททำไมพระพุทธเจ้าจึงหนีแต่บางคนก็ว่าพระพุทธเจ้าสิทธัตถะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเพราะว่าขนาดมีลูกมีเมียมีพ่อแม่แล้วยังหนีเอาตัวรอดไปอยู่ตามลำพัง บางคนในยุคนี้สมัยนี้ก็ได้ยินออกมาแต่ตามไม่จริงควรจะคิดใหม่คิดอย่างนั้นคิดไม่ถูกเพราะเหตุไรเพราะว่าสิทธัตถะท่านอยู่ในเวียงวังท่านพิจารณาเห็นอะไรท่านบอกว่าเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแต่ถ้าว่าพระองค์อยู่ในเวียงวังก็จะต้องพระองค์ก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายเหมือนกับกษัตริย์รุ่นก่อนๆรุ่นปู่รุ่นทวดของท่านไม่มีอะไรที่จะแปลกกว่ากษัตริย์ที่ล่วงลับดับกันไปก่อนหน้านั้นแต่พระพุทธองค์พอเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายพระองค์ก็หาวิธีการจะทำยังไงจึงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่แหละสมวนที่พระพุทธองค์สิทธัตถะในคิดในครั้งนั้นจากนั้นพระองค์ก็ได้พิจารณาไตรตรองถ้าว่าเราเป็นคฤหัสถ์เราก็ไม่สามารถที่จะค้นคิดศึกษาสิ่งเหล่านี้ในรายละเอียดได้เพราะภาระธุระกิจธุระของพระองค์มีมากเพราะเป็นพระเจ้าแผ่นดินทั้งกิจการภายนอกและก็ภายในเรื่องต่างๆของพระองค์มีมากมายเพราะนั้นพระองค์จึงตัดสินพระทัยขโมยหนีออกจากเวียงวังไปศึกษาค้นคว้าอยู่ในป่าไปลองผิดลองถูกอยู่ในป่าถึง6ปีนี่แหละอันนี้ก็คือสิทธัตถะที่พระพุทธองค์ได้หนีออกจากเวียงวังจากนั้นพระองค์ก็ได้ไปบำเพ็ญทุกขกิริยาถ้าจะว่าไปแล้วไม่ใช่ไปหาแสวงหาความสุขเอาตัวรอดถ้าจะว่าไปแล้วไปค้นคว้าไปศึกษาไปหาแสวงหาทรัพย์สมบัติในเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ธรรมได้บรรลุธรรมได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ทำอันไม่ตายจากนั้นพระองค์ก็ได้นำธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วมาบอกกล่าวมาเผยแผ่มาแจกแจงมามอบให้แก่วงศาคณาญาติมามอบให้พระบิดาและก็วงศาคณาญาติได้รับมรรคผลเป็นอริยบุคคลทั่วหน้ากันอันนี้ก็ถือว่าพระพุทธองค์จะหนีออกจากเวียงวังเอาตัวรอดไม่ได้ให้ถ้าว่าเป็นแสวงหาทรัพย์เมื่อได้ทรัพย์มาแล้วก็มาแจกให้แก่วงศาคณาญาติตอนนี้ก่อนที่พระองค์จะแสวงหาทรัพย์นั้นในพุทธประวัติแล้วพระองค์เกือบเอาตัวไม่รอดถึง6ปีอดพระกายาหารถึง49วันแล้วก็ทำหลายๆอย่างจนถึงสลบสลายก็มีที่เราได้ศึกษาแต่ดังก็เอาเถอะนะเรื่องนั้นมันผ่านไปแล้วที่พระพุทธองค์ได้ค้นคว้าศึกษานั้นเราจะไม่พูดถึงเพราะว่ามีหลายอย่างเหลือเกินเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ทดลองวิทยาศาสตร์เขาจะหาอะไรเขาหายาดูเขาหาเครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เขาจะต้องค้นคว้าไอ้เรื่องค้นคว้านั้นเราจะไม่พูดถึงเราจะพูดถึงตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในคืนวันเดือน6เพ็ญนั้นน่ะวันที่ท่านได้ตรัสรู้นั้นคืออะไรท่านได้ตรัสรู้อะไรแล้วก็ท่านทำยังไงท่านถึงได้บรรลุธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในวันนั้นอันนี้พระองค์ก็ดิบวันเดือน6เพ็ญพระอาทิตย์ยังไม่อัสดงนายโสธิยะได้หาบด้วยได้เอาหญ้าคาผ่านมาแล้วก็มอบให้สิทธัตถะพระพุทธองค์ก็รับหญ้าคาจากนายโสธิยะเอาลงมาเกลี่ยที่โคนต้นโพจากนั้นพระองค์ก็ขึ้นไปนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเวลานั่งก็คือนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนั้นอันนี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายให้รู้เอาไว้ว่ากรรมฐานพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันนั้นคือกรรมฐานอะไรให้พวกเราได้ศึกษาว่ากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันนั้นคือกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกจนจิตพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้วเกิดญาณทัศนะจากนั้นพระองค์ระลึกชาติหนหลังได้น้อมจิตรำลึกถ ถึงชาติที่แล้วว่าชาติที่แล้วเป็นมาอย่างไรเป็นไปอย่างไรเพราะพระองค์รู้ได้ด้วยญาณทัศนะว่าคนเราเนี่ยมนุษย์ชาติสัตว์ทุกประเภทตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนนี่แหละถ้าพวกเรานับถือพระพุทธเจ้าให้พวกเราเชื่อว่าตายแล้วไม่สูญพระพุทธเจ้าได้พิสูจน์แล้วที่โคลนต้นโพเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติขวนหลังได้ถ้าว่าตายแล้วสูญจะระลึกชาติได้ยังไงตายแล้วไม่สูญเออเพราะนั้นพวกเราถ้าอยากจะรู้พระพุทธองค์ก็ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์ว่าเมื่อเรารู้แล้วพวกท่านทั้งหลายอย่ารู้ตามนะพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ว่าอย่างนั้นวิธีการทำยังไงพระพุทธองค์ก็บอกว่าวิธีการก็คือนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตส่งไปออกข้างนอกจิตจะเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตสงบเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะและส่งกระแสจิตหรือว่าน้อมจิตรำลึกถึงชาติที่แล้วนี่แหละอันนี้คือวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบในวันเดือน6เพ็ญที่ว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณพอถึงเที่ยงคืนพระองค์กำหนดจิตของพระองค์ให้ละเอียดเข้าไปอีกพระพุทธองค์รู้ว่าจุตูปปาตญาณการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายจากชาตินั้นมาที่นี่ออกจากนี่ไปไหนพระพุทธองค์ก็รู้ได้ว่ามนุษย์ของเราหรือสัตว์ทุกประเภทความเป็นมาและความเป็นไปของวิญญาณมีมากมายที่จะต้องไปในเรื่องต่างๆได้แต่ว่าการที่จะไปสูงสูงหรือต่ำนั้นเป็นเพราะอะไรพระพุทธองค์ก็รู้สาเหตุดีกว่ากรรมคือการกระทำถ้าว่าผู้ใดก็ตามถ้าทำกรรมชั่วกรรมชั่วนั่นจะพาผลักดันลงไปทางต่ำอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ที่เดรัจฉานตกนรกหมกไหม้ได้ง่ายแต่ถ้าว่าผู้ใดทำกรรมดีที่เป็นกุศลกุศลก็จะเกื้อกูลหนุนดวงวิญญาณนั้นไปเกิดในภพภูมิต่างๆที่สูงส่งขึ้นถ้าว่าท่านผู้ใดพวกองค์ก็รู้ว่าเอาทำไมใจดวงนี้มันยังวกวนเวียนตายเวียนเกิดวกวนเวียนไม่มีที่สิ้นสุดมันเป็นเพราะอะไรพระพุทธองค์ก็ได้พิจารณาอีกที่ว่าจนชำระใจของพระองค์ขั้นสุดท้ายเรียกว่าอาสาวัคยญาณที่พระพุทธองค์ชำระใจของพระองค์ด้วยตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาพิจารณาถึงหมดใจตรงนี้มาจากไหนจากไหนจะมาเกิดทำไมจะเป็นอย่างนี้พระองค์ก็รู้เลยว่าเป็นมาเพราะตัวอวิชชาอวิชชาปัจจยาสร้างขราพระองค์พิจารณาปฏิจจสมุปบาทถึงตัวอวิชชาไม่เกินกว่านั้นเพราะเกิดมาจากความโง่ใจตรงนี้เกิดมาจากความโง่คือความไม่รู้อย่างอวิชชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจยาวิญญาณังจนถึงโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุอุปายาตคือความเศร้าโศกร้องไห้พิไรรำพันทุกโศกทุกประการออกมาจากความโลภจุดนั้นจะทำยังไงพุทธองค์ก็ใช้ตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาคือสมาธิสมาสังกัปโปวาจากัมมันโตอาชีโวสติสมาธิมากันกรองดวงวิญญาณในใจตรงนั้นจนใจตรงนั้นรู้แจ้งเห็นจริงถอดถอนกิเลสออกจากใจจนใจใจบริสุทธิ์พระพุทธองค์ก็รู้ได้ด้วยพระองค์เองก่อนว่าอาสาวัคยญาณญาณอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์หมดกิเลสแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกแล้วทำใจดวงนี้ให้หลุดพ้นออกจากกิเลสแล้วถ้าจะว่าไปถ้าจะเปรียบเทียบกิเลสนั่นคืออะไรถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับเมล็ดข้าวเมล็ดข้าวเอามาปลูกมาปลูกขึ้นมาเมล็ดข้าวนั้นมียางมีตาพอปลูกขึ้นมาน้ำอากาศเหมาะสมเมล็ดข้าวนั้นก็เกิดขึ้นมาเป็นต้นเป็นลำขึ้นมาจากนั้นก็เป็นรวงออกมาอีกแล้วเอาเมล็ดข้าวไปปลูกไปอีกมันก็ต่อเกิดไปอีกแต่นี้ถ้าหากว่าพระพุทธองค์เอาเมล็ดข้าวนั้นเอามานึ่งซะเอามากระเทาะเปลือกออกซะให้เป็นข้าวสารแล้วเอามานึ่งให้สุกแล้วจะไปปลูกที่ไหนมันก็ไม่เกิดเพราะเหตุไรเพราะว่ามันสุกแล้วมันหมดเชื้อแล้ว อันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าใช้ตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญากระเทาะเปลือกคือถูให้มันสุกท่านจึงว่านิพพานังปรมังสูญอย่างสูญอะไรสูญเชื้อที่จะทำให้เกิดต้องมันสูญมันหมดเชื้อแล้วที่จะทำให้เกิดนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะเหตุใดจึงสุขสุขเพราะว่าไม่มีอะไรจะมารบกวนจะมาปั่นป่วนจะมาเกี่ยวข้องกับใจตรงนั้นได้อีกใจตรงนั้นบริสุทธิ์แล้วเพราะนั้นจึงมีความสุขอันยิ่งเพราะนั้นนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุขขังทั้งสองเงื่อนบางคนบางท่านทั้งหลายก็มาถกเถียงกันที่นี่สุขแล้วทำไมจึงสูญสูญแล้วทำไมจึงสุขนะเพราะว่าสูญเชื้อนะไม่ใช่สูญอย่างอื่นความบริสุทธิ์นั้นยังมีเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นพระพุทธเจ้ายืนยันอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราสาธุชนทุกท่านให้ประกอบคุณงามความดีเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้มีทานมีศีลมีภาวนาก็ว่าทานนั่นคืออะไรคือทานนั่นคือเป็นหนทางเตรียมตัวเอาไว้ว่าเราจะต้องเดินทางต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่าใครไม่ได้ทำสั่งสมบุญกุศลเอาไว้ในภพนี้ชาตินี้เกิดในภพหน้าชาติหน้าไม่มีอนิสงส์ทานเกิดมาภพหน้าชาติหน้าก็ยากจนเพราะเหตุไรเพราะว่าอนิสงส์ทานไม่มีทำอะไรก็ตกหล่นเพราะว่าอนิสงส์ทานไม่เกื้อกูลหนุนเพราะนั้นอนิสงส์ทานเนี่ยเกื้อกูลหนุนในภพชาติต่อไปเพราะนั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกท่านมองเห็นแล้วว่าดวงวิญญาณแต่ละดวงวิญญาณนั้นได้ทำกรรมอันไหนไว้เป็นมาอย่างนี้เพราะอะไรแต่ถ้าว่าดวงวิญญาณหรือใจท่านผู้ใดก็ตามเกิดมาพบนี้ชาตินี้มีความสงบมีความร่ำรวยหาเงินคำทรัพย์สมบัติได้ง่ายแสดงว่าคนนั้นได้ทำกรรมดีไว้ในอดีตคงจะทำบุญไว้กับพระอรหันต์หรือกับพระพุทธเจ้าตัวสั่งสมบุญกุศลตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคือยินดีในการทำทานอานิสงส์ในการทำทานนั้นเกิดพบใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดไม่อยากอานิสงส์ศีลคุ้มครองเกิดพบใดชาติใดชีวิตของเขาจะยืนยาวเพราะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอธินาทานก็เหมือนกันเราไปวางสิ่งของเอาไว้สิ่งของไว้ที่ไหนก็ไม่มีใครจะมีขโมยโผล่โจรเข้ามาแย่งมาชิงเพราะอานิสงส์ศีลคุ้มครองแล้วก็การมีสุมิจฉาจารย์สามีภรรยาก็เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายลูกหลานเกิดมาก่อนอยู่ในโอวาทก็เหตุใดเพราะเราเคารพในศีลข้อที่3อย่างเข้มงวดกวดขันข้อที่4เราไปอยู่ณสถานที่ใดไปกล่าวณสถานที่ใดก็เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจพูดอะไรพูดจาภาทีกับใครก็เป็นที่ยอมรับเพราะเราไม่เคยโกหกพกลมแต่ถ้าว่าเราเคยโกหกตอแหลเข้ามาตลอดมาชาตินี้ก็ยังโกหกตอแหลเขาอีกใครจะไปเชื่อถือในถ้อยคำของเราแล้วก็ข้อที่5สุราเมรยะถ้าว่าเกิดพบหน้าชาติหน้าผู้นั้นจะเป็นผู้มีสติปัญญาเพราะว่าไม่ได้หนักไปในการดื่มสุราเนี่ยศีลของพระพุทธเจ้าถ้าจะว่าไปแล้วเป็นศีลที่คุ้มครองตลอดไปกรรมคือการกระทำถ้าว่าเราทำดีในชาตินี้เราจะคุ้มครองต่อสืบเนื่องไปในภพชาติต่อไปถึงจะชาตินี้ก็เถอะถ้าว่าเราให้ทานเราไปณสถานที่ใดก็เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมใครๆก็อยากจะให้ไปหาใครๆก็อยากจะคบค้าสมาคมเพราะจิตใจของคนคนนั้นกว้างขวางไปณสถานที่ใดไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาแต่ถ้าว่าใครก็ตามไปณสถานที่ใดมีแต่เอารัดเอาเปรียบใครมีแต่อยากจะได้ของเขาโลภอยากจะได้ของเขาเขาก็ไม่อยากจะเห็นหน้าเมื่อเห็นเราเขาก็หลบหลีกหนีหน้าไปหมดเพราะเหตุใดเพราะเราเป็นผู้ไม่มีการเสียสละต่อชุมชนและสังคมเต็มต่อหมู่ต่อเพื่อนต่อวงศาคณาญาติเพราะนั้นทานคำนี้เนี่ยเป็นคือน้ำเชื่อมสำหรับการเป็นอยู่ร่วมกันให้สงบร่มเย็นเป็นสุขศีลก็เช่นเดียวกันถ้าคนมีศีลไปที่ไหนก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันในภพนี้ชาตินี้ก่อนคนที่มีศีลไปน่าสถานที่ใดเขาก็จะไม่ระแวงแคลงใจยิ่งหน้าที่การงานแล้วการเงินแล้วถ้าว่าคนมีศีลแล้วจะต้องเป็นที่ยอมรับไว้เนื้อเชื่อใจอย่างมากถ้าว่าคนไม่มีศีลเข้าไปคุกกับการเงินแล้ว ถึงจะพูดดีขนาดไหนก็เถอะทำดีขนาดไหนก็เถอะเขาก็ยังมีความระแวงแคลงใจอยู่ทุกๆเหมือนกันมันจะมาไม้ไหนเพราะเหตุไรเพราะคนไม่มีศีลเพราะนั้นศีลถ้าศีลของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าว่าพวกเรารักษาดีแล้วคุ้มครองตนในทั้งชาตินี้ด้วยทั้งชาติต่อไปด้วยนี่แหละทานศีลภาวนาก็เหมือนกันคนที่มีภาวนาจิตสงบมีจิตเป็นหนึ่งคนที่จิตสงบดีแล้วจะนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาคิดไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาเพราะจิตของเรานิ่งจิตของเราสงบแต่ถ้าว่าจิตของเราปุ๋งฟุ้งซ่านจะคิดอะไรเป็นเรื่องเป็นราวก็คงจะคิดไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะใจของเราปุ๋งฟุ้งซ่านจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเหมือนกับเราไปพบไปเจอในเรื่องต่างๆมายังเสียอกเสียใจอยู่ทีนี้เราจะให้มาคิดเป็นเหตุเป็นผลพวกเราคิดดูก็แล้วกันมันคิดไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะใจของเรายังปรุงฟุ้งซ่านจิตใจของเรายังส่งนอกอยู่แต่ถ้าว่าใจของเราเป็นสมาธิดีจิตใจของเรานิ่งจิตใจของเราสงบจะนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาระดับไหนพิจารณาเรื่องภายนอกก็ดีโลกหรือก็ดีธรรมก็พิจารณาได้เพราะใจของเรานิ่งจิตใจของเราสงบเนี่ยใจของเราสงบมีประโยชน์ต่อตัวเองเป็นอันดับแรกจากนั้นก็เป็นประโยชน์นานเท่านานในหลักของพุทธศาสนาทีนี้ปัญญาของพุทธศาสนาปัญญาสัมมาทิฏฐิพระพุทธเจ้าให้พิจารณาอะไรเมื่อจิตสงบแล้วท่านให้พิจารณากรรมฐานอย่างภาคกรรมฐานคือปัญญาคำนี้ปัญญาทางโลกปัญญาทางธรรมส่วนปัญญาทางโลกนั้นมีมากมายหลวงพ่อเองจะไม่บรรยายให้แก่ศรัทธาญาติโยมเพราะว่าปัญญาทางโลกมีมากมายหลายๆอย่างการทำมาหาเลี้ยงชีพการทำมาค้าขายกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็การก่อสร้างการอะไรมีมากมายล้วนแล้วแต่ใช้ปัญญาทั้งนั้นแต่ปัญญาสัมมาทิฏฐิของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าที่ท่านเน้นหนักให้พระสงฆ์พิจารณานั้นคือให้พิจารณาอะไรท่านให้พิจารณากรรมฐาน5ให้กำหนดดูกรรมฐาน5ให้ดูร่างกายของตนเองร่างกายคือเกศาคือผมโลมาคือขนหน้าขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังคนเราหลงหนังหลงร่างกายนี่แหละพอหลงร่างกายตัวเองแล้วก็หลงสิ่งอื่นที่มาเกี่ยวข้องกับกายแต่ตามไม่จริงพระพุทธเจ้าว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่งร่างกายนี้จะต้องแตกจะต้องสลายอย่างหลวงปู่ของเราอย่างนี้แหละถึงท่านจะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขมีประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อวงพระพุทธศาสนามากขนาดไหนแต่ท่านก็ต้องจำใจจะจำใจลาพวกเราท่านทั้งหลายในโลกนี้ก็เหมือนกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้พิจารณาร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่งร่างกายนี้จะต้องตายจะต้องแตกจะต้องนอนทับถมแผ่นดินไม่เป็นอย่างอื่นแต่ว่าเมื่อเราพิจารณาเห็นร่างกายของเราแล้วร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราและทรัพย์สมบัติเงินคำยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นของเราได้อย่างไรเพราะว่าแต่ขนาดร่างกายของเรายังไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเราจะไปยึดสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของเรามันคว้าน้ำเหลวนะมันไม่ถูกนะเพราะนั้นพระพุทธองค์ก็ให้พิจารณาแต่ว่าถึงยังไงก็ตามถึงจะไม่ใช่ของเราแต่เราก็อาศัยอยู่เราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องในเมื่อเราอยู่ในสถานะไหนเราก็ต้องพยายามทำให้ดีในสถานะนั้นๆแต่ถึงยังไงก็ตามเมื่อทำดีแล้วแต่ภาษาใจของตนเองให้คิดไว้อยู่เสมอว่าถึงข้าพเจ้าจะทำดียังไงข้าพเจ้าจะต้องถึงทั้งหมดอีกสักวันหนึ่งไม่เป็นอย่างอื่นจากนั้นก็พิจารณาถึงใจร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราเรานั่นคือใครใครเรานั่นคือใครคือร่างกายของเรามีอยู่สองอย่างในร่างกายของเราคือมีรูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมนั่นคือร่างกายส่วนนามธรรมนั่นคือจิตใจจิตใจนั่นคือนามธรรมในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสนใจนามธรรมนั้นมากกว่ารูปธรรมนามธรรมนั่นคือตัวผู้รู้คือใจพระพุทธเจ้าไปศึกษาอยู่6ปีเนี่ยศึกษาเรื่องของใจเมื่อได้ศึกษาแล้วท่านบอกว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นท่านศึกษาเรื่องของใจศึกษาเรื่องตัวผู้รู้มากกว่า ศึกษาเรื่องของร่างกายเรื่องของร่างกายนะเกิดมาแล้วต้องแก่แก่แล้วต้องเจ็บเจ็บก็ต้องตายอันนั้นไปตามสภาพเหมือนกับท่านเปรียบเทียบว่าร่างกายเหมือนรถส่วนจิตใจเหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับรถไม่ใช่อันเดียวกันแต่ทั้งสองอย่างอาศัยกันแต่ท่านสนใจคนขับรถมากกว่ารถในหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นให้พวกเราศรัทธาญาติโยมทุกท่านหลักของพุทธศาสนาเนี่ยสนใจเรื่องใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าถ้าใจอบรมดีแล้วใจมีคุณธรรมใจมีศีลธรรมใจมีจริยธรรมที่ดีแล้วจะพูดออกไปก็เป็นธรรมจะกระทำออกไปก็เป็นธรรมแต่ถ้าว่าใจของเราเป็นนักเลงใจของเรามีแต่โลภโกรธโมโหโกรธาไม่มีเหตุไม่มีผลการพูดออกไปไม่เป็นธรรมการแสดงออกไปทางกายก็มีตะหมัดมีตะมวยมีออกไปเพราะเหตุใดเพราะว่าใจที่เป็นหัวหน้านั้นไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่ศึกษาธรรมะปฏิบัติให้ศึกษามาถึงใจควรจะอบรมใจการที่จะอบรมใจนั้นในหลักของพุทธท่านให้ทำสมาธิกำหนดลมหายใจอย่างที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ธรรมเป็นต้นๆนะวันนี้อาตมาภาพได้พูดธรรมะแนวทางปฏิบัติตั้งแต่พูดเริ่มแรกความเป็นมาของหลวงพ่อเป็นมาอย่างไรชีวประวัติย่อๆจากนั้นก็ได้กล่าวถึงองค์หลวงปู่จันทร์ของพวกเราแล้วก็หลวงพ่อได้ยกพระบาลีขึ้นเบื้องต้นว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปัฏฐวะยะธรรมิโนอุปชิตตวานิรุชันติอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเกิดมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เพราะนั้นพวกเราควรจะเตรียมพร้อมไว้อยู่เสมอชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแต่ว่าก่อนที่เราจะเตรียมพร้อมเราเตรียมยังไงในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้เตรียมพร้อมเราไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้าเราไม่ได้คิดไว้ก่อนถ้าเมื่อวันนั้นเข้ามาถึงพวกเราจะทำอะไรไม่ถูกเหมือนกับไฟไหม้บ้านของเราเนี่ยเมื่อไฟไหม้บ้านเราควรจะเตรียมอะไรเราต้องคิดไว้ในใจเสมอว่าเมื่อไฟไหม้บ้านสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในบ้านของเราอยู่ที่ไหนเก็บไว้ที่ไหนเอาไว้ที่ไหนเราจะต้องไปเอาจุดนั้นออกมาก่อนแต่ถ้าเราไม่ได้คิดถ้าเราไม่ได้คิดวางแผนเอาไว้เมื่อไฟไหม้บ้านก็ไม่รู้จะเอาตัวไหนออกมาตัวไปแบกตุ่มแบกโอ่งออกมาทั้งที่ของหาสาระหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้คิดวางแผนเอาไว้ก็จะเข้าลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นในหลักของพระศาสนาพุทธเจ้าท่านจึงให้พวกเราท่านทั้งหลายพิจารณาไว้อยู่เสมอว่าชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนพระพุทธองค์ถามพระอานนท์ว่าอานนท์และท่านพิจารณานึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์บอกว่าวันประมาณวันละ100ครั้งพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ยังว่าประมาทอยู่นะต้องคิดถึงว่าเวลาหายใจไม่เข้าแล้วก็ตายหายใจไม่ออกก็ตายนั่นแหละจึงเป็นผู้ไม่ประมาทฉะนั้นพวกเราสาธุชนญาติโยมทุกท่านเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วให้คิดไตร่ตรองด้วยเหตุและผลว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยอีกสักวันหนึ่งถึงจุดจบอย่างองค์หลวงปู่เราแล้วตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะนั้นให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทตายแล้วทางว่าพวกเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมการเอาไว้ไม่ได้คิดล่วงหน้าเอาไว้ไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้อาจจะพลาดท่าเสียทีเกิดมาพบนี้ชาตินี้เป็นมนุษย์ออกไปชาติหน้าอาจจะเป็นเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหมูหมากาไก่ได้ง่ายๆเพราะนั้นให้พวกเราเตรียมพร้อมการพูดการแสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองพวกเราขอให้ประสบความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้สำเร็จสมความมุ่งมั่น

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปมาโทขระหิโตสทาความประมาทบัณฑิตติเตียนทุกเมื่อบัณฑิตหมายถึงบุคคลผู้จะทำพูดคิดแต่สิ่งที่ดีประกอบด้วยปัญญาจะทำอะไรก็มีความรอบคอบไม่ประมาททำด้วยความระมัดระวังจึงทำให้เรื่องที่ทำนั้นประสบความสำเร็จฉะนั้นบัณฑิตจึงติเตียนความประมาทซึ่งก่อให้เกิดความเศร้าหมองและโทษแก่ผู้รักษาเพราะความประมาทไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตความไม่ประมาทเท่านั้นที่เป็นวิสัยของบัณฑิตและบัณฑิตก็สรรเสริญความไม่ประมาทว่ายอดเยี่ยมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

จนขึ้นมาหมวดที่4นี่เป็นวิปัสสนานะ3หมวดแรกเป็นสมถะอานาปานสติมันจะได้สมถะและวิปัสสนา3หมวดแรกมันจะได้เจโตวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันธ์5หมวดที่4นี้จะเป็นปัญญาวิมุตติให้เข้าใจถ้าเข้าใจอย่างนี้เราจะเวลาเราไปทำเราติ๊กย่อๆเอาไว้มันจะเข้าใจง่ายอนิจจานุปัสสีตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเมื่อหายใจเข้าหายใจออกเพิ่มอีกนิดหน่อยหายใจเข้าหายใจออกมันเกิดมันดับนั่นมันเข้ามันออกเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงใช่ไหมล่ะฮะมันเข้ามันออกเที่ยงไหมล่ะเนี่ยนี่แหละนี่เป็นปัญญานะปัญญาวิมุตตินะตัวนี้พอมันเข้ามันออกเราเห็นอนิจจานุปัสสีเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเมื่อหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ข้อที่14วิราคานุปัสสีตามเห็นความจางคลายอยู่เป็นประจำวิราคะอันนี้วิแปลว่าไม่ราคะแปลว่าอะไรล่ะฮะยินดีพอใจไม่ยินดีพอใจถ้าจะแปลตรงตัวนั่นแต่ในนี่มันเขียนว่าตามเห็นความจางคายอยู่เป็นประจำจางคายคือไม่ยินดีไม่พอใจวิราคะนะแปลว่าถ้าเราเห็นอนิจจังในลมหายใจเข้าออกแล้วเราก็จะเกิดเบื่อหน่ายอันนี้แทนที่จะเขียนว่าตามเห็นความจางคายจางคายเขียนว่าจางคายอยู่เป็นประจำวิราคะแปลว่าไม่ยินดีเราตีความหมายเอากันแล้วกันนะท่านตีเขียนเป็นกลางๆเอาไว้เมื่อเห็นอนิจจังแล้วเห็นมันไม่เที่ยงแล้วจึงเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายจึงจะคลายความยินดีอันนี้จางคายเราจะคลายความยินดีเขียนต่อท้ายไปแล้วก็ได้ผู้มีปากกาตามเห็นความจางคายอยู่เป็นประจำคลายความยินดีวิราคะคือคลายความยินดีข้อ14ก็นิโรธานุปัสสีตามเห็นความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำเมื่อหายใจเข้าออกตัวสุดท้ายข้อ16ปฏินิสคานุปัสสีตามเห็นความสลัดคืนอยู่เป็นประจำสลัดอะไรคืนถ้าเข้าใจอย่างนี้มันก็พอขันห้าคืออะไรล่ะคือลมหายใจคืนสลัดลมหายใจขึ้นลมหายใจคือรูปธรรมตัวใจคือนามธรรมหรือเรียกว่าวิญญาณหรือเรียกว่าขันห้าตามเห็นความสลัดคืนให้กับอนิจจังทุกขังอนัตตาเสียเมื่อนิโรธาดับนิโรธแปลว่าดับนะดับขันห้าพูดง่ายๆเลยดับลมหายใจหรือดับขันห้าได้นิโรธแปลว่าดับทุกข์ดับขันห้านะเข้าใจอย่างนี้มันจะง่ายขึ้นเมื่อดับขันห้าดับวิธีไหนล่ะนี่ดับด้วย
ปฏินิสคานุปัสสีดับด้วยความเบื่อหน่ายคลายความยินดีนี่จึงดับได้ด้วยเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตานี่จึงจะดับได้ดับด้วยความปล่อยนะสลัดคืนสลัดคืนให้กับธรรมชาติใช่ไหมล่ะให้อนิจจังทุกขังอนัตตาเสียนี่แหละเราถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เวลาเราไปทำต้องท่องให้ได้นะนี่ท่องให้ได้ด้วยทีคังมาอัสสะสั้นโตรู้ลมหายใจเข้ายาวออกยาวออกยาวด้วยชัดๆด้วยนั่นนะรัดสังวาอัสสะสั้นโตรู้ลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นชัดๆสัพพกายังปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงกายทั้งปวงหมายถึงลมหายใจและกายเนื้อกายหนังรวมทั้งสองอย่างลมเข้าลมออกนั่นแหละคือกายบวกกับกายเนื้อกายหนังอีกเพราะว่ามันวิ่งเข้าไปที่เราว่าเห็นกายในกายเห็นลมหายใจวิ่งเข้าไปในกายเราเห็นกายในกายต่อมาหมวดที่สองก็เห็นเวทนาในเวทนาหรือเวทนาปฏิปเวทนาอะไรล่ะเวทนานุปัสสนาปฏิปทานก็อันเดียวกันเมื่อเราทำหมวดที่หนึ่งอยู่กำลังดูลมสั้นลมยาววิตกวิจารอยู่นั่นลมสั้นยาวเป็นยังไงลมสั้นเป็นยังไงลมหยาบเป็นยังไงลมละเอียดเป็นยังไงเมื่อลมระงับดับลงเมื่อลมเบาลงเป็นยังไงลมละเอียดลงเป็นยังไงนะก็จะเกิดปีติขึ้นมาปีติปฏิสังเวทีก็รู้ปีติเมื่อปีติเกิดความสุขก็จะเกิดตามมาก็สุขะปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขเมื่อหายใจเข้าหายใจออกจิตตะสังขาระปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารตัวนี้เราจะสงสัยจิตตะสังขารนั้นโผล่ขึ้นมาได้ยังไงจิตเราแท้ๆรู้อยู่เฉยๆต้องเข้าใจอย่างนี้นะเมื่อมีปีติสุขเข้าไปประกอบจิตจิตจึงเป็นเจตสิกจึงเป็นจิตตสังขารอารมณ์เข้าไปประกอบจิตสุขและปีติคืออารมณ์เข้าไปประกอบจิตจิตจึงลงปุกจิตจึงถูกปรุงแต่งท่านจึงเรียกว่าจิตตสังขารพอเข้าใจเนาะข้อนี้ทบทวนต่อไปจิตตะสังขาระปฏิสังเวทีเราก็รู้พร้อมซึ่งจิตตะสังขารจิตสังขารคือจิตที่ถูกปรุงแต่งสังขารแปลว่าปรุงแต่งอะไรไปปรุงแต่งเวทนาสุขนี่แหละไปปรุงแต่ง

ทำสุขปีติสุขให้ระงับลงอันนี้นะถ้าระงับอยู่เวทนานั่นเองดับลงก็คงเหลือแต่หมวดที่สามข้อหนึ่งกิตตปฏิสังเวทีเมื่อเวทนาดับลงก็จะเหลือตั้งแต่กิตแท้นะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกิตเป็นกิตล้วนๆอันนี้ต่อมาอภิปะโมทยังกิตตังทำกิตให้ปาโมดลื่นเลิงเบิกบานอยู่เมื่อหายใจเข้าหายใจออกต้องหายใจเข้าหายใจออกด้วยเห็นด้วยอภิปะโมทยังปาโมดนั่นล่ะปาโมดแปลว่าลื่นเริงเบิกบานบาลีท่านยังเรียกปะโมทยังปาโมดปาโมดก็ปาโมดทยะทำกิจให้ปาโมดยิ่งอยู่ทำจิตให้ปาโมดลื่นเริงอยู่เมื่อหายใจเข้าหายใจออกข้อ11สมาทหังจิตตังเมื่อจิตปาโมดลื่นเริงอยู่จิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่นั่นตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิวิโมจะยังจิตตังก็จะเกิดขึ้นจิตก็จะปล่อยวางวางโลกวางอารมณ์วางสมมุติวางอดีตวางอนาคตวางขันห้าจึงเรียกว่าเจโตวิมุตติจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็ว่าได้เจโตวิมุตติก็ว่าจิตหลุดพ้นจากโลกจากอารมณ์ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลว่างปล่อยวางวางหมดตัวนี้ต่อไปก็จะไปขึ้นหมวดที่4ข้อหนึ่งอันสามข้อนี้เป็นเจโตวิมุตติพูดเรื่องจิตนะอันข้อที่4หมวดที่4นี่เป็นปัญญาวิมุตตินะอนิจจานุปัสสีเห็นลมหายใจเข้าออกเข้าออกในลมหายใจมันก็มีจิตมีใจอาศัยอยู่ในลมจิตคือผู้รู้อาศัยอยู่ในลมอยู่เมื่อลมหายใจก็เรียกว่ารูปธรรมรู้จักรูปธรรมไหมล่ะฮะรูปคือธรรมชาติคือกายในรูปธรรมตัวจิตอาศัยอยู่ในลมก็เรียกว่านามธรรมหรือเรียกว่าใจลมหายใจนี่ท่านยังเรียกชื่อหนึ่งว่าวินวันหนึ่งเราก็เดินปัญญานะจะมาทำความรู้เท่าอันนี้นะจิตมันอุทานขึ้นมาวินวินวินแปลว่าหมุนว่างั้นนะจิตมันบอกเราหมุนวินแปลว่าหมุนภาษาละตินภาษาบาลีเขาเรียกว่าวินหมายถึงลมหายใจมันหมุนเข้าหมุนออกจากต้นไปกลางลมปลายลมหมุนเข้าหมุนออกอยู่นี่เราจึงได้คำว่าวิญญาณขึ้นมาพูดให้ฟังญาณคือตัวจิตคือตัวผู้รู้อาศัยอยู่ในลมสองอันท่านเรียกสมาธิสมภิสนธิกันว่าวิญญาณนี่ลมหายใจเรียกว่าวิญญาณหรือเรียกว่าตัวเราหรือเรียกว่าตายกับใจหรือเรียกว่าขันห้านี่แหละขันห้านะขันห้าวิญญาณนี่แหละคือขันห้ามันเข้าไปก็เรียกว่าเกิดมันออกมาดับวิญญาณเกิดดับขันห้าเกิดดับอนิจจานุปัสสีมันเกิดมันดับเที่ยงไหม

0: นี่แหละที่ไหนฮะนี่แหละอนิจจานุปัสสีแล้วก็ตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเมื่อหายใจเข้าหายใจออกนี่ง่ายๆนี่นะถ้ารู้ความหมายมันเมื่อเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจึงเบื่อหน่ายอ๋อลมหายใจนี่ขันห้านี่เองวิญญาณนี่เองถ้าลมไม่เข้าเราต้องตายลมไม่ออกเราต้องตายวิญญาณไม่เข้าไปขันห้าไม่ทำงานแล้วไม่ออกไม่เข้าแล้วจึงเกิดนิพพิทานิพพิทาแปลว่าเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายจึงจะเกิดวิราคานุปัสสีขึ้นมาได้เบื่อหน่ายจึงจะคลายความยินดีวิราคานุปัสสีนี่แปลว่าคลายความยินดีนะเขียนให้เข้าใจง่ายอันนี้ตามเห็นความจางคลายนั่นน่ะอยู่เป็นประจำคลายความยินดีนี่จะชัดเจนกว่านะวิราคานุปัสสีเกิดตามเห็นความจางคลายอยู่เป็นประจำเมื่อหายใจเข้าหายใจออกเมื่อเบื่อหน่ายคลายความยินดีน่ะคลายความยินดีนะวิราคาแปลว่าคลายความยินดีเมื่อคลายความยินดีจึงจะดับขันห้าได้นิโรธานุปัสสีตามเห็นความดับไม่มีเหลือหายใจเข้าหายใจออกเข้าใจชัดแล้วนะทีนี้นะนิโรธาแปลว่าดับดับอะไรล่ะดับขันห้าดับลมหายใจดับรูปธรรมนามธรรมเพราะเบื่อหน่ายคลายความยินดีจึงดับดับด้วยปฏินิสคานุปัสสีดับด้วยสลัดคืนคืนให้ธรรมชาติเสียธรรมชาติหมายถึงอนิจจังเห็นอนิจจังเราก็เบื่อได้เห็นทุกขังเราก็สลัดคืนได้เห็นอนัตตาจึงว่าดับขันห้าได้ก็ด้วยสามอย่างที่พูดเมื่อคืนเข้าใจไหมดับด้วยอนิจจังก็ได้ผู้ใดถนัดอนิจจังดับด้วยทุกขังดับด้วยอนัตตาถือแล้วที่พูดวิโมกสามให้ฟังนั้นอนิมิตตวิโมกเห็นขันห้าเป็นอนิจจังจึงสลัดทิ้งคลายความยินดีแล้วก็สลัดทิ้งด้วยเห็นว่ามันเป็นอนิจจังอัปปนิหิตวิโมกนี่เห็นว่ามันเป็นทุกขังแปรปรวนเปลี่ยนแปลงทนอยู่ไม่ได้เบื่อหน่ายเพราะมันเป็นทุกข์จึงสลัดขันห้าทิ้งได้ดับขันห้าได้อันหนึ่งเห็นเป็นอนัตตาสุญญตาวิโมกอันนี้ก็พูดอธิบายประกอบให้เข้าใจผู้ปรารถนาพระนิพพานเพราะว่าอานาปานสตินี้พระพุทธองค์ตรัสรู้ที่นี่ไทยเจริญแล้วทำให้มากแล้วมันจะได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติหมวดที่4คือปัญญาวิมุตติหลุดพ้นจากขันธ์5ได้สิ้นอาสวะกิเลสในปัจจุบันท่านตาเห็น
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าตปะสาปะชะหันติปาปะกัมมังสาธุชนย่อมละบาปกรรมได้ด้วยตบะตบะคือธรรมเป็นเครื่องสำหรับเผาผลาญบาปธรรมคือโลภโกรธหลงซึ่งเป็นต้นเหตุให้ทำบาปกรรมขันติ เป็นตบะธรรมในขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้มั่นคงไม่หวั่นไหวทนต่ออารมณ์ที่เข้ามากระทบได้เมื่อบุคคลมีขันติเป็นตบะธรรมในขั้นพื้นฐานแล้วก็จะเป็นเหตุให้เจริญตบะธรรมขั้นสูงสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่สุดคือละบาปธรรมทั้งหลายเสียได้ดังนั้นขันติจึงเป็นตบะธรรมในขั้นแรกธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษกันบ้างท่านผู้ฟังเรื่องนี้พระภิกษุชื่อพระดำริท่านเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีครับเป็นวัดที่สงบวิเวกเหมาะกับการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งพระดำริท่านอยู่ที่วัดนี้แหละกิตติศัพท์ในการประพฤติศีลปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดของพระในวัดก็ทำให้ญาติโยมจากที่ไกลๆแม้กระทั่งจากกรุงเทพก็ยังอุตส่าห์มาฟังเทศฟังธรรมอยู่ทุกอาทิตย์เมื่อชาวบ้านเข้าวัดมากๆเงินทองก็ไหลเข้าวัดมาในรูปของการบริจาคเสร็จแล้วสิ่งก่อสร้างก็ผุดขึ้นตามความต้องการของญาติโยมผู้บริจาคที่เขาอยากจะให้ลูกหลานมาบวชมาจำพรรษาที่วัดนี้กุฏิที่แต่เดิมเคยมี 5-6 หลังก็เพิ่มจำนวนขึ้นเป็น10ภิกษุที่เคยมีไม่เกิน10รูปก็เพิ่มเป็น 2-3 เท่าในช่วงเวลาแค่ 4-5 ปีแล้ววันหนึ่งหลังจากที่พระดำรินี่บวชและจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ได้15ปีหลวงตาชวนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสก็เรียกท่านไปพบหลวงตาชวนนั่งอยู่กับภิกษุรูปหนึ่งอายุก็ไล่เรียกพระดำรินี่แหละพระที่มาใหม่นี่นั่งอยู่ในท่าทีสงบสำรวมหลวงตาชวนเจ้าวาดท่านก็บอกว่าเออนี่ท่านริกุฏิข้างกุฏิท่านรินี่ยังมีห้องว่างอีกห้องไม่ใช่เหรอมีครับหลวงพ่อว่างมาตั้งแต่พรรษาที่แล้วครับดีแล้วล่ะนี่ฉันฝากท่านวิทย์ไปอยู่ด้วยนะท่านวิทย์นี่เขาบวชมาจากเมืองปทุมแต่ว่าท่านอยากจะได้วัดที่สงบวิเวกจำพรรษาอุปชาของท่านวิทย์เนี่ยเป็นสหธรรมิกกับฉันท่านเขียนจดหมายฝากมาให้มาอยู่กับฉันเนี่ยพระดำริก็มองดูพระที่มาใหม่ท่าทางสงบสำรวมเมื่อแรกเห็นแต่พอพระดำริพามาถึงกุฏิพาไปถึงห้องพักท่านวิทย์ก็เปลี่ยนท่วงท่าวาจากลับกลายเป็นอีกคนหนึ่งโอ้โหหลวงพี่นี่สมถะอย่างเลยนะครับเสื้อผืนหมอนใบแถมผ้าห่มอีกผืนเท่านั้นเนี่ยไม่มีอะไรอื่นอีกเลยนะครับเนี่ยวิทยุสักเครื่องก็ไม่มีนะครับผมชอบแบบนี้ครับไม่อยากจะมีอะไรมากกว่านี้ไม่น่าเชื่อเลยนะผมรู้ว่าญาติโยมมาเข้าวัดนั่นทุกอาทิตย์แล้วไม่มีใครถวายปัจจัยอะไรมั่งเลยแล้วหลวงพี่หรือว่าหลวงพี่ไม่รับพระดำริก็ได้แต่ยิ้มไม่อยากจะตอบคำถามเขาก็ดูท่าทีเขาไปลึกยังไงไม่รู้อะไรอะไรหลายอย่างในวัดเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่พระวิทย์มาอยู่ที่นี่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ดูดีในสายตาของคฤหัสถ์หรือว่าชาวบ้านแต่สำหรับพระสงฆ์อย่างพระดำรินี่รู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสัญญาณอันตรายต่อวัดต่อศีลธรรมและต่อพระศาสนาอย่างเช่นพระประธานในวิหารหลังเล็กเก่าแก่สุดโทรมซึ่งพระดำรินี่ใช้เป็นที่ปลีกวิเวกนั่งสมาธิตลอดมากลายเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทันทีด้วยความคิดของพระวิทย์เครื่องมือในการเสี่ยงเซียมซีถูกจัดหามาเตรียมไว้ให้กับญาติโยมพร้อมตู้ใส่ใบทำนายซึ่งพระวิทย์เนี่ยท่านเป็นคนเขียนขึ้นมาเองแล้วก็สั่งพิมพ์มาเรียบร้อยตู้กระจกสำหรับใส่เงินบริจาควางตั้งไว้ในวิหารทั้ง4ตู้ทุกตู้มีป้ายติดเชิญชวนบริจาคค่าน้ำค่าไฟค่าใบเซียมซีโดยเฉพาะตู้กลางตรงหน้าพระประธานในวิหารซึ่งไม่เคยปรากฏชื่อก็ถูกพระวิทย์ขนานนามให้เสร็จสรรพว่าพระพิชิตวิบากกรรมแล้วก็ป้ายที่ติดตู้นี้ก็เขียนว่าเชิญบริจาคสมทบทุนพระพิชิตวิบากกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเคราะห์กรรมทั่วประเทศวัดที่เคยสงบวิเวกมานานนับศตวรรษก็เริ่มคึกคักขึ้นทีละน้อยแล้วในที่สุดก็คับคั่งด้วยผู้คนเหมือนกับมีงานมหากรรมในวันเสาร์อาทิตย์โดยเฉพาะในวันก่อนหวยออกเสร็จแล้วพระวิทย์ก็พูดกับพระดำริในตอนเช้าวันหนึ่งหลังจากที่อยู่ร่วมกุฏิกันมา3ปีกว่าเอ๊รู้สึกหลวงพี่จะไม่ค่อยชอบผมนะที่ทำให้วัดของเราคึกคักมีรายได้เดือนนึงเหยียบแสนเนี่ยไม่ใช่ไม่ชอบมันนะเฉยๆแต่ดูหลวงพี่ไม่ค่อยยินดียินร้ายกับผลงานของผมเลยนี่ครับ
ไม่ติไม่ชมไม่คัดค้านแต่ก็ไม่สนับสนุนหลวงพี่ไม่เห็นด้วยกับงานที่ผมทำเพื่อพุทธศาสนาเลยหรือครับเนี่ยท่านก็พูดพร้อมกับมองหน้าพระดำริเหมือนต้องการคำโต้แย้งหรือว่าชี้แจงแต่เมื่อเห็นพระดำริมีสีหน้าเรียบเฉยยิ้มยิ้มไม่โกรธไม่เครืองพระวิทย์ก็ระบายไปความในใจต่อเนื่องออกมาอีกหลวงพี่ริรู้ไหมว่าที่ผมบวชเนี่ยก็เพื่อสร้างบุญกุศลเพื่อตัดกรรมนะครับเพื่อกรรมจะได้ไม่ติดตามตัวไปถึงชาติหน้าชาติโน้นผมนึกได้ทุ่มเททุกอย่างเพื่อพุทธศาสนาหลวงพี่ก็เห็นว่าโบสถ์หลังใหม่กำลังจะก่อสร้างพรุ่งนี้มะรืนนี้แหละแล้วกุฏิจะผุดขึ้นอีกกี่หลังแต่ละหลังก็เป็นคอนกรีตแข็งแรงทนทานสามารถรองรับพระบวชใหม่ได้อีกเป็นสิบสิบไฟฟ้าก็สว่างสวายน้ำท่าก็สมบูรณ์ถนนหนทางก็สะดวกสบายผลงานผมทั้งนั้นผลงานของพระร่วมกุฏิของหลวงพี่ริคนนี้แหละแต่ว่าหลวงพี่กลับไม่ยินดียินร้ายอะไรกับผมเลยตะกี้คุณบอกว่าคุณทำกรรมอะไรไว้มากมายแล้วหรือถึงต้องสร้างโน่นสร้างนี่เพื่อตัดกรรมใช่มากมายอย่างนี้ขอบคุณนะหลวงพี่นะขอบคุณที่ยังให้ความสนใจผมหลวงพี่คงไม่รู้ว่าผมเคยเป็นผู้จัดการบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งที่ดำเนินกิจการด้านธุรกิจชายแดนผมมีรายได้สูงมากในแต่ละเดือนก็เลยกินมากเที่ยวมากเล่นมากผมเที่ยวผู้หญิงเล่นการพนันจนหมดตัวจนต้องปิดบริษัทหนีเพราะมาเงินค่าเพชรพลอยของพ่อค้าพม่าที่เป็นคู่ค้ากับผมมันตามล่าผมแต่ผมก็ใช้เงินที่โกงมันมาจ้างเจ้าหน้าที่ชายแดนหลายคนช่วยกันแกล้งจับมันเข้าคุกแล้วในที่สุดไอ้คู่ค้าพม่าคนนั้นก็ตายในคุกเพราะเขาตายทุกอย่างก็จบแต่ว่าผมสำนึกผิดก็เลยขอบวชชดใช้หนี้กรรมแต่มาคิดว่าถ้าบวชเฉยๆคงจะตัดกรรมไม่หมดก็เลยคิดดำธนุบำรุงศาสนาด้วยวิธีที่หลวงพี่เห็นเนี่ยครับเมื่อพระวิทย์ระบายความรู้สึกเปิดเผยเรื่องราวที่อัดแน่นในอกมานานให้พระดำริฟังก็รู้สึกดูเขาจะสบายใจมากขึ้นและสำคัญที่สุดก็คือพระวิทย์รู้สึกว่าพระดำริให้ความสนใจเขาหรือว่าเข้าใจเขามากขึ้นกว่าแต่ก่อนหลายเท่าทุกคืนก่อนจะจำวัดพระดำริจะชวนพระวิทย์สนทนาธรรมบอกให้เขาเข้าใจเรื่องเวรเรื่องกรรมกรรมนะมันเหมือนเมล็ดพืชพันธุ์ที่เราโปรยหว่านลงบนดินซึ่งย่อมจะงอกงามขึ้นมาตามธรรมชาติหว่านข้าวเปลือกก็ได้ต้นข้าวหว่านเมล็ดงาก็ได้ต้นงาหลังจากสนทนาธรรมกันอย่างต่อเนื่องพระวิทย์ก็ดูมีท่าทีสงบสำรวมขึ้นมากการพูดจากับญาติโยมกรรมการวัดและแม้แต่กับคนงานที่มาสร้างโบสถ์หลังใหม่ก็นุ่มนวลไม่วางอำนาจอีกต่อไปคืนหนึ่งหลังจากสนทนาธรรมกันจบพระดำริก็เตรียมตัวจะจำวัดแต่ว่าพระวิทย์กลับฉายไฟฉายสะพายย่ามลงจากกุฏิไปพร้อมกับบอกว่าจะไปตรวจตราให้ทั่ววัดโดยเฉพาะที่วิหารเก่ากลัวพวกคนงานจะแอบงัดเข้าไปขโมยพระพุทธรูปและเงินในตู้บริจาคพระวิทย์ปฏิบัติอย่างนี้ทุกคืนก่อนจำวัดบางทีก็ตื่นขึ้นมากลางดึกออกไปตรวจตรารอบวัดเหตุผลที่พระวิทย์บอกพระดำริทุกครั้งก่อนจะลงจากกุฏิไปก็คือพวกคนงานพม่านี่มันไว้ใจไม่ค่อยได้แล้วเช้ามืดวันหนึ่งพระดำริตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นพระวิทย์ออกจากห้องเตรียมตัวบิณฑบาตอย่างเคยก็เลยเข้าไปปลุกแต่ก็ไม่เห็นก็คิดว่าพระวิทย์อาจจะออกไปตรวจตราความเรียบร้อยในวัดพระดำริก็เลยลงจากกุฏิไปตามพระวิทย์จุดแรกคือวิหารเก่าซึ่งพระดำริก็เจอพระวิทย์จริงๆตกใจอย่างบอกไม่ถูกที่เห็นพระวิทย์นอนเลือดท่วมตัวอยู่หน้าวิหารเก่าตรงหัวใกล้ทัดดอกไม้หรือว่าตรงเหนือใบหูขึ้นไปมีรอยแตกปริยุบลงมาเห็นได้ชัดไฟฉายยังตกอยู่ข้างตัวแต่ว่าย่ามหายไปพระดำริก็รีบนำความไปบอกเจ้าวาดและโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาชันสูตรพลิกศพแล้วในตอนสายวันเดียวกันตำรวจก็จับคนงานก่อสร้างโบสถ์หลังใหม่สองคนไปสอบสวนรุ่งขึ้นอีกวันเจ้าหน้าที่ก็มาบอกเจ้าวาดว่าจับตัวคนฆ่าพระวิทย์ได้แล้วซึ่งก็คือสองคนงานก่อสร้างชาวพม่าที่นำตัวไปสอบสวนแต่แรกนั่นเองคนงานชาวพม่าทั้งสองคนรับสารภาพว่าใช้ไม้ตีทัดดอกไม้พระวิทย์เพื่อชิงทรัพย์เพราะเคยเห็นในย่ามพระวิทย์มีพระเครื่องเลี่ยมทองสุกปลั่งร้อยเป็นพวงอยู่นับสิบองค์พระดำริรู้สึกแปลกตรงที่ว่าพระวิทย์
คยโกงเงินพ่อค้าพม่าทำจนกระทั่งเขาตายในคุกแต่แล้วพระวิทย์ก็ต้องมาตายเพราะคนงานพม่าทั้งที่มาบวชเพื่อตัดกรรมแต่พระวิทย์ก็ไม่สามารถตัดกรรมที่ตัวเองก่อไว้ได้เลยครับนั่นคือเรื่องเวรเรื่องกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ

0: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา 18:00 น.

านีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญทั้งสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103และ Facebook วัดป่าไทร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
1: ปฏิบัติคือพระพายะท่านประเสริฐทั้งหมดเนี่ยข้าท่านเจ้าท่านสาวคุณไปมีเกือบร้อย98องค์ข้าห้าท่านสาวคุณไปคือท่านสาวลงมาเรียนมานานนี่ข้าว่ามีข้าฝรั่งข้าไทยโดยรวมกันใหญ่กันมาเท่านี้ก็ประกาศประกาศสมาได้มากครับข้าท่านสาวคุณไปมันประมาณสักเกือบร้อยมีภาษาอะไรนี่นะครับมากเรียนใหม
2: ่ผมมีผมเงียบว่ะสนใจไม่รู้จะในทุกวันไปวัดประโคนไปมาที่สนใจกรรมฐานไปเรื่อยๆแม่เด็กๆไม่เคยขาดเลยครูคนสนใจปีนี้เลยมีโอกาสที่มาเยี่ยมอเมริกันอยู่ที่ไหนมาดูมาเที่ยวนี่มีประโยชน์หลายมันมาถึงนี้มาแต่ก่อนเนี่ยเขาสงสัยเนี่ยมาถึงกรุงเงินดอนทำไมก็พอมองเห็นจะมีใครมองกรุงเงินดอนก็อเมริกันมีแปลกกันอยู่อเมริกันมีแปลกกันถ้าหากว่าคุณคิดว่าจะมามันจะเป็นประโยชน์ให้ต่อไปนี่จะมีพระไทยเข้ามาพระกรรมฐานเข้ามานะยาพระบริยัติเข้ามาพระกรรมฐานคุณนี่แต่นี่พระฝรั่งแล้วนี่ก็หลายองค์หนึ่งตรงนี้อยู่ทำไมต้องควรพระไทยบังพระฝรั่งลองแยกกันลงมาแล้วก็เห็นมันจุดระเบิดได้อยู่ศาสนานี่เราพระที่ไปจัดในทางการเทศธรรมเทศน์เลยนะเวลาจะมาคงจัดมานั่นนะกับที่ประเทศมันจะมาเราไม่เป็นอะไรคนคือพระแต่ว่ามีไปเรียนหนังสือไม่รู้จักทำกรรมฐานทั้งเมืองนอกเนี่ยเขาชอบนั่งสมาธิชอบทำกรรมฐานทั้งเมืองเรียนปริยัติมาในรูปจากกรรมฐานไม่เข้ากันว่ะโยมทั้งนี้ก็ไม่ค่อยเข้าไปนี่อย่างกรุงเทพฯเนี่ยมาตั้งอยู่อันประชาชนชาวบ้านเขาไม่ค่อยเข้าไปที่ไม่รู้เรื่องอันนี้ถ้าจะเป็นไปเพราะกรรมฐานเพื่อนเข้ามาเมื่อกรรมฐานกรรมาเมื่อไรนะมีหวังทำสมาธิไปเลยมีหวังนะเห็น
1: บริจาคมีพลัง
3: พ่อก็เป็นด้วยกันกับหลวงพ่อเขาก็นึกถึงชีวิตของเจ้าของแต่ตอนเมื่อทำก็พยายามไปย่ามทำให้เกิดคุณงามความดีแต่ว่าทุกครั้งก็จะมีอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นบนทางเขาไม่ให้คิดหวังทุกครั้งแต่ดีดีนี้กันมันคิดอยู่ในชีวิตก็จะทำยังไงก็ถ้าจะทำอีกก็ในใจก็ไม่ค่อยไปในใจต่อสู้กับโลกอีกแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจพอดีวันนั้นก็ได้ยินผมพูดเรื่องคุณยันดอนเรื่องกำลังสังวัตที่อังกฤษนั้นเขาก็เลยดีใจเพราะว่าจะใช้ว่าใกล้เขามากสักเท่าอย่างเงี้ยจากเมืองไทยเราแต่ว่าไม่ได้ตัดสินใจอะไรกำลังนึกจะไปทางไหนดี
1: คนคิดนี้หลายนี่คนโสดก็ไม่โสดหลายคนโสดก็ไม่ใช่คนโสดหลายคิดจะไปดูอยู่อะไรนี่หลายตอนนี้ถ้าเรามาคิดมาคิดเป็นพอดีเราเรียกว่าวัยนี้แหละนะพอที่จะทำชีวิตของเขาให้เกิดประโยชน์แล้วในเรื่องนี้สำนักแน่นเนี่ยพอสมควร
2: อือกรุงเทพฯที่เป็นจุดศูนย์กลางนี่เมืองไทยก็ขยับเข้ามาเมืองอเมริกาขยับเข้ามาเป็นศูนย์กลางกรุงเทพฯใครจะมาคนเดียวจะไหวนี่นะต้องแบ่งกันสักคนละครึ่งนึง
3: เราจะพอรับได้ครับได
2: ้
3: เอาละสักครึ่ง
2: มีคนละครึ่งด้วยทำก็เป็นกรรมการคนหนึ่งบริเวณตรงนี้ปฏิบัติธรรมนะกรรมฐาน
3: เป็นผู้เดินแรกนะครับที่ได้ช่วยตั้งเดี๋ยวนี้มาเป็นเดียวกับตอนจะไปปฏิบัติที่นั้น
2: มีปล่อยให้
3: เ
2: ขาอย่าง
3: นี้คือมีกรรมการใหญ่ที่เป็นผู้ปกครองอยู่ครับแต่ข้าคงไปพร้อมไม่ได้เต็ม
2: ข้า
3: แบบเล่นพวก
2: ไปดู
3: ครับแต่การที่นอกนั้นการที่พวกแม่ครัวที่เราพ่อในเราไปเรียนเราเน้นก็เปลี่ยนทุกปีและสองปีนะครับแล้วแต่เขาจะสมัคร
2: มีขนาดไปอะไรทำไหม
3: ยังทีนี้นะครับ
2: อืมยังที่เราทำกรรมฐานนี่มันไม่ได้หนักไปอะไรมั้ง
3: ก็เป็นเราครับให้ผมดูแลดีเพื่อจะผมดูแลแบบบ้านเขาอยู่แค่รักตามบารีเท่านี้ครับ
2: อืมยังเงินอยู่ในป่านะ
3: พอลุงพ่อเทศก็คือดีเทศเรื่องเขาอยู่ในเมืองอยู่ในป่าดีทำเอานึกคิดอมะมากเรื่องเรื่องการอยู่ที่ที่สำคัญเขาดีใจมาก
2: ตามยาวไว
3: ้ก็เห็นบ้าน
2: นั่นบ้านใส
3: บ้านใสก็เป็น
2: ลาลาลุงคนหน้าเดินสาย
3: ก็สร้างบ้าน
2: ก็สร้างบ้านนั้นใหญ่แล้วแต่ก็สร้างทำเดินที่ทำกรรมฐานเรายังรอไหมเมื่อเวลาสมควรเรามานั่งพักผ่อนพักห้านาทีสิบนาทีเป็นอย่างดีมาก
3: ที่ชอบถามคือมีโรงทีมแล้วก็โรงคอนเทียนอะไรที่ทำดีไว้เขาจัดห้องใหญ่ๆที่เสกันหากสำหรับคอนทางกรรมฐานและทุกคนที่ทำการรวมด้วยกันลงคาไปลงในห้องนั้นอย่างละครั้งสองครั้งเขารวมกันได้ครับ
2: มีบ้านไหนทำไมไม่พักผ่อนไม่ได้ห้องกรรมฐานพักผ่อนเสด็จว่าคนทำแต่งานไม่หยุดไม่กินผลของงาน
3: ครับ
2: ตามภาษาแสลนคือว่าภาษาแสลนคือว่าเลี้ยงไก่ไก่จะกินไข่มันไม่จะกินไข่มันจะกินขี้ไก่ก็โง่แล้วยังไงดังนั้นคนทำงานในจุดนี้กรรมฐานที่จุดนี้เมืองไทยเป็นเรื่องแปลกมากแล้วเนี่ยไม่ทำนะเมืองไก่ไม่กินไข่มันกินขี้มันไม่ใช่ไม่มีการปฏิบัติเนาะมันก็ทำกรรมฐานอยู่ในบ้านมันก็ดีก็ไม่ทำบางคนเคยถามปัญหาจะมาเลยว่าเราปล่อยวางหมดแล้วทำอยู่ในบ้านได้ไหมถ้ามันปล่อยวางหมดมันก็ได้มันปล่อยวางมันก็ได้ก็ต้องทำดีกว่าไม่ทำทำอย่างคารวะทำยังใจ
3: กันบอกเพิ่มเติมทำยังใจแล้วทำบ้างยิ่งขึ้นมากครับก็ขอขับไปทำอย่างนี้อยู่นะ
2: มันเป็นน้อยมันมากครับถึงติดมาเนี่ย
3: เขาถามว่าหยุดดีทำสมัยมันจะเป็นหยุดที่ดีหรือว่าหยุดที่เสื่อมถ้าคุณถึงทำว่าย
2: ุดไหนมันก็ดีอย่าให้มันติดกฎหมายครับอย่าให้มันเป็นบาปมันจะเจริญมันก็เพราะความเปลี่ยนแปลงมันจะเสื่อมก็เพราะความเปลี่ยนแปลง
3: คร
2: ับ ถ้าทางเจริญมันก็เจริญสมัยนี้มีสร้างบ้านทำที่นั่งกรรมฐานไว้สมัยก่อนน่าจะมีพึ่งมีมันเปลี่ยนแปลงมาเปลี่ยนแปลงอย่างนี้มันดีโลกประสาทมันจะน้อยลงอย่างนี้อย่างที่สองเปลี่ยนแปลงสมัยก่อนยาเสพติดไม่ดี
3: ครับ
2: อย่างนี้มียาเสพติดกันเปลี่ยนแปลงกินยาเสพติดกันอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงจะหาทางเสื่อมจิตใจจิตใจก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี
3: ้บางก็เปลี่ยนทางด้านเดินได้มากเดินเดียวตั้งคือภาวะอารมณ์แบบคลายเสมอกัน
2: อืม
3: มีคิด
2: อันนั้นปัญญามันมาก มันเป็นเรื่องประสบการณ์ในสถานที่ในยุคในสมัยของมันในสมัยนี้มันเดือดร้อนเมื่อมันเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ในใจของคนเกิดทุกข์ขึ้นมาทีนี้ความเกิดทุกข์ขึ้นมามันก็อยากจะให้มันทุกข์มันก็มองหาข้างหน้าข้างหลังตรงนั้นเราจะออกจากทุกข์ได้จะทำยังไงจะคิดยังไม่เกิดปัญญาขึ้นมาวัตถุมันจะช่วยไม่ได้มันจะช่วยได้เพราะทำจิตให้มีกำลังทำจิตให้มีกำลังก็ถึงคราวที่จะให้มันคิดก็ให้มันคิดไปในทางที่ถูกเวลามันหยุดคิดก็ให้มันเข้ากรรมฐานมีช่วยแล้วนะเจอแล้วนะก็ยังทำทุกวันนะเมื่อการงานเสร็จบางว่างเอาไว้ในสัก5 นาทีก็ยังดีเราก็จะเห็นตัวของเราเห็นความเป็นอยู่ของเรานี่จากชีวิตของเราคนในสมมติลมหายใจในเรื่องกรรมฐานนี้กระทั่งวันไม่ได้จากเราหายใจหรือเปล่าก็คือเคยมีไหมวันหนึ่งไม่เคยได้ยินลมหายใจเลยตอนมาทำการงานนี่ยุ่งไม่รู้ตัวจะของทั้งวันเลยมีกลางวันทำงานไอ้ตอนนี้กลางวันเราทำงานกลางคืนเราพักผ่อนตรงนั้นก็ต้องตรวจดูสักวันในเวลานั้นพูดโดยความไม่หลงจะทำโดยความไม่หลงทุกอย่างบางคนเห็นว่ามาอยู่ป่านี่ก็ทันสมัยอาตมาบอกมันทันสมัยดีกว่าคนอยู่ตามป่าเป็นธรรมชาติที่ทำความสงบให้ประทับใจเราอยู่ไปยินเสียงนกมันร้องได้ยินเสียงแตกมันร้องก็สบายถ้าเข้าไปในเมืองดีมีเสียงคนร้องสบายเกินไปบางทีก็ทุกข์เกินไปหลงไหลเสียงนกมันร้องเนี่ยสบายคือธรรมชาติมันคือธรรมชาติการทำวันนี้การพอทำนี่ทำบุญนี่เมืองไทยก็แบบการทำบุญหรือพุทธศาสนานี้พระสงฆ์เป็นพยานจากทัศนังเป็นสมณะที่สงบเขามานั่งในบ้านใจเราสบายสงบเรื่องพอจิตใจของเรามันชอบตามอย่างนั้นอยู่แล้วลองไปดูเลยเขาชุกไว้กันทีไปดูเขาชุกไว้กันเนี่ยนี่เป็นคนชุกไว้มัดตัวคนหนึ่งเป็นใจเป็นพูดมีธรรมะสงบมีศีลธรรมมีสติในใจของเราโอ้เราเดือดร้อนไปเย็นตาเห็นไปเย็นไปที่ใจเราเนี่ยคือนี่ทำให้ความใจสบายขึ้นเรื่อยๆกับการแต่ทำบุญฉะนั้นความจริงให้วันหนึ่งเกิดมามนุษย์จะให้ได้ทำบุญในน้อยแต่สั่งมันยังน้อยก็เอามาได้ข้าวให้นกกินก็ได้หรือเอาให้นกกินก็ได้เอาให้ใจกินทุกวันทุกวันพยายามทุกวันให้มีวันหนึ่งให้มีเลยวันนี้เราแต่นี่เดี๋ยวทำบุญอะไรเนาะยังน้อยมันมีอะไรให้ทานมันจะไม่วันนี้เราจะทำใจให้สบายที่สุดมันโกรธใครจะว่าแล้วแต่ช่างมันเถอะเราจะทำใจสบายที่สุดอย่างนี้ก็ได้ดีไหมเออนี่ดีทำบุญดีเราเคยได้ทำบาปก่อนมีมันถ้าทำบุญมัน
4: ให้เสร็จแล้ว
2: มันลางบาปได้ไหมเวลาเราแสดงได้ผลของบาปนั้นด้วยไหมได้มาเพื่อนเนี่ยไอ้สิ่งที่ทำมาแล้วมันเป็นอดีตแต่อยากย้อนมาคิดมันได้ขึ้นมาเลยคิดมาแล้วก็ไม่ได้ผล
4: ครับ
2: ทำแบบนี้ถ้าทำมันดีขึ้นใจมันเลยสบายถ้าจริงที่ทำมาแล้วมันเข้าตามไปทำหรอกหายกันใจนะคิดมันเฉยใสแต่เราด้วยอะไรละแต่ไม่เป็นคิดแบบนั้นในนี้มีหมดนะแม่ลำบากจะไปนั่งไหมเนี่ยไม่ใจหรอกยังน้อยไม่หยุดตัดไปไม่สมดุลไม่รักกันใจจริงนะคือความดีนั่นเองอะมันความดีจะสร้างอย่างวันนี้ในที่ประจำวันวันนี้นะคนทุกคนมาในคงในรับประทานขนมที่นี่เนาะ
4: ครับ
2: สบายไหมเป็นคนเดียวทำคนอื่นเป็นสุขหลายหลายคนการยังเชียร์ก็ได้เห็นเกียรติตัวในที่ประจำก็สบายใจคงมีจะไปสบายได้โดยทางความดีแล้วคนทั้งหลายนี่ทำเป็นเหตุให้ใจสบายหมดเลยข้าแต่เพื่อนคนเราทำบุญคนใจดีคือคนใจดีใจบาปคือใจไม่สบายใจไม่สบายแล้วก็คำพูดก็ไม่ดีพูดให้คนทุกคนน่ะเกลียดไม่พูด นี่ยเวลาที่คนนี้ชนะต้องการเกลียดคนนะมันไม่ต้องอาศัยการนั่งสมาธิมันจะรู้จักได้หลายอย่างรู้หมดทุกอย่างทำไม่พยายามจัดที่บ้านทำห้องเลยก็รักษาโรคจิต
3: ลืมพอได้พูดถึงกันหน่อยกันดีเคยได้ฟังได้แล้วฟังเพลงอะไรแล้วใช้ฟังมือฟังมือฟังมือฟังแบบ
2: ทำไมมือน้อยมือฟังน้อยคือใจมันสบายมันตื่นอยู่มันฝันไม่ได้คนฝันหลายคือคนอยากไปหลายแล้วก็คนอิจฉาคนนั่นเกลียดคนนั่นอะไรเนี่ยมีฝันไม่น้อยต่อไปก็จะพยายามใหม่มันฝันเนี่ย
3: นอกจากความดีนะครับฝัน
2: แล
3: ้
2: วฝันแล้วถึงถามอย่างนั้น
3: ถ้าความก็ฝันไปน้อยมาแสดงฝันไปแล้วมีทุนคือมีฝันเรียนขึ้นสวรรค์ไปซื้อเทวดาอะไรมากมายเขาอยากรู้ว่ามีมันสำคัญไหมครับ
2: ไม่ฝันนี่สำคัญมากคือคนที่ฝันมากก็มีคนมาโกหกมากมีอารมณ์โกหกมากอารมณ์ความรักความเกลียดมันโกหกมากเวลาไม่นอนเนี่ย
3: ครับ
2: เวลานอนได้เป็นมันโกหกมากกว่าโกหกท่านพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เนี่ยท่านในฝันฝันนะท่านในฝันท่านตื่นคือท่านไม่ได้ดับคนดับไปต้องฝันจิตใจท่านตื่นอยู่กลางวันกลางคืนอารมณ์มาโกรธจิตใจของท่านไม่ได้กลัวท่านมากวนท่านดื้อตาอย่างนั้นก็กวนไม่ได้ดับตามันก็กวนไม่ได้เอาอย่างนี้ไห
3: ม
2: คนธรรมดาแล้วก็ฝันมาได้ฆ่าคนนู้นได้ยิงคนนี้ได้ชกคนนั้นเลยวุ่นวายมาที่นี่มันคิดอะไรเหรอเออคือจะบอกฝันไปเพื่อนชอบสบายใจนะ
3: ชอบทุกข์ชอบเนี่ย
2: ชอบเลยทำในใจทุกข์นะเออแค่นั้นแหละจะสบายแล้วแหละเคยไปอินเดียหรือเปล่า
3: 5ปีก่อนครับ
2: อินเดียในอินเดียนะครับรู้สึกยังไงไปอินเดียรู้สึกยังไงไหม
3: รู้สึกเกิดปัญญาบ้าง
2: นะเห็นไห
3: มที่อาจารย์สอนชื่อบิมคาราลินดาบะที่เป็นอาจารย์ฮินดูชื่อเสียงสอนดีๆด้วยครับ
2: มันจะมีหลัก
3: อยู่ในมือ
2: เ
3: น
2: ี่ยเออ
3: เ
2: น
3: ี่ยคร
2: ับ
3: ดี
2: มาไปอินเดียมีหลายคนเลยนะอินเดียมีคนรวยไหม
3: เยอะแยะครับ
2: มี
3: คนเศรษฐี
2: มีคนมหาเศรษฐีก็มี
3: มีคนจนนะคนจนหลายคนรวยน้อยแต่ว่ามีทั้งสอง
2: มีคนขอทานไ
3: หมหลาย
2: มีคนให้ไ
3: หมดี
2: ครับใครก็มีคนขอทานอย่าง
3: ดีครับ
2: เออเขาว่าคนอเมริกาบางคนเขาว่าอินเดียสบายกว่าเมืองอเมริกา
3: คนอเมริกา
2: ถ้าคนอเมริกาบางคนอเมริกาด้วยแต่ว่าทุกใจหลายอินเดียเขามีความไม่ทุกข์เพราะใจคิดมากเป็นมีอารมณ์มากอเมริกาเนี่ยคนรวยมากแต่คนไม่สบายใจทำไมเป็นงั้นล่ะ
3: 5ปีนะ
2: ครับ
3: ได
2: ้ทำอะไรอยู่ได้ทำอะไรอยู
3: ่ได้ศึกษาได้ศึกษาธรรมะ
2: เออกลับไปอินเดียแล้วก็หมดทางไปแล้วจบจะมาจะพยายามไปอินเดียมาอเมริกาก็จะเป็นยอกจบแล้วจบการศึกษาแล้วทีนี้จบแล้วจบแล้วไม่มีที่ไปแล้วจบเลยนี่เรียกว่าการศึกษาในการเรียนไปศึกษาไปทำกรรมฐานใน5ปีเลยอะอะไรมันก็ที่เบื่อด้วยวะ
3: ครับสาธิบัติครับปฏิบัติในทางศาสนาพุทธ
2: คุณเบส
3: ครับ
2: เป็น
3: ทำปฏิบัติตามสาธิตฐานด้วยเรียนตรัสสอนด้วย
2: อะไรนะครับคุณเบสคงจะไม่มากแต่มันเรียนกันเล
3: ยแต่ว่าพระเจ้าจะรู้ผมก็ไม่รู้
4: ปเยี่ยมบ้านเขาในชาตินี้ห้องสมาธิมันดีบอกว่าดีดีทำนี่ดีมากเลยหาไออาจารย์สมาธิไปได้หลายเลยทีเดียวไปศึกษาก็จะพยายาม
5: เป็นเรื่องที่พิเศษบ้างครับศักดิ์สิทธิ์พิเศษ
4: โดยมากอาจารย์กรรมฐานเมืองไทยมีแต่สอนคนอื่นเจ้าของไม่รู้จักกรรมฐานไปดูหนังสือก็ได้สอนกรรมฐานเขาเมื่อกันกับที่ท่านใดอาจารย์เซ็นท่านมาวันนั้นนักปริยัติก็ถามว่าอะไรก็เกิดมาจากจิตเกิดมาจากจิตโม่จิตหมดท่านนึกว่าเกิดมาจากจิตเดิมนักปริยัติเขาว่าเป็นของจิตเดิมมันเกิดมาจากที่ไหนนักปริยัติงงหรือกลัวนะอาจารย์จะมาถามเจออินเดียจะทำปัญญาระวังอาจารย์จะมาถามเราระวังดีๆเถอะต้องไปศึกษาดีๆดีไอความรู้สึกนึกคิดในใจแต่มาว่ามันไม่แน่นอนแต่ว่าชาวอเมริกันเนี่ยว่ามันวุ่นวายหลายมาดูแล้วแต่มันคล้ายๆกับแม่หน้ามาเดียวไปครั้งนี้มันร้อนครั้งนี้มันเย็นตามมาถึงใจเซนเตอร์บทนี้มาเห็นโอ้ยเยี่ยมใจหลายดีใจหลายมาเห็นญาติโยมทำห้องกรรมฐานไว้เนี่ยดูเป็นเลยแต่นั่งกับคนนั่งรับรองว่าใจดีก็โรงพยาบาลโลกประสาทก็ดีดีนี่แท้จริงของพระพุทธเจ้าของเราเป็นนายแพทย์ใหญ่เลยเกินดีนี่นี่ดีเลยใจโยมนั่นเนาะโยมที่นั่นเนี่ยในบ้านเนี่ยถามว่ามันใช่ไหมล่ะมีฉันจะสอนลูกยังไงดี
5: ครับ
4: เนี่ยว่าเงินอาตมาเลยบอกว่าสอนแม่เนี่ยกับพ่อนี่นะให้มันดีลูกมันไม่ยากหรอกลูกมันตามพ่อตามแม่เองมันไม่ต้องหาอุบายสอนอะไรมันยากอ่ะ
5: ครับ
4: พ่อแม่พูดให้ดีทำให้ดีนี่ลูกมันก็มองเห็นแค่นั้นเลย
5: เราก็บอกต้องเอาที่ได้เรื่องศีลด้วยไหมสำหรับแบกแจกแบกน้อยหรือว่าให้ตามพ่อแม่
4: ได้แล้วก็เดี๋ยวให้มันรู้จักภาษามันซะก่อนการสอนคนมันมีแต่คำพูดสอนมันแต่การกระทำการไปการมาการกระทำตัวอย่างเป็นคำสอนทั้งนั้นมันก็แปลกนะอินเดียมีคนจนมีคนขอทานเยอะก็มีคนหายเยอะเหมือนกัน
5: ครับดีครับ
4: ซึ่งมันจะอยู่ไม่ได้นะเมืองนี้มันหนาวจัดก็มีคนอยู่ได
5: ้ครับ
4: เมืองไทยมีความร้อนก็มีคนอยู่ได
5: ้ครับ
4: ธรรมชาติมันก็นั้นธรรมะคนตาสันฉันลำบากมันยากทำไม่ได้เนี่ย
5: คร
4: ับ เนี่ยไม่จริงไม่จริงเมื่อเราเข้าไปทำเนี่ยมันมีความสบายมีประโยชน์มันเนาะเมืองอเมริกาเนี่ยเมืองเร็วมากเราไปชอบทดลองทุกอย่างนี่มันทดลองงูเห่าเนี่ยงูเห่า
5: ที่ไหนบนเขา
4: จับมันยังไงไอ้โหด
5: เลยอ่ะ
4: อยากเลี้ยงมันชอบทดลองชอบเที่ยวเมืองอเมริกันชอบไปชอบเที่ยวชอบไปทุกเวลาคุณหญิงคุณชายออกอะไรสะพายเหมือนกรรมฐานอยู
5: ่ไป
4: แ
5: ล้ว
4: นอนศึกษากลับแล้วเป็นคนฉลาดเหมือนกับกรรมฐานพระพุทธเจ้าของเรามาบวชกรรมฐานศึกษาเที่ยวไปในป่าในลกในบ้านน้อยบ้านใหญ่ไปที่ไหนกลัวไปที่นั่นบางทีนั่งกรรมฐานเสือหนีเปล่าโอ้โหมันจะง่วงไม่ได้เลยก็ไปดูดังนั้นคนทำกรรมฐานคนปฏิบัติธรรมะนี่ต้องเอาชีวิตแรก
5: ครับ
4: กล้าหาญที่สุด
5: ครับ
4: ไม่กลัวคนจะว่าดีว่าชั่วไม่กลัวทั้งนั้นมาเอาพระมาในกรุงเป็นตอนครั้งแรกเนี่ยไม่มีใครจะยึดบาตรอ่ะเขากลัวเขาว่าเหมือนนี่จะเคยสักบาตรเนี่ยมาถึงแต่มาไปไปกินถาบาเขาก็มองเขาอะไรพวกคิดชนะด้วยคนก็มีคนเป็นกรองตกแต่อาทิตย์นึงเจ้าหน้าที่เขาสั่งมีคนนึงบอก
5: ครับเจ้าหน้าที่นะ
4: ตำรวจ
5: แล้วชายของบาด้วยคนที่ถาบาเขาสุดส
4: ูงที่พูดกันเมื่อคืนนี่แหละ
5: ครับ
4: ิดเนี่ยปล่อยไม่คิดกฎหมายคิดจะโทรไปอีกบินทบาทไปคือเรื่องการบินทบาทมีประโยชน์มากคนสมัยนี้คิดน้อยคิดว่าไปบินทบาทเอาขนมเอาข้าวเท่านั้นพระพุทธองค์สอนไม่มีความหมายแค่นั้นบินทบาทเอาคน
3: เมื่อเราสร้างบ้านหลังหนึ่งสร้างเสร็จแล้วอย่างนี้มันเกิดจากการสร้างบ้านเท่านั้นแต่เราจะต้องอยู่ในบ้านต่อไปก็ต้องทำความสะอาดบ้านตลอดเวลานะไม่ใช่ว่าสร้างบ้านเสร็จแล้วเราสบายแล้วไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องรักษาความสะอาดในบ้านของเราต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นคือพอเราทำสมาธิทำแล้วเป็นไงเราทำสมาธิแล้วบัดนี้เราหยุดแล้วไม่ใช่อย่างนั้นแต่จะต้องมีสติรู้อารมณ์ที่จะมาทำลายสมาธิของเราให้วุ่นวายให้รู้จักการเดินๆนั่งนอนในมีสติก็เป็นอย่างนั้นเวลาสร้างบ้านเนี่ยเสร็จนอนสบายไม่ใช่นะเนื้อบ้านมันไม่สะอาดจะทำไงต้องเช็ดต้องถูต้องขวาดอะไรต่างๆเนี่ยทำสมาธิมันการการจะทำสมาธิมันไม่ยากหรอกแต่การรักษาสมาธิต่อไปมันยากการสร้างบ้านก็ไม่ยากสร้างบ้านหลังในกี่ปีนั่นก็แล้วสร้างมาแล้วต้องรักษาความสะอาดไปหลายปีจนกว่าบ้านมันจะพังเลยเมื่อเราอยู่ไปใครต้องรักษาความสะอาดบ้านไปแบบนั้นอันนี้เป็นธรรมดาอารมณ์ทุกอย่างเมื่อเราออกจากสมาธิอย่างนี้ได้จะอยู่ในบ้านนอกบ้านจะไปที่ไหนก็ตามเถอะจะไปขุดกระละไปปัสสาวะอะไรที่ไหนก็ตามมันจะรู้จักอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายที่มันรู้ขึ้นที่จิตจะให้น้อมสมาไว้ที่จิตพูดกับจิตเจ้าของเรื่อยๆไปศึกษาเรื่อยๆไปคือศึกษาธรรมะอยู่ที่จิตของเราสำหรับควบคุมจิตของเราให้รู้จักอารมณ์สอบสวนอารมณ์อยู่ที่จิตของเรานี่ฉะนั้นเราจึงมีความรู้สึกว่าเราจะได้พูดกับจิตของเราอยู่ตลอดเวลาการพูดกับจิตของเรานั่นแหละคือการศึกษาความจริงหาความแท้จริงอยู่ที่ในจิตของเจ้าของนั้นแต่มันรู้ที่จิตให้จิตมันรู้อารมณ์ให้มันฉลาดเมื่ออะไรที่มันรู้แล้วก็รู้ไปที่อะไรมันไม่รู้เราจะวางมันแล้วจะทำจิตไว้ในจิตของเจ้าของว่าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยที่มันเกิดมาในจิตของเราเนี่ยมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมารวมอยู่ที่จิตนี้จะดีก็ตามจะชั่วก็ตามจะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ตามนั้นอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้สักว่าแต่ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเท่านั้นอย่าไปยึดมันถือมันเลยการปฏิบัติแนวนี้ให้ชื่อว่าการปฏิบัติธรรมะให้คือว่าการปฏิบัติธรรมะการปฏิบัติธรรมะนี้ให้เกิดด้วยความสงบด้วยแล้วก็ให้เกิดปัญญาด้วยพร้อมกันไปทีเดียวถ้าเราไปแยกว่าปฏิบัติสมถะกรรมฐานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้มันฟังยากแต่ความเป็นจริงนั้นก็ปฏิบัติธรรมะอันนี้มันจะเกิดความสงบเองมันเมื่อมันเกิดความสงบแล้วมันก็จะเกิดปัญญาความรู้ตามความเป็นจริงในที่นั่นเองเรียกว่าการปฏิบัติธรรมไอ้ความเป็นจริงน่ะเรื่องที่ไอ้ความวุ่นวายทั้งหลายนั้นซึ่งมันเกิดในจิตของมนุษย์นั้นคือไปรับเอาเรื่องมาจากอายตนะคือหูมันก็นำเสียงเข้ามาจมูกมันก็นำกลิ่นเข้ามาลิ้นมันก็นำรสเข้ามาร่างกายก็นำโผฏฐัพพะเข้ามาอารมณ์มันเกิดทางจิตก็นำเข้ามาที่จิตของเจ้าของนั้นจิตมารับรู้ว่าเป็นของตัวตรงนั้นไม่ปล่อยวางในความเป็นจริงหูมันนำมาก็ให้หูใช่จมูกมันตามมาก็ให้จมูกใช่ลิ้นที่มันตามมาก็ให้ลิ้นมันเอาไปใช่ จมูกมันตามสิ่งมาก็ให้จมูกมันเอาไปเนี่ยรีดมันเอารถมาก็ทิ้งให้รีดมันเนี่ยร่างกายมันเอาปัจจัยมาก็ทิ้งให้ร่างกายเนี่ยทำมาลงที่มันเกิดกับที่ก็ทิ้งให้มันเสียเท่านั้นเนี่ยก็เอาของของเขามาทำมันก็เกิดยุ่งเท่านั้นเรียกว่าการปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายเรากำหนดรู้มันใช่ว่าอันนี้สักว่าแต่เป็นอารมณ์สุขก็สักว่าสุขทุกข์ก็สักว่าทุกข์เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เท่านั้นเรารู้จักอารมณ์เช่นนี้เราก็ปล่อยซึ่งอารมณ์มันนั้นปล่อยอารมณ์มันด้วยปัญญาและไปปล่อยอารมณ์ด้วยความโง่ปล่อยอารมณ์ด้วยปัญญาที่ว่าปล่อยอารมณ์นั้นไม่ใช่ว่าเราเสียอารมณ์ให้รู้อารมณ์ไม่ใช่ว่ารังเกียจอารมณ์ไม่ใช่ว่ารำคาญกับอารมณ์นั้นอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตรู้เท่านั้นแหละมันก็ไม่รำคาญปล่อยตามสภาวะของมันว่ามันเป็นอย่างนั้นให้รู้อารมณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมานั้นไม่ต้องสงสัยอารมณ์อย่าไปสงสัยอารมณ์จะเป็นอารมณ์ที่ชอบใจก็อย่าสงสัยจะเป็นอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็ไม่ต้องสงสัยมันทั้งนั้นไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยอารมณ์ทำไมถึงไม่ต้องสงสัยอารมณ์เพราะว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ร่วมแต่ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงถ้าของไม่เที่ยงไปยึดมันก็เป็นทุกข์ทำไมมันถึงเป็นทุกข์เพราะอันนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่เราใช่เขาสักว่าแต่เป็นอารมณ์เท่านั้นมีปัญหาข้อข้องใจไหมในการกระทำจิตวันนี
6: ้ฟังเสียงของร้องเพลงหรือว่าดนตรีแม้จะเป็นแบบข้องศาสนาต่างกันที่เขาทำจะเป็นเหตุให้เป็นมารำคาญจิตใจของเราอย่างไรนะครับ
3: ถ้าเรารู้ตามความจริงๆมันแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรจะมารำคาญกับเราเลยไม่มีเสียงอะไรจะมารำคาญเลยไม่มีอะไรจะรำคาญในโลกนี้ใครจะร้องรำทำเพลงอยู่ที่ไหนก็จังก็จะมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราทั้งไม่มีอะไรจะมารำคาญเลยแล้วทำไมถึงพูดอย่างนั้นจะอุปมาให้ฟังเนี่ยน้ำขวดเดียวกันเนี่ยน้ำท่านี่ก็ใส่ในขวดเดียวกันนี้น้ำมันก็ใส่ในขวดเดียวกันเนี่ยมันคนละครึ่ง

0: อยู่บ้านเดียวกันก็ได้น้ำมันน้ำท่าใส่ในขวดเดียวก็ได้แต่ว่ามันไม่แทรกซึมเข้ากันอย่างนั้นจิตของเราไม่รำคาญอย่างนั้นไม่วุ่นวายอย่างนั้น
1: เขาก็ที่เจ้าถามเขาชอบชอบอันนั้นชอบชอบตอนสิพยายามจะฟังมันเรียกแล้วครับ
0: ไม่เอา
1: ไม่ใช่ว่าห้องภายนอกมันด้วยเด็กชาวไว้ในบ้านกับชอบฟังตลอดวัน
0: ใช่
1: มันเร
0: ีย
1: กแล้วถ้าไม่คือถ้าไม่อยากจะปล่อยวางอยากจะปฏิบัติตลอดฟังด้วย
0: ไม่ได้ไงมันไม่ได้
1: ด้วยทำไมมันจะให้มันฟุ้งซ่านทำไมมันจะถ้าตัวการปฏิบัติ
0: มันสุขทำไมไปให้ไปติดสุขหรือเราปฏิบัติเอาสุขหรือเอาทุกข์ไหมเราจริงที่เราชอบใจหรือเปล่าเนี่ยอารมณ์จีเราชอบใจเราก็ทำอารมณ์จีมันก็ใจสบายมันก็ติดสุขอยู่นั่นแหละมันเป็นการมันสุขมีการโยโคหรือไม่หรือต้องคิดไปนั่นดิอันนี้มันเรื่องจีเด็ดของเราเราก็ชอบอย่างนั้นเลยจะทำไง
1: บางคนบอกว่าม
0: ันโกรธบางคน
1: คนที่บางอย่างมันใคร
0: ใช่ใช่มันคนมีปัญญาไอ้คนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะมาด่ามันก็มีปัญญาหรอกเขาจะไม่ร้องเพลงให้ฟังมันก็มีปัญญามันมีทางเสียหายอะไรหรอกอันนี้เราเอาออกไปได้เราชอบมันอยู่เนี่ยถ้าเสียงมันไพเราะเราก็ไม่ชอบมันใช่ไหมแต่เสียงดนตรีที่เราชอบมันเราปฏิบัติมันใช่ไหมนั่นเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าชอบไม่ชอบก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างนั้นไม่มีอะไรใครจะว่าดีว่าชั่วได้ไปช่างมันที่ปล่อยแล้วนั่นเราพูดเอาเป็นเงินนั้นเราจะเอาเรื่องที่มันสนุกสนานไม่มาเป็นสมาธานของเรานั่นแหละมันก็เด่นเป็นตามมันสุขานิการโยโคไม่รู้ตัวใช่ไหมอย่างนั้นเราก็ปฏิบัติเอาสุขสิว่าเมื่อมันมีรมตีมาเรียนนั่งก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่สบายใช่ไหมมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นดิโทนเขาเถียงเอาของเขาอะไรเงี้ย
2: มันเกิดหลาย
0: นี่แหละไม่เป็นเนี่ยก็เหมือนที่เราเดินว่าเออมีเมียก็ดีแล้วมันโชคแบบกระบายมันออกมันจะเป็นอะไรอย่างนี้มันก็ถูกของปุถุชนนะแต่มันไม่ถูกของอริยชนนี่อารมณ์นี่ก็อย่างที่เราว่าอารมณ์หายใจสองข้างมันไม่ได้สบายมั้งแต่เสียงดนตรีไพเราะมาฟังสบายดับไปบ้างตื่นไปบ้างอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนั้นมันสงบนอกเรื่องมันสงบนอกเรื่องมันแต่ว่าไม่มีเสียงดนตรีแล้วมันก็วุ่นวายนะอันนี้ก็คนที่สุดให้เอาไปพิจารณาเองนะถ้าชอบอย่างนั้นก็ได้จะปฏิบัติตามคนซีก็ได้แค่นี้เรียกว่าได้สร้างประโยชน์โดยสมบูรณ์นะตอนนี้ได้ฟังธรรมะแล้วก็ได้ทำจิตให้สงบเป็นสมาธิแล้วก็มีข้อข้องใจสงสัยก็มีพระสงฆ์นั่งอยู่ต่อหน้าพวกท่านทั้งหลายนี้ก็ให้สงสัยถามปัญหาตามสบายตามความรู้ความเห็นโอกาสอย่างนี้หาได้ยากอีกต่อไปนี่จะหาอย่างนี้ได้ยากอันนี้ก็นับว่าเป็นโชคของเราท่านทั้งหลายแล้วที่ได้มาแก้ปัญหาข้อข้องใจของพวกเธอทั้งหลายวันนี้ก็นับว่าเป็นโชคอันยิ่งใหญ่ไพศาลต่อนี้ไปก็จะหาโอกาสอย่างนี้ก็หาได้ยากฉะนั้นจึงจะมอบภาระธุระกิจการจะทำที่ได้ทำกรรมฐานวันนี้ที่ได้พูดธรรมะในวันนี้ให้พวกท่านทั้งหลายฟังแล้วจึงรับไปพิจารณาประพฤติปฏิบัติให้แยบคายถ้าความสงสัยเกิดขึ้นอย่ามองไปทางนอกมองเข้ามาในตัวของเรานี้หาในที่ดวงจิตของเจ้าของนี้ทั้งนั้นมันยุ่งอยู่ตรงนี้มันจะสว่างอยู่ตรงนี้มันมืดอยู่ตรงนี้มันจะสว่างอยู่ตรงนี้มันสกปรกอยู่ตรงนี้มันจะสะอาดอยู่ตรงนี้มันหลงอยู่ตรงนี้มันจะรู้อยู่ตรงนี้ท่านทั้งหลายอย่าไปสงสัยอื่นใดเลยให้ปฏิบัติอย่างนี้จะเกิดความสงบและจะเกิดปัญญาจะให้ถามปัญหาในตัวพูดกันในจิตของเจ้าของตลอดเวลาด้วยปัญญาบอกเลยวันนี้ที่นับฟังธรรมวันนี้คือมีชื่ออย่างนั้นคนนั้นจิตคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคน
3: ไอ้ผมพูดอะไรแล้วเจ๊จะ
0: พูดชื่ออย่างนั้น

ตตะปุตตะนุปานะสัจจะสติภะวันติเตมาวะตุสัพพังคะลังวะตันตุสัพพะเทวะตาสา

0: สาบาสังฆานุภาเวนะสัทธาสิมันเด
1: คุณทอมเนี่ยเอากล้องมาถ่ายไว้นี่เอาไว้บ้านนะฟรีนะ
2: ครับ
1: ถ่ายรวมไว้นี่ทอม
2: ทั้งทั้งพระพระเลยครับ
1: ทั้งหมดเลยทั้งรวมเลย
2: ครับ
1: มีดีมันก็
3: ได
1: ้
3: ไปเวลาไม่พอเวลาน้อยโยมมาเยี่ยมหลายวันแล้วไม่เคยได้พูดกันไม่เคยได้ถามเพราะว่าวัดประโคงมันแขกมากทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีโอกาสที่จะพูดโยมของใคร
4: จ
3: ิตติยาโนโยมของจิตติยาโนมาเยี่ยมจากปารีสมาเยี่ยมหลายวันไปพักอยู่วัดประโคง3คืนแล้วก็จะมาพักอยู่ที่วัดป่านานาชาตินี่3คืนอีก2คืนก็จะไปกันแล้วฉะนั้นจึงถือโอกาสมาดีใจเท่าที่อุตส่าห์พยายามมาเยี่ยมวัดหนองประโคงแล้วก็มีโอกาสมาเยี่ยมลูกพระลูกชายด้วยแต่ดีใจแต่ก็ไม่มีอะไรจะฝากวัตถุสิ่งของอะไรคงอยู่ปารีสคงจะมากแล้วเยอะแยะแล้ววัตถุแต่ธรรมะรู้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่จะบำรุงจิตใจของเราให้สงบสงบนี้ไม่ค่อยจะมีที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วมีแต่เรื่องจะทำให้จิตเรายุ่งยากลำบากวุ่นวายตลอดการตลอดเวลาที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วรู้สึกว่าเมืองปารีสที่อยู่นั้นเจริญด้วยวัตถุหลายอย่างเป็นกามารมณ์มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะกามารมณ์เป็นที่ยั่วยวนของบุคคลที่ไม่รู้จักธรรมะให้มีความวุ่นวายมากฉะนั้นบัดนี้ขอฝากธรรมะซึ่งไปปฏิบัติอยู่กรุงปารีสเมื่อจากวัดหนองประโคงและวัดนานาชาติไปแล้วคือธรรมะนี้จะแปลไปด้วยดิเอาเลยนี่นะเอาเลยไม่สะดวกนะธรรมะนี้เป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งจะตัดปัญหาความยุ่งยากลำบากในใจของมนุษย์ทั้งหลายให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกว่ามันจะหมดไปสภาพอันนั้นเรียกว่าธรรมะที่นี่เราควรจะศึกษาเอาไปศึกษาไปจำวันเอาศึกษาเอาธรรมะนี่ไปศึกษาประจำชีวิตเนี่ยไปประจำวันเมื่อมีอารมณ์อันใดมากระทบกระทั่งเกิดขึ้นจะได้แก้ปัญหาจะได้เฉลยมันแต่เพราะว่าปัญหานี้ทุกคนไม่หมายถึงจะเมืองไทยเมืองนอกทุกแห่งถ้าคนไม่รู้จัดแก้ปัญหาแล้วก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเป็นธรรมดาฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วมีหนทางที่จะแก้ไขมันคือปัญญาสร้างปัญญาอบรมปัญญาคือทำปัญญาให้เกิดขึ้นจากจิตใจของเราสำหรับข้อประพฤติปฏิบัตินั้นก็ไม่มีอะไรอื่นไกลที่อยู่ในตัวของเรานี่เองมีกายกับใจคนเมืองนอกก็เหมือนกันคนเมืองไทยก็เหมือนกันมีกายกับใจเป็นคนวุ่นวายเป็นผู้วุ่นวายเป็นผู้สงบระงับก็คือกายกับใจไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้ใจของเรานั้นมันเป็นปกติอยู่ เช่นว่าน้ำฝนเปรียบเหมือนน้ำฝนมันเป็นน้ำที่สะอาดมันจะมีความใสบริสุทธิ์สะอาดเป็นปกติถ้าหากเราเอาสีเขียวใส่เข้าไปสีเหลืองใส่เข้าไปน้ำมันก็กลายเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีเขียวไปอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นจิตเรานี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อไปถูกอารมณ์ที่ชอบใจใจก็ดีใจก็สบายเมื่อถูกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจแล้วใจนั่นก็ไม่สบายใจนั่นก็ขุ่นมัวเหมือนกันกับน้ำที่สูบสีเหลืองมันก็เหลืองไปถูกสีดำมันก็ดำไปถูกสีเขียวมันก็เขียวไปมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยแต่ความเป็นจริงนั้นน้ำที่มันเขียวมันเหลืองนั้นปกติของมันมันเป็นน้ำใสสะอาดคือน้ำฝนเป็นปกติของจิตจิตของเรานี่จิตของเรานี่ก็วันกันฉันนั้นเป็นจิตที่ใสสะอาดเป็นจิตที่มีปกติไม่วุ่นวายที่มันจะวุ่นวายนั้นเพราะมันเป็นไปกับอารมณ์มันหลงอารมณ์พูดจะเห็นชัดเดี๋ยวนี้ที่เรานั่งอยู่ในป่าที่มีความสงบนี่เหมือนกับใบไม้ใบไม้ถ้าไม่มีลมมาพัดมันก็นิ่งสงบระงับอยู่ถ้ามีลมมาพัดไปมันก็ปวดแปลงไปตามเรื่องของลมจิตใจนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าอารมณ์มาถูกมันก็ปวดแปลงไปตามอารมณ์ยิ่งไม่รู้เรื่องของธรรมะแล้วก็ยิ่งปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของเรื่อยไปอารมณ์สุขก็ปล่อยไปอารมณ์ทุกข์ก็ปล่อยไปวุ่นวายเรื่อยไปจนกว่าชาวมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นโรคประสาทเพราะไม่รู้เรื่องปล่อยไปตามอารมณ์ไม่รู้จักตามรักษาจิตของเจ้าของเมื่อจิตของเรานี้เมื่อไม่มีใครตามรักษามันเมื่อไม่มีใครรักษามันก็เหมือนคนหนึ่งซึ่งปราศจากพ่อแม่ที่ดูแลก็เป็นคนอนาถาคนอนาถานั่นก็ขาดที่พึ่งคนขาดที่พึ่งก็เป็นทุกข์จิตนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าว่าขาดการอบรมบ่มนิสัยทำความเห็นให้ถูกต้องแล้วจิตนี้ก็ลำบากมากฉันนั้นแต่ฉะนั้นการกระทำให้จิตสงบระงับนั้นในทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่าการกระทำกรรมฐานกรรมฐานนี้ฐานะมันเป็นที่ตั้งกรรมะคือการงานที่เราจะต้องทำขึ้นให้มีเช่นว่ากายเราเป็นส่วนหนึ่งจิตเหล่านี้ก็มีส่วนสองอย่างเท่านั้นแหละกายนี้เป็นสภาวะธรรมเป็นรูปธรรมที่เรามองเห็นได้ด้วยตาของเรานามธรรมนั้นเป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งไม่มีรูปมองเห็นด้วยตาไม่ได้แต่เป็นของมีอยู่เมื่อรวมตามภาษาสามัญระดับกายกับใจกายมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อจิตมองเห็นด้วยตาในคือตาใจมีอยู่สองอย่างเท่านี้มันวุ่นวายกันมีฉะนั้นการฝึกจิตที่จะฝากโยมในวันนี้ก็คือเรื่องกรรมฐานนี่เองที่จะฝากให้ไปฝึกจิตเอาจิตนี้พิจารณากายเอาจิตนี้พิจารณากายจิตนี้คืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรมันถูกสมมติว่าคือความรู้สึกผู้ที่รู้สึกรับอารมณ์ ผู้ที่รับรู้อารมณ์ทั้งหลายในที่นี้เรียกว่าจิตใครเป็นคนรับรู้คนนั้นถูกเขาเรียกว่าจิตรับรู้อารมณ์อารมณ์ที่สุขบ้างอารมณ์ทุกข์บ้างอารมณ์ดีใจบ้างอารมณ์เสียใจบ้างใครเป็นภาระที่จะรับรู้อารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ท่านเรียกว่าจิตในปัจจุบันนี้จิตก็ยังมีเช่นอาตมาพูดให้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้จิตก็รับรู้ว่าพูดอย่างไร มันเข้าไปทางหูจะรู้ว่าพูดอย่างไรเป็นอย่างไรก็รู้จักอย่างนั้นอยู่ผู้รับรู้อันนี้เรียกว่าจิตจิตนี้ไม่มีตัวจิตนี้ไม่มีตนจิตนี้ไม่มีรูปจิตนี้เป็นผู้รับรู้อารมณ์เท่านั้นไม่ใช่อื่นนี่เรียกว่าจิตจิตตัวนี้เนี่ยถ้าหากเราสั่งสอนจิตอันนี้ให้มีความเห็นที่ถูกต้องดีแล้วจิตนี้ก็จะไม่มีปัญหาจิตนี้ก็จะสบายจิตมันก็เป็นจิตอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์อารมณ์ไม่เป็นจิตจิตไม่เป็นอารมณ์ที่เราจะมาพิจารณาจิตกับอารมณ์นี้ให้เห็นชัดอยู่ในจิตของเจ้าของนี้แล้วอ่ะจิตเป็นผู้รับรู้อารมณ์ที่จรต่อมาสองอย่างนี้มากระทบกันเข้าเกิดความรู้สึกทางจิตดีบ้างชั่วบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างสารพัดอย่างที่นี่เมื่อเรามีปัญญาแก้ไขปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ก็ทำจิตของเราให้ยุ่งการจะทำจิตให้เป็นรากฐานก็คือกรรมฐานลมหายใจเข้าออกเป็นรากฐานเรียกว่าอนาปานสติอนาปานสตินี้คือลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรียกว่าลมอนาปานสติที่นี่จะยกอารมณ์นี้เป็นกรรมฐานเป็นอารมณ์ให้รู้จักให้รู้จักการกระทำกรรมฐานเพราะว่าอย่างอื่นมากมายหลายอย่างมันก็ยากกันบากอารมณ์นี้ดีกว่าเพราะอารมณ์นี้เป็นมงกุฎกรรมฐานตั้งแต่ขั้งลึกดำบรรพ์มาแล้วเรานั่งสมาธิตอนเรามีโอกาสดีๆเราไปนั่งสมาธิกำหนดเอามือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายจะตั้งกายให้มันตรงแล้วก็นึกในจิตของเจ้าของว่าบัดนี้เราจะวางภาระทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปไม่เอาอะไรมาเป็นเครื่องกังวลปล่อยจะมีธุระอะไรมากมายก็ปล่อยทิ้งในเวลานั้นสอนจิตของเจ้าของว่าบัดนี้เราจะกำหนดตามลมอันนี้ให้มีความรู้สึกอยู่แต่ลมอย่างเดียวนี้แล้วก็หายใจเข้าและก็หายใจออกการกำหนดลมหายใจนั้นอย่าให้มันยาวและอย่าให้มันสั้นอย่าให้มันค่อยอย่าให้มันแรงให้มันพอดีสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวอันเกิดขึ้นจากจิตนั่นแหละให้รู้ว่าลมออกให้รู้ว่าลมเข้าสบายไม่ต้องนึกอะไรไม่ต้องคิดไปโน้นไม่ต้องคิดไปนี้ในเวลาปัจจุบันนี้เรามีความรู้สึกว่าบัดนี้เรามีหน้าที่ที่จะกำหนดลมเข้าออกอย่างเดียวไม่มีที่หน้าที่จะคิดไปอย่างอื่นในปัจจุบันนี้แต่จะกำหนดลมหายใจออกจะกระหายใจเข้าเรากำหนดสติความระลึกได้ตามเข้าไปสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าบัดนี้เรามีลมหายใจอยู่เมื่อลมเข้าไปครั้งแรกต้นลมอยู่ปลายจมูกนี้กลางลมอยู่หัวใจคือหัวใจปลายลมอยู่สะดือนี่เมื่อหายใจออกมาต้นลมอยู่สะดือกลางลมอยู่หัวใจปลายลมอยู่จมูกเมื่อลมหันใจเข้าไปต้นลมอยู่ปลายจมูกกลางลมอยู่หัวใจนี่ปลายลมอยู่สะดืออย่างนี้ให้รู้สึกอย่างนี้ต้นลมหนึ่งจมูกสองหัวใจสามสะดือแล้วก็หนึ่งสะดือสองหัวใจสามจมูกกำหนดสามการนี้หายความกังวลทุกอย่างไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเลยกำหนดลมนั่งกำหนดต่อไปให้รู้จักต้นลมกลางลมปลายลมต้นลมกลางลมปลายลมเสมอบางทีจิตใจของเรานั้นมันจะวิตกขึ้นมาอย่างอื่นคือยกเรื่องราวอะไรต่างๆขึ้นมาเป็นตัวยกลมนี่ขึ้นมาเป็นอารม จิตนั้นมันก็จะเป็นวิจารคือการพินิจพิจารณาทุกทีไปตามอารมณ์อยู่เรื่อยๆไปทำอย่างนี้เรื่อยไปจนตลอดการตลอดเวลาต้นลมก็รู้จักกลางลมก็รู้จักปลายลมก็รู้จักสม่ำเสมอแล้วตอนนั้นไปจิตของเรานั้นจะมีความรู้สึกต้นลมกลางลมปลายลมอยู่ตลอดเวลาเมื่อทำไปเช่นนี้จิตมุตุตาควรแก่การงานกายก็เป็นมุตุตาควรแก่การงานคือการขบเมื่อยทั้งหลายนี่มันจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆไปกายมันก็จะเบาขึ้นจิตมันก็รวมเข้ารวมหายใจก็ละเอียดเข้าน้อยลงน้อยลงสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวนี้ก็เป็นกลุ่มก้อนอยู่กับจิตนี่เองเราทำแบบนี้ไปต่อไปเรื่อยๆไปจนกว่าจิตนี่มันจะสงบระงับลงเป็นหนึ่งคือจิตนี้มันจะฟักไฟอยู่กับลมนี้มันไม่แยกไปที่อื่นสบายไม่วุ่นวายต้นลมก็รู้จักกลางลมก็รู้จักปลายลมนี่ก็รู้จักเมื่อรู้จักเช่นนี้แล้วก็กำหนดอยู่เสมอเมื่อจิตสงบระงับแล้วเราจะรู้อยู่แต่ปลายลมต้นลมนี่ก็ได้ไม่ต้องตามลงไปเอาแต่ปลายจมูกเรามันออกเดี๋ยวก็มันเข้ามันออกมันก็ไม่ต้องตามมันลงไปก็ได้เมื่อจิตสงบระงับแล้วอันนี้เรียกว่าทำจิตของเราในจนจิตของเราสบายสงบความสงบของจิตเกิดขึ้นเนี่ยให้หยุดจิตนี้เดียวหยุดอยู่กับอารมณ์หนึ่งจิตเป็นหนึ่งจิตอยู่กับอารมณ์อันเดียวคือลมหายใจเข้าออกตลอดไปนี่การกระทำจิตเช่นนี้เรียกว่าทำจิตให้สงบและทำจิตให้เกิดปัญญาอันนี้เรียกว่าเป็นเบื้องต้นเป็นรากฐานของกรรมฐานอันนี้ให้พยายามทำทุกวันทุกวันจะอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ในบ้านก็ได้อยู่ในรถก็ได้อยู่ในเรือก็ได้จะนั่งอยู่ก็ได้จะนอนอยู่ก็ได้ให้เรามีสติสัมปชัญญะควบคุมอยู่ตลอดการตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าการภาวนาการภาวนานี้มีหลายประการเหมือนกันในอิริยาบถทั้งสี่หมดเลยไม่ใช่ว่าจะนั่งอย่างเดียวจะยืนอยู่ก็ได้จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้ขอแต่ว่าเรามีสติกำหนดอยู่เสมอเลยว่าบัดนี้จิตใจเราอยู่ในลักษณะอย่างไรมีอารมณ์อะไรเป็นอยู่จิตเป็นสุขไหมจิตเป็นทุกข์ไหมจิตวุ่นวายไหมจิตสงบไหมให้เรารู้เห็นอยู่อย่างนี้หมายความว่าให้รู้จักความผิดชอบในเรื่องจิตของเราอยู่ตลอดการตลอดเวลานี้เรียกว่าการทำจิตของเราให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วนะปัญญามันจะเกิดปัญญามันจะรู้ปัญญามันจะเห็นเมื่อจิตสงบแล้วเอาจิตที่มันสงบนี้พิจารณาหรือพิจารณากรรมฐานคือร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะลงไปหาปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าเป็นมหาศีรษะเอาจิตที่สงบไปพิจารณากลับไปกลับมาอยู่ด้วยให้เห็นเกสาโลมานะขาตันตาตาโจเป็นกรรมฐานนี้ว่าให้เห็นว่ารูปร่างกายทั้งหลายนี้มีดินแล้วมีน้ำแล้วก็มีไฟแล้วก็มีลมกลุ่มทั้งสี่กลุ่มนี้ท่านเรียกว่ากรรมฐานเรียกว่ากรรมฐานเรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมาประชุมกันเข้าเรียกว่ามนุษย์เรียกว่าจัตนี่พระบรมศาสดาท่านสอนว่าอนิจจ์กว่าแต่ธาตุเท่านั้นคือดินอวัยวะร่างกายเรานี่สิ่งที่เคลื่อนแข็งทั้งหลายมันเป็นดินเป็นธาตุดินสิ่งที่มันเหลวไหลเวียนไปอยู่ในร่างกายเรานี่ท่านเรียกว่าธาตุนะ ลมพัดขึ้นเบื้องบนลงเบื้องต่ำนี้ท่านปริวัติธาตุลมความร้อนอบอุ่นในร่างกายทั้งหมดนี้ก็ท่านเรียกว่าธาตุไฟที่นี่คนคนหนึ่งเมื่อแยกออกแล้วก็มีสี่ประการเท่านั้นคือมีดินมีน้ำมีไฟมีลมสัตว์ไม่มีมนุษย์ไม่มีอะไรไม่มีไทยไม่มีฝรั่งไม่มีเขมรไม่มียวนไม่มีลาวไม่มีไม่มีใครมีดินมีน้ำมีไฟมีลมเท่านี้เป็นอยู่ที่นี่จึงสมมติว่าเป็นบุคคลเป็นสัตว์ขึ้นมาในความจริงก็เห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ไม่มีอะไรน้ำดินก็ดีน้ำก็ดีไฟก็ดีลมก็เรียกว่ามนุษย์นี้ประกอบไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเป็นของไม่แน่ยืนเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของไม่แน่นอนเป็นของหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ฉะนี้ไม่ยั่งยืนอยู่กับที่แม้แต่ว่าไอ้ร่างกายของเราก็ไม่แน่ไม่นอนเคลื่อนไหวไปมาอยู่เสมอโดยทีเดียวเปลี่ยนไปผมก็เปลี่ยนไปขนก็เปลี่ยนไปหนังก็เปลี่ยนไปสารพัดอย่างมันเปลี่ยนไปหมดถึงแม้ว่าจิตใจของเรานี่กูมันตันมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสารพัดอย่างเพียงมันจะคิดไปบางทีคิดขาดตัวตายก็ได้บางทีคิดจุดก็ได
4: ้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: เกิดเศรษฐกิจเขื่อนคอยน้อยบำรุงแดนตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างพร้อมควบคุมการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกทางนี้ได้ประเมินระดับรุนแรงของสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ไว้ที่ระดับ 6-7 จาก 10 ยืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่รุนแรงเท่าอุทกภัยในปี 2554 ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้วางระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อสกัดน้ำเหนือไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในตัวระดับน้ำที่สถานี C29A ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์วิกฤตรวมถึงมีการประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อส่ง SMS แจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง
6: หากว่าเปรียบเทียบความน่ากังวลแล้วยังอยู่ในระดับที่ 6-7 นะครับยังไม่ถึงขนาดอันตรายนะครับเนื่องจากกระบวนการจัดการด้วยทรัพยากรต่างๆและระบบการจัดการน้ำของกรมชลประทานเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้ดังนั้นก็พยายามระบายน้ำออกไปไม่ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในนะครับภายใต้ศักยภาพของลำน้ำและพื้นที่รับน้ำที่จะรองรับได้ภายใต้สถานการณ์ที่ฝนข้างบนหยุดแล้วเหลือแต่ฝนข้างล่างนั้นแปลว่ายังไม่น่ากังวลเพียงแต่ปริมาณน้ำที่ไหลมาสะสมกันทำให้เรายังมีความเป็นห่วงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงนะครับก็ยังไม่ได้คลายความกังวล
5: ขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ประเมินพื้นที่การเกษตรที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวในแนวผันน้ำประมาณ 1,300,000 ไร่และยังคงมุ่งเน้นการผันน้ำเข้าตามระบบโดยไม่ให้กระทบพื้นที่เก็บเกี่ยวที่ยังไม่แล้วเสร็จและหากกรณีเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังไว้แล้วชวนันท์มาลีรายงาน
7: กรมศิลปากรจัดแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาและรอบเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
8: ายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจึงเตรียมแผนรับมือน้ำท่วมพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้พร้อมแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ติดตามและวางแผนการป้องกันน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดแต่ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ50เซนติเมตรยังไม่มีพื้นที่ใดถูกน้ำท่วมขังเบื้องต้นได้มีการติดตั้งแผงเหล็กป้องกันน้ำท่วมอย่างโบราณสถานที่มีความเสี่ยงครบแล้วได้แก่วัดชัยวัฒนารามติดตั้งแผงกั้นความสูง1เมตร80เซนติเมตรสามารถรองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังได้ดำเนินการติดตั้งแผงกั้นน้ำและกระสอบทรายอย่างวัดธรรมารามวัดกระสัตยารามขณะที่พื้นที่ภายในโบราณสถานยังได้มีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาติดตั้งเพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกท่วมพื้นที่ภายในโบราณสถานทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่เกาะเมือง ืองยังไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังโดยพื้นที่นี้อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้เตรียมพร้อมป้องกันพื้นที่เกาะเมืองเพื่อรักษาตัวโบราณสถานบ้านเรือนของประชาชนและอาคารสถานที่ราชการไว้อย่างรัดกุมยืนยันความมั่นใจในการดูแลและป้องกันพื้นที่เนื่องจากมีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรับมือเป็นประจำทุกปีมาริชโยรายงาน
7: ส่วนเทศบาลเมืองอ่างทองเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณหลังโรงพยาบาลและหน้าศาลากลางจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่
9: ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองรวมทั้งอำเภอเมืองอ่างทองยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนายเตือนใจทรงไตรนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองจึงได้สั่งการด่วนให้เจ้าหน้าที่ของช่างเทศบาลเมืองอ่างทองนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพิ่มเติมอีก2จุดคือด้านหลังโรงพยาบาลอ่างทองริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มอีก1เครื่องจากเดิมที่มี1เครื่องและบริเวณใต้สะพานหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองโดยทางเทศบาลเมืองอ่างทองได้ถอดเครื่องนี้ออกมาจากจุดติดตั้งบริเวณตำบลสารแดงเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองวัดอ่างทองวัดและวิหารและชุมชนโดยรอบก่อนและเพื่อเตรียมรับฝนที่มีแนวโน้มจะตกเพิ่มอีกในช่วงค่ำทางเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตั้งให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังสถานการณ์ที่ดารัตน์ วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
7: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำในคลองสายหลักที่เพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่องและเร่งสูบระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาน
10: ายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สถานีสูบน้ำบางอ้อเขตบางนาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าขณะนี้มีฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เขตมีนบุรีต่อเนื่องถึงลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษสำหรับปริมาณฝนสะสมสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบที่เขตคลองสามวา115มิลลิเมตรเขตมีนบุรี109มิลลิเมตรเขตสายไหม 102.5 มิลลิเมตรเขตบางซื่อ99มิลลิเมตรและเขตจตุจักร97มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในคลองสายหลักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมซึ่งขณะนี้อยู่ในระดับวิกฤตและคลองแสนแสบที่มีระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่งเริ่มส่งผลกระทบให้มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนริมคลองบางแห่งคาดว่าคืนนี้อาจมีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรในบางพื้นที่จึงได้เร่งเพิ่มกำลังการสูบน้ำในคลองสายหลักทั้ง8แห่งรวมถึงคลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าวเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังบนถนนสายหลักส่วนใหญ่ยังไม่น่าเป็นกังวลเนื่องจากมีการขุดลอกท่อระบายน้ำเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าทำให้สามารถรองรับและเร่งระบายน้ำได้ดีขณะที่สถานการณ์น้ำเหมือและระดับน้ำบริเวณแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยายังคงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและสามารถบริหารจัดการได
11: ้ปริมาณน้ำฝนเมื่อคืนเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะฮะก็ตั้งแต่คลองสามวาไล่ลงมาเลยฝั่งตะวันออกทั้งหมดมีนบุรี112 105แถวลาดกระบังต่างๆก็จะมีฝนค่อนข้างหนักทั้งคืนนะแต่ตอนนี้ถนนสายหลักก็ยังมีปัญหาไม่มากแต่ว่าจะมีปัญหาพวกซอยย่อยๆต่างๆที่เชื่อมอยู่ใกล้ๆคลองตอนนี้หลักการสำคัญที่สุดคือการเร่งระบายน้ำออกจากคลองต่างๆส่วนน้ำเหนือไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าน้ำเหนือยังมาไม่ได้เยอะตัวคันกั้นน้ำที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเรายังสามารถรับมือได้
10: ทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่ากรุงเทพและปริมณฑลยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองถึง80%และมีแนวโน้มตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่28กันยายนนี้จึงขอแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมคลองฝั่งตะวันออกให้เตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายและขอให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดชนันชิดาสังทองรายงาน
7: ทางนี้ช่วงเวลาประมาณ 17:20 นาทีมีรายงานเหตุรถไฟฟ้า BTS เกิดปัญหาขัดข้องบริเวณสถานี5แยกลาดพร้าวฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคตโดยเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถทำการแก้ไขได้ BTS จึงปรับรูปแบบการเดินรถโดยจัดขบวนรถให้บริการตามปกติในช่วงสถานีคูคตถึงสถานี5แยกลาดพร้าวและสถานีหมอชิตถึงสถานีเคหะสำหรับสถานี5แยกลาดพร้าวถึงสถานีหมอชิตมีขบวนรถให้บริการแต่จะมีความล่าช้ากว่ากำหนดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอดคาสต์แจ้งเตือนน้ำท่วมตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่และสถานการณ์น้ำหลากที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหมู่ที่12และ13บ้านท่าเสาตำบลมวกเหล็กและพื้นที่ใกล้เคียงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนหมู่ที่12ตำบลมวกเหล็กทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่ส่วนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลคลองโพอำเภอเขาคิดสกูดจังหวัดจันทบุรีพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากบริเวณหาดวรณภาเขตเทศบาลเมืองแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีอย่างต่อเนื่องและพื้นที่เทศบาลตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองรวมทั้งแจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาอำเภอนิคมพัฒนาและอำเภอเมืองระยองที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขากระทรวงสาธารณสุขสั่งการสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมสถานพยาบาลเส้นทางส่งต่อสำรองยาและเวชภัณฑ์ให้ใช้ได้อย่างน้อย72ชั่วโมง
12: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกเขตสุขภาพและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงให้ยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและอุทกภัย24ชั่วโมงอย่างน้อยถึงวันอาทิตย์นี้โดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางถึงตะวันตกภาคตะวันออกและพื้นที่ที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นพร้อมให้เขตสุขภาพที่3เขตสุขภาพที่4และเขตสุขภาพที่6ที่รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและภาคตะวันออกเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับเขตติดตามระดับน้ำจุดเสี่ยงชุมชนสถานพยาบาลและเส้นทาง EMS Refer อย่างใกล้ชิดส่วนโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงทุกแห่งให้เตรียมระบบสำคัญทั้งระบบน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาและเลือดให้พร้อมอย่างน้อย72ชั่วโมงโดยให้คงบริการต่อเนื่องเท่าที่ปลอดภัยพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยต่อเนื่องรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตหากเกิดเหตุสำคัญเช่นน้ำเข้าพื้นที่โรงพยาบาลระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนขัดข้องเส้นทาง EMS ถูกตัดต้องอพยพหรือย้ายผู้ป่วยมีผู้เสียชีวิตสูญหายหรือสถานบริการหยุดบริการให้รายงานทันทีนฤมลอุดมพรรายงาน
7: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้พร้อมเตรียมมาตรการรองรับสภาพอากาศและเชิญชวนผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์
13: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศโดยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านแล้วทั้งเรื่องสถานที่เลือกตั้งบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งและการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอาจมีฝนตกหนักในวันเลือกตั้งหรือวันที่27กันยายนได้กำชับหน่วยที่มีความเสี่ยงจัดเตรียมแผนรองรับทั้งเรื่องเต็นท์สถานที่และระบบไฟฟ้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เพราะทุกคนมีหนึ่งเสียงในการเลือกผู้แทนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมดูแลบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมการกำหนดสิทธิประโยชน์และทิศทางความยั่งยืนของกองทุนต่อไป
14: ทุกจุดเราก็ถือว่าเราได้พยายามเตรียมการทุกอย่างทั้งประเด็นเลือกตั้งในเรื่องทุกเรื่องนะคะถามว่าทำเต็มที่แต่สุดท้ายมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ต้องแก้ไขภายใต้สถานการณ์ที่เราเจอละค่ะแต่โดยหลักการเนี่ยเราเตรียมการทุกอย่างแล้วทั้งสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ทั้งในเรื่องของคนประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสำหรับผู้ที่จะอยู่ที่เลือกตั้งทั้งหมดเราถือว่าเราดำเนินการแล้วค่ะ
13: การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกำหนดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างเลือกผู้แทนได้ฝ่ายละ7คนโดยต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอาราบิกเท่านั้นลงในช่องเขียนหมายเลขที่กำหนดช่องละ1หมายเลขหากเขียนเลขไทยหรือทำเครื่องหมายกากบาทหรือสัญลักษณ์อื่นในช่องลงคะแนนจะถือเป็นบัตรเสียหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ทั้งนี้ห้ามผู้ใช้สิทธิ์นำเอกสารหรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเข้า ไปในสถานที่เลือกตั้งหากกังวลว่าจะจำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครจากป้ายประกาศบัญชีรายชื่อบริเวณด้านหน้าสถานที่เลือกตั้งก่อนเข้าคูหาโดยกำหนดเปิดหีบเวลา 8:00 น.และปิดหีบเวลา 16:00 น.ผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งของตนเองได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE @SSO Thai หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขานิตยาคุณสิมรายงานกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์สถานที่ชาบัตรอย่างเข้มงวดหากไม่เป็นไปตามกฎหมายให้บูรณาการทุกหน่วยงานดำเนินการเอาผิดอย่างเด็ดขาดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีปรากฏข้อมูลการดำเนินกิจกรรมและการใช้ประโยชน์สถานที่ในลักษณะชาบัตรในหลายพื้นที่ทั้งที่เปิดดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนินมาตรการเข้ม3มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แก่ให้กำชับฝ่ายปกครองในพื้นที่สำรวจตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งผู้ครอบครองหรือผู้ใช้ประโยชน์เจ้าของอาคารที่ดินลักษณะการใช้ประโยชน์และกิจกรรมที่ดำเนินการภายในสถานที่ทั้งสถานที่ที่เปิดแล้วที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและสถานที่ที่ใช้ชื่อหรือดำเนินกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวโดยยึดข้อเท็จจริงและไม่กระทบต่อการประกอบศาสนกิจหรือสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายรับรองพร้อมทั้งจัดทำบัญชีข้อมูลให้เป็นปัจจุบันรวมถึงตรวจสอบการได้รับอนุญาตและการใช้ประโยชน์อาคารโดยเฉพาะสถานที่ที่มีการก่อสร้างหรืออยู่ระหว่างการก่อสร้างว่ามีการขออนุญาตก่อสร้างตรงตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่รวมถึงตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ขออนุญาตหรือไม่นอกจากนี้หากพบข้อมูลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวการจัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจใช้บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือการดำเนินการที่อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายให้บังคับใช้กฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างเด็ดขาด
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยผู้ฟ้าร
16: ัฐบาลกำลังเร่งทำให้ตามเงินมิจฉาชีพให้ทันและอายัดให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้เงินคืนค่ะตอนนี้มิจฉาชีพย้ายเงินเร็วมากบางครั้งไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านหลายบัญชีหรือเปลี่ยนเป็นคริปโตทองคำและส่งออกนอกประเทศแล้วรัฐบาลจึงเร่งตั้ง4ระบบกลางเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานตั้งแต่ตรวจจับความเสี่ยงวิเคราะห์กลโกงรับแจ้งเหตุไปจนถึงติดตามและอายัดเงินจุดสำคัญคือประชาชนแจ้งครั้งเดียวไม่ต้องแจ้งซ้ำหลายที่และหน่วยงานสามารถตามเส้นเงินต่อได้ทันทีเป้าหมายง่ายๆค่ะคือข้อมูลต้องเดินเร็วกว่าเงินมิจฉาชีพยิ่งตามทันและอายัดได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่ประชาชนจะรักษาเงินและได้เงินคืนก็ยิ่งมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: วงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ประกาศระงับเที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินอิหร่านทั้งขาเข้าและขาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่24 กันยายนเป็นต้นไปซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐที่สั่งห้ามสายการบินของอิหร่านใช้สนามบินของหลายประเทศทั่วโลกทางด้านนายมายิดอัคฮาวานโฆษกองค์การการบินพลเรือนของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านกำลังดำเนินการเจรจาทางการทูตกับ UAE เพื่อให้ยกเลิกข้อจำกัดดังกล่าวและรื้อฟื้นเส้นทางการบินของอิหร่านกลับไปยัง UAE ได้ทั้งนี้เมืองดูไบของ UAE ถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของสายการบินอิหร่านซึ่งมีหลายเที่ยวบินต่อวันมีชุมชนชาวอิหร่านขนาดใหญ่และมีส่วนเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดขณะที่โอมานอิรักอาเซอร์ไบจานจอร์เจียและเติร์กเมนิสถานที่ประกาศระงับเที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินอิหร่านเช่นกันสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมเวียดนามที่ยืนยันว่าพลโทอาวุโสเหงียนเจียงถังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามพบกับนายริวชอลอุงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือที่กรุงฮานอยของเวียดนามเมื่อวันที่24 กันยายนที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างเวียดนามและเกาหลีเหนือโดยพลโทอาวุโสเหงียนเจียงถังระบุว่าความร่วมมือด้านกลาโหมถือเป็นประเด็นสำคัญที่ได้รับความสนใจและการผลักดันอย่างแข็งขันจากรัฐบาลและกองทัพของทั้งสองประเทศมาโดยตลอดขณะเดียวกันนายริวชอลอุงกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์อันดีแบบดั้งเดิมระหว่างพรรครัฐบาลและกองทัพของเกาหลีเหนือและเวียดนามทั้งนี้เวียดนามและเกาหลีเหนือมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นและเป็น2 ใน 5 ประเทศของโลกที่ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ร่วมกับจีนคิวบาและลาวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27 กันยายน 2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่25 ถึง 27 กันยายน 2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จัง
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี